0: าใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับของท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์ในการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีในจ้างเกินกว่าร้อยละ20กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โด ดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า รัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้

0: างการฝรั่งเศสสั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอร์โดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
1: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูบินโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเฉลี่ยเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเฉลี่ยทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยรัฐวดีวัชรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเฉลี่ยเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีเฉลี่ยทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันเอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมบุษนันไปเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิบูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมไปเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเลี้ยงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมไปเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮัทจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลครูดวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกรวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกชนะไป4-3ฝ่ายเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอเอฟซีจากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอน

0: จะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่านสี่แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญา
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
11: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายปัจจัยที่จะเกิดนะหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นนึงเลย
10: ครับ
11: คือเป็นแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา
10: ครับ
11: มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุม ก็คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตระนองพังงานะครับไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนเนี้ยครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับและบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนเพื่อเทือกเขาสูงการเกิดน้ำป่าและหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเมยอะไรพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดครับโซนนี้จะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็ขยับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานด้านล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์บุรีรัมย
10: ์
11: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีกแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17จะเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยตอนบนและก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตโซนนี้จะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุรีราชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนเนี้ยจะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
10: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศหวยเบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
11: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาพปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินหลายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
10: ครับ
11: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.ครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จําเป็นนะครับเผื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
10: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผม
11: ใช่ครับ
10: ครับจากที่ฟังท่านดองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
11: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องไปในพื้นที่ภาคใต้จากเขตหาดใหญ
10: ่
11: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวพาสซิ่งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆเนี้ยครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวัน2วันเนี้ยนะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
10: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
11: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่แต่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับแล้วข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่ประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
10: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
11: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
10: ่ครับ
11: อาจจะเป็นมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้ฝนที่ตกบนเขาที่ทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนั้นมันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
10: ครับ
11: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอบพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
10: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
11: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีระยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่เป็นที่ไป
10: ครับผมก็ขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
13: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
12: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
13: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยออกไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
12: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำใหเยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เ
2: ข่าวเล่าประเด็น
1: ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานานซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nos มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบแคฟฟี่ฟองดูลดลงกว่าร้อยละ51เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
14: ตอนเราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดก่อนเป็นระบบเปิดเมื่อขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจะปลูกต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักพอเกิดแก๊สเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงมันก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nos นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนไม่ได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม็น
1: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
15: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตเวชเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้เป็นแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์เลยว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
1: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
16: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรง เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนนายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันอิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสราชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
18: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
19: ผมวันแก้วสัมเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดพลาดที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ทุจริตได้มากครับผม
18: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่3ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062ต่อ15สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่7เป็นระยะเวลา3ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤษภาคม2569ยื่นซองในวันที่21พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062ต่อ15กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี2568จำนวน177รายการในวันที่21พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-2604โรงพยาบาลนพรัตน์รัตนราชธานีขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปรายการห้องตรวจแยกโรคทางเดินหายใจห้องบรูสโคปจำนวน1รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548-1000ต่อ5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7581การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการควบคุมและประมวลผลจำนวน1ชุดยื่นซองเสนอราคาในวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเมืองแม่เมาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-4392สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4
ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022321201กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250WHPSจำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954ต่อ170ต่อ270และต่อ370สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่3ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์025182062ต่อ15สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่7เป็นระยะเวลา3ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤษภาคม2569ยื่นซองในวันที่21พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062ต่อ15กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี2568จำนวน177รายการในวันที่21พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-2604โรงพยาบาลนพรัตน์รัตนราชธานีขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปรายการห้องตรวจแยกโรคทางเดินหายใจห้องบรูสโคปจำนวน1รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548-1000ต่อ5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์022007581การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการควบคุมและประมวลผลจำนวน1ชุดยื่นซองเสนอราคาในวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเมืองแม่เมาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-4392สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02433-9774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02232-1201กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250WHPS จำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-170-270-370สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่3ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062-15สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่7เป็นระยะเวลา3ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤษภาคม2569ยื่นซองในวันที่21พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062-15กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี2568จำนวน177รายการในวันที่21พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-2604
โรงพยาบาลนพรัตน์รัตนราชธานีขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปรายการห้องตรวจแยกโรคทางเดินหายใจห้องบรูสโคปจำนวน1รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548-1000ต่อ5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7581การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02232-1201กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250WHPS จำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-170-270-370สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่3ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062-15สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่7เป็นระยะเวลา3ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤษภาคม2569ยื่นซองในวันที่21พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062-15กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี2568จำนวน177รายการในวันที่21พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-2604โรงพยาบาลนพรัตน์รัตนราชธานีขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปรายการห้องตรวจแยกโรคทางเดินหายใจห้องบรูสโคปจำนวน1รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548-1000-5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

มหิดลขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการควบคุมและประมวลผลจำนวน1ชุดยื่นซองเสนอราคาในวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเมืองแม่เมาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-4392สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022321201กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250WHPSจำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954ต่อ170ต่อ270และต่อ370ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาย้อนหลังได้ผ่านทาง www.nbtconnect.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะนัชวีอารีวงศ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ครับในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นั้นจะประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมครับซึ่งเป็นการรับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภาจำนวน3เรื่องทั้งยังเป็นผลการดำเนินการตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะนะครับและอีกฉบับ

0: 1คือรายงานผลปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2567ครับและในหมวดเรื่องอื่นๆยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยครับและในตอนนี้ครับขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศในการประชุมณบัดนี้ครับ
1: ผมขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน2ประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1กับผมได้รับแจ้งจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลายท่านเช่นตำบลเมืองไผ่ตำบลศรีภูมิตำบลกันทะลมตำบลลำดวนของอำเภอกระสังว่าในพื้นที่มีแหล่งน้ำหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นคลองกระเบื้องคลองไผ่คลองฟางห้วยจะเมืองปัจจุบันนี้มีปัญหาคือมีสภาพตื้นเขินหน้าฝนน้ำกระท่วมหน้าแล้งไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบยั่งยืนจึงขอนำเรียนปัญหาเพื่อลดความขอความอนุเคราะห์ของกรมทรัพยากรน้ำจัดสรรงบประมาณเพื่อให้มีการโครงการขุดลอกคลองน้ำเพื่อติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และขอความอนุเคราะห์ของกรมชลประทานก่อสร้างฝายและประตูน้ำเพื่อวางแผนระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อให้การผ่านน้ำไปยังแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านได้ต่อไปเรื่องที่สองได้รับแจ้งจากท่านประสบบวรรัตนกุลนายกองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็งว่าตำบลหนองเต็งมีสระน้ำหนองทำนบมีขนาดกว้าง235เมตรยาว500เมตรซึ่งด้านหน้าเทศบาลตำบลหนองเต็งปัจจุบันนี้สภาพสระน้ำหนองทำนบมีสภาพดินถล่มน้ำกัดเซาะทำให้ถนนรอบๆเกิดความเสียหายถ้าปล่อยไว้นานๆจะเกิดอุบัติเหตุต่อการสัญจรไปมาจึงขอนำเรียนปัญหาเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการทำพลังกั้นน้ำพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและศูนย์รวมดำเนินการกิจกรรมให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปจึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านนฤพลเลิศปัญญาโรจน์เชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนฤพลเลิศปัญญาโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต27พรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะหารือกับท่านประธาน2เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกครับคือเรื่องของปัญหาน้ำหนุนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับในชุมชนบางกะดีหมู่2หมู่8และหมู่9นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับชุมชนบางกะดีหมู่8กับหมู่9นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนั้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนครับทั้งนี้นะครับการก่อสร้างมีการหยุดชะงักหลากหลายครั้งเลยนะครับก็เลยอยากจะฝากไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับฝากดูผู้รับเหมาให้ด้วยนะครับว่ากำหนดการก่อสร้างนั้นเป็นไปตามสัญญาหรือไม่มากไปกว่านั้นครับท่านประธานครับในชุมชนบางกะดีหมู่2นะครับยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำหนุนเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างถาวรนะครับก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยนะครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำนะครับซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานในพื้นที่บางขุนเทียนนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับท่านประธานครับท่านอาจจะเห็นข่าวไปบ้างนะครับว่าชาวบ้านนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องลดน้ำนะครับเพื่อเตรียมตัวจับกุ้งไปขายนะครับแต่สิ่งที่จับได้ครับท่านประธานครับไม่ได้มีแต่กุ้งครับจับได้ปลาหมอคางดำนับ10ตันด้วยกันนะครับท่านประธานครับซึ่งปลาหมอคางดำเหล่านี้นะครับขายไม่ได้ราคาแต่อย่างใดนะครับเมื่อมาคำนวณต้นทุนของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะครับบวกลบคูณหารนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันนะครับค่ารถค่าเรือค่าคนงานต่างๆนะครับท่านประธานครับเกษตรกรเหล่านี้ขาดทุนนะครับไม่ก็เท่าทุนเท่านั้นนะครับแล้วไม่ได้เกิดแค่บ่อเดียวนะครับท่านประธานครับเกิดในทุกๆบ่อในเขตบางขุนเทียนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเลยนะครับก่อนที่เกษตรกรเหล่านี้จะไม่มีกุ้งให้เลี้ยงครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านระวีเลขอุทัยเชิญครับ
4: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายระวีเลขุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคประชาธิปไตยครับขออนุญาตปรึกษาหารือในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอุตรดิตถ์ดังมีประเด็นต่อไปนี้ครับเรื่องแรกครับเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอลับแลตรอนพิชัยผ่าน2โครงการที่กรมชลประทานครับได้มีการศึกษาและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดเรื่องงบประมาณผลักดันลงมาครับ ครงการแรกคือโครงการผันน้ำคลองละมุงลงบึงช่อและระบายลงแม่น้ำน่านบริเวณตำบลไร่อ้อยอำเภอพิชัยครับโดยโครงการนี้จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่บึงไมล์ของอำเภอลับแลซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำกว่า140ล้านลูกบาศก์เมตรครับจากทั้งจังหวัดสุโขทัยแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับในพื้นที่การเกษตรกว่า 50,000 ไร่ของทั้งอำเภอลับแลตอนและพิชัยครับส่วนโครงการที่2ครับคือโครงการขุดลอกและผันน้ำคลองระวานลงบึงสมอพิเภกที่ตำบลบ้านดาราและระบายลงแม่น้ำน่านครับเนื่องจากคลองระวานนั้นไหลผ่านหลายพื้นที่ครับทั้งตำบลน้ำอ่างของอำเภอตรอนรวมถึงตำบลท่าสักในเมืองบ้านดาราไร่อ้อยบ้านหม้อนาอินและตำบลบ้านโคนของอำเภอพิชัยครับแต่ปัจจุบันสภาพคลองระวานนั้นมีความตื้นเขินค่อนข้างมากมีวัชพืชปกคลุมก็เยอะครับทำให้พื้นที่เกษตรกรรมกว่า 20,000 ไร่ของคนอำเภอพิชัยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีครับอีกทั้งแหล่งต้นน้ำอย่างตำบลน้ำอ่างครับก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรโปรดช่วยพิจารณาขับเคลื่อนทั้ง2โครงการที่ได้กล่าวมานี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้งซ้ำซากของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยครับส่วนประเด็นที่2ครับคือการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเนื่องจากผมได้รับเรื่องจากท่านนายกวินัยระนาสนอนายกอบต.วังแดงครับว่าได้มีการเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุตรดิตถ์มาตั้งแต่ปี2559แล้วครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีการทำนากว่า 600,000 ไร่ครับแต่ต้องไปพึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจากจังหวัดอื่นทำให้มักประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องชาวนาในพื้นที่รวมถึงทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นครับจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมการข้าวกระทรวงเกษตรครับโปรดช่วยพิจารณาให้มีการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุตรดิตถ์เพื่อให้พี่น้องชาวนาอุตรดิตถ์ครับได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่ด้วยครับขอบคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านองค์อาจชัดชัยพลรัตน์ครับเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับองค์อาจชัดชัยพลรัตน์ขอนแก่นเขต11พรรคภูมิใจไทยครับขออนุญาตหารือท่านประธาน4เรื่องครับเรื่องแรกเรื่องโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน4เลนทางหลวงหมายเลข2228หน้าโรงพยาบาลบ้านไผ่ถนนเส้นนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากงบกลุ่มจังหวัดและกรมทางหลวงซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดอยู่ก็คือยังขาดไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายจึงขอความอนุเคราะห์มายังกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมให้ความอนุเคราะห์เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ด้วยครับเรื่องที่2เรื่องโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงและก่อสร้างทางคู่ขนาน3แยกบ้านแฮดทางหลวงชนบทหมายเลข2ถนนมิตรภาพ3แยกแห่งนี้เป็น3แยกขนาดใหญ่ครับท่านประธานมีความสำคัญต่อพี่น้องชาวอำเภอบ้านแฮดเป็นอย่างมากและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งขอความอนุเคราะห์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยวินาแก้ปัญหาด้วยครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคันทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทเส้นทางสายนี้ไม่ใช่เส้นทางสายหลักครับแต่ว่าเป็นเส้นทางสายเดียวของพี่น้องตำบลศรีบุญเรือง12หมู่บ้านและจากตำบลชนบทอีก2หมู่บ้านที่ใช้สัญจรไปมาหลายชั่วอายุคนครับท่านประธานครับปัญหานี้ได้หารือหลายครั้งครับแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขฝากถึงกรมชลประทานและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณมาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทด้วยครับเรื่องที่4เรื่องปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอุโมงค์ทางลอดที่อำเภอบ้านไผ่และอำเภอบ้านแฮดทั้ง6แห่งมีน้ำท่วมขังจากฤดูฝนติดต่อกันยังไม่เคยได้รับการแก้ปัญหามาโดยตลอดครับแต่ว่าวันนี้ได้รับทราบข่าวดีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้าไปแก้ปัญหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ติดตั้งไฟส่องสว่างบนทางเกือกม้าในบางจุดแล้วครับก็ขอฝากแก้ปัญหาในจุดที่เหลือด้วยครับขอบคุณมากครับ
2: ครับต่อไปท่านผู้ชงสุภักดิ์วรางกูลเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายผู้ชงสุภักดิ์วรางกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหาหรือท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องที่1ถนนทางหลวงหมายเลข2079จากอำเภอรัตนบุรีผ่านอำเภอสนมอำเภอนนทรายมายังอำเภอศรีขอรภูมิซึ่งเป็นถนนที่จะเข้าสู่ตัวจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ถนนเส้นนี้ยังเป็น2เลนจราจรทำให้มีเพียงพอต่อการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องใน4อำเภอ เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพี่น้องประชาชนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงฝากเรียนท่านประธานไปถึงกรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สำรวจออกแบบทำการขยายถนนเป็นถนน4เลนจราจรเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่2เช่นกันครับท่านประธานถนนทางหลวงหมายเลข2262จากอำเภอสำโรงทาบไปอำเภอรัตนบุรีถนนเส้นนี้มีความคับแคบมีโค้งอันตรายเยอะอยากฝากท่านประธานไปถึงกรมทางหลวงช่วยสำรวจออกแบบและขยายถนนให้เป็น4เลนจราจรให้ด้วยอีกเส้นนึงครับเรื่องที่3ครับท่านประธานผมไปรับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งอำเภอศรีขอรภูมิเรื่องผังเมืองของอำเภอศรีขอรภูมิยังไม่แล้วเสร็จเรื่องนี้ครับท่านประธานเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.2563ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้นัดประชุมเรื่องนี้โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อออกแบบและจัดทำผังเมืองของอำเภอศรีขอรภูมิตอนนี้ระยะเวลาผ่านมา6ปีแล้วครับท่านประธานผังเมืองของอำเภอศรีขอรภูมิยังไม่แล้วเสร็จผมจึงอยากฝากท่านประธานไปถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ช่วยเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยครับเพราะหน่วยงานอื่นๆจะได้นำผังเมืองอำเภอศรีขอรภูมิไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่อไปขอบคุณท่านประธานมากครับ
2: ครับต่อไปท่านนิตยามีศรีเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนิตยามีศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต5ตำบลแพรกษาใหม่บางปลาบางฉลงราชาเทวะหนองปือและศรีษะจระเข้น้อยพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาลือกับท่านประธาน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะท่านประธานเป็นปัญหาที่ดิฉันพูดและติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งลงพื้นที่และเข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่จนวันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นก็คือไฟส่องสว่างที่บนถนนวสีวารีน้อยค่ะคำตอบที่ได้จากหน่วยงานก็เป็นคำตอบเดิมๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายไฟถูกลักขโมยอยู่ระหว่างการขอต่อตรงกับระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะคะหรืออยู่ในขั้นตอนจัดซื้ออุปกรณ์มาแก้ไขค่ะวันนี้ที่ฉันจึงขอฝากท่านประธานเป็นอีกหนึ่งช่องทางไปยังแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการนะคะให้เร่งดำเนินการแก้ไขไฟส่องสว่างบนถนนวสีวารีน้อยอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานในเขตพื้นที่ดิฉันเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน AOT ได้ออกมาประกาศปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาสนามบินค่ะรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าการพัฒนาสนามบินสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบสนามบินกับถูกละเลยค่ะท่านประธานต้องแบกรับผลกระทบอย่างต่อเนื่องอย่างเรื่องเสียงรบกวนของสนามบินที่เพิ่มขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามเที่ยวบินตราบใดที่ยังมีสนามบินอยู่นะคะที่ผ่านมาแม้จะมีการจ่ายค่าชดเชยค่ะแต่เป็นเพียงการจ่ายครั้งเดียวแล้วจบค่ะการจัดทำกองทุนก็เงียบหายหลายครอบครัวยังไม่ได้รับค่าชดเชยก็มีนะคะหรือแม้แต่ข้อครหาต่างๆที่ยังคาใจพี่น้องประชาชนอยู่ก็มีไม่น้อยค่ะดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง AOT นะคะว่าการพัฒนาสนามบินไม่ควรเดินหน้าอยู่บนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเร่งดำเนินการแก้ไขและหามาตรการชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนโดยรอบอย่างเป็นธรรมด้วยนะคะหากท่านจะพัฒนาสนามบินให้เติบโตระดับโลกท่านก็ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่รอบสนามบินและให้พวกเขาเหล่านั้นภาคภูมิใจในสนามบินไปด้วยกันค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับต่อไปเชิญท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ที่ฉันมาขอทวงคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเนื่องจากถนนทางหลวงสาย4014ค่ะคลองเหลงขนอมซึ่งจะเป็นถนนเส้นเดียวเส้นหลักที่จะเข้าอำเภอขนอมค่ะท่านประธานคะอำเภอขนอมเป็นเหมือนเพชรเม็ดงามของนครศรีธรรมราชค่ะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับพี่น้องมากมายค่ะกว่า100,000กว่า800,000คนที่เข้าไปท่องเที่ยวค่ะรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทนะคะในแต่ละปีแต่ว่ายังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่เพราะอะไรคะเพราะถนนเส้นหลักเส้นเดียวเส้นเมนที่คนขนอมและค ลนครศรีธรรมราชเฝ้ารอมาตลอดทั้งชีวิตค่ะเป็นแค่ถนน2ช่องจราจรค่ะเพิ่งจะได้รับการพัฒนาเป็น4ช่องจราจรเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาค่ะแต่ก็พัฒนาแค่ครึ่งๆกลางๆค่ะท่านประธานคะเพราะระยะน่ะทั้งหมด17กิโลค่ะเพิ่งได้งบประมาณช่ว

0: แรกมาแค่10กิโลเท่านั้นค่ะทีนี้ท่านประธานคะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าไม่ทำต่อเนื่องให้เสร็จทั้ง17กิโลค่ะถนนก็จะหยุด4ช่องจราจรแล้วก็ไปรวบเป็น2ช่องจราจรค่ะก็เหมือนที่ดิฉันได้บอกได้นำเรียนท่านประธานไปว่าขนอมเป็นเพชรเม็ดงามของนครศรีธรรมราชค่ะแล้ววันนี้ค่ะขนอมก็เป็นหมุดหมายสำคัญค่ะที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองเชื่อมโยงจากสมุยค่ะวันนี้ค่ะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านดำริอย่างชัดเจนแล้วว่าจะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องภาคใต้ค่ะและยังมีโครงการดีๆไม่ว่าจะเป็นสะพานสมุยขนอมค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโครงการสมุยขนอมมาแล้วแต่ถนนเส้นเมนหลักยังคงเป็น2ช่องจราจรค่ะก็จะเกิดความไม่สะดวกกับผู้โดยสารกับคนที่จะท่องเที่ยวค่ะและที่สำคัญเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นสำคัญเป็นเส้นท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยนะคะก็คือเชื่อมโยงตั้งแต่ขนอมสีชนท่าสาราค่ะดิฉันเองเลยมาขอคืนความเป็นธรรมให้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับพี่น้องอำเภอขนอมค่ะให้ทางถนนทางหลวง4014ได้สำเร็จทั้งโครงการ17กิโลเมตรขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านณัฐพงศ์เปรมภูลสวัสดิ์เชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมณัฐพงศ์เปรมภูลสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพรรคประชาชนครับท่านประธานครับในช่วงนี้ครับเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับก็ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงขยะนะครับก็ยังคงอยู่นะครับท่านประธานก็เป็นปัญหาที่ผมเองครับได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นอำนาจเต็มของกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องขอให้ท่านประธานนะครับได้ประสานนะครับไปยังกรุงเทพมหานครนะครับให้มีการเร่งในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ขอให้นะครับยึดหลักว่าอากาศนะครับแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากกว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่พวกเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้กรุงเทพมหานครลองพิจารณาว่าหากว่าสามารถที่จะทำให้เอกชนเนี่ยดำเนินการตามสัญญาให้ได้นะครับเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับหรือว่าถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณายกเลิกสัญญานะครับในการที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนให้ได้นะครับนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของรถสองแถวนะครับที่ตัวผมเองนะครับได้มีการผลักดันก่อนหน้านี้จนปัจจุบันเนี่ยรถวิ่งแล้วนะครับก็คือเส้นทางของบ้านทับช้างช่วงต่อดมสุขนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็รถวิ่งอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าก็จะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยก็คือเรื่องของเวลาในการเดินรถนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีการเดินรถในช่วงเช้านะครับก็คือช่วงตั้งแต่ก่อน9โมงนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็ใช้นะครับรถสายนี้นะครับในการเดินทางซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมากนะครับก็ขอให้ทางกระทรวงคมนาคมนะครับลองพิจารณาแล้วก็ช่วยเหลือต่างๆให้กับทางเอกชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินรถนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนได้เพื่อจะสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เดินทางได้อย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรถยนต์นะครับก็ไม่มีรถส่วนตัวก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่ารถส่วนนี้เนี่ยมีความสำคัญจริงก็ขอให้เดินทางนะครับได้ตั้งแต่เวลาที่กำหนดไว้แต่แรกก็คือช่วงเวลาตั้งแต่เช้ามืดนะครับจนถึงช่วงค่ำครับท่านประธานขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านเอกพลนพัทลุงเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเอกพลนพัทลุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดตรังพรรคภูมิใจไทยวันนี้กับผมมีเรื่องหาดูด่วนอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกปัญหาหลังคาร่วงของสนามบินตรังเนื่องจากอาคารผู้โดยสารใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่นานแต่เมื่อเกิดฝนตกหนักกับมีปัญหาหลังคารั่วเพดานถล่มทำให้ประชาชนเกิดความกังวลมาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยเป็นอย่างมากจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมให้เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยด่วนครับเรื่องที่สองถนนสายแมงไพหนองห้างหมู่8ตำบลน้ำผุดถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลิตพืชผลทางการเกษตรแต่ปัจจุบันสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสายและหลายทางสุดตัวจนเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตซึ่งเรื่องนี้กับผมได้ลงพื้นที่และได้ประสานข้อมูลจากว่าที่ร้อยตำรวจโทพงพลศรีสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเขตที่6และนายวิสาทแสงสีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดที่ต้องการให้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องทนใช้ถนนสภาพนี้เป็นเวลานานจึงขอฝากไปยังกรมส่งเสริม

0: อำเภอกัลยาณิวัฒนาแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่1อำเภอแม่ริมถึงอำเภอเสมิงระยะทางประมาณ35กิโลครับเป็นถนนขึ้นเขาลาดชันและโคดเคี้ยวนะครับและครับแคบพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวสัญจรเป็นจำนวนมากและมีรถบรรทุกขนส่งนะครับที่ใช้บรรทุกหนักและใช้ความเร็วต่ำทำให้รถติดยาวและเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากท่านประธานไปถึงแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2เร่งออกแบบสำรวจเพื่อขยายเส้นทางให้กว้างขึ้นและสะดวกความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนช่วงที่2จากอำเภอเสมิงถึงอำเภอกัลยาณิวัฒนาระยะทางประมาณ80กิโลปัจจุบันถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อปีที่กาที่ผ่านมาทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางท้องที่ท้องถิ่นและชาวบ้านได้นำต้นกล้วยปลูกกลางถนนนะครับแต่ก็ยังไม่รับการพัฒนาเท่าที่ควรนะครับยังเป็นหลุมเป็นบ่อประกอบด้วยถนนเส้นนี้วิ่งทะลุได้ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเพราะฉะนั้นขอฝากท่านประธานผ่านไปถึงแขวงการทางเชียงใหม่ที่2นะครับได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมให้ถนนกลับมาอยู่สภาพเดิมโดยเร่งด่วนครับเรื่องที่3ถนนเรียบคันคลองชลประทานตั้งแต่แม่แตงถึงอำเภอแม่ริมนะครับซึ่งที่ผ่านมาทางหลวงชนบทเชียงใหม่ได้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปเคลียริ่งทำถนนดังกล่าวปัจจุบันหยุดทำงานและมีรถสัญจรจำนวนมากนะครับทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเส้นทางสองฝั่งชลประทานผมได้รับร้องเรียนจากท่านนายกเทศมนตรีถึง3เทศมนตรีนะครับขอนิดเดียวท่านประธานครับมีนายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กตำบลสันโป่งและตำบลริมเหนือครับเขาร้องเรียนมาว่าตอนนี้จะเข้าหน้าฝนดีแล้วครับถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อและเป็นดินโคลนครับเพราะฉะนั้นฝากท่านประธานถึงทางหลวงชนบทและชลประทานนะครับขอให้ช่วยกันแก้ไขโดยด่วนนะครับเหมือนคนทางเหนือบอกว่าช่วยกันแยะช่วยกันแปลงครับถ้านิ่งกันคนที่อยู่เป็นประชาชนจะแก้คนตายครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสักการียาสัยเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสักการียาสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธาน 3-4 เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของเที่ยวบินที่ลงไปยังนราธิวาสครับก่อนหน้านี้เนี่ยเที่ยวบินมี3เที่ยวนะฮะเที่ยวนราธิวาสสุวรรณภูมิ1เที่ยวเที่ยวนราธิวาสดอนเมือง2เที่ยวนะฮะตอนหลังเหลือ2เที่ยวนะฮะปัจจุบันเนี่ยครับเหลือแค่เที่ยวเดียวนะฮะทำให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าถ้าจะขึ้นหลังจากนราก็ไปหัดใหญ่เลยครับระยะทางประมาณ250กิโลเมตรนะครับก็ฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับเรื่องที่2นะครับเรื่องการเดินทางกับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลไฮรายอซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่26 27เดือนนี้นะครับท่านประธานคนใน3จังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ยังนิยมใช้บริการรถไฟอยู่นะฮะแต่น่าเสียดายว่ารถไฟเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดนะฮะอยากฝากท่านประธานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้เพิ่มขบวนรถไฟเพื่อให้พี่น้องได้กลับบ้านได้อย่างสะดวกหรืออย่างน้อยที่สุดนะเพิ่มโบกี้รถไฟนะฮะขอฝากท่านประธานด้วยครับเรื่องที่3นะครับเรื่องภัยแล้งนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเกิดปัญหาหลายพื้นที่นะครับในอำเภอระแงะจะแนะสุขีรินมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ไม่มีน้ำใช้นะฮะซึ่งอาจจะเกิดจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ำท่วมใหญ่ในปี66ทำให้ฝายหรือว่าประปาหมู่บ้านนะฮะเสียหายจนถึงปัจจุบัน69นะฮะหน่วยงานที่รับผิดชอบยังดำเนินการไม่ถึงไหนนะฮะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานรีบไปซ่อมแซมและสร้างโดยด่วนนะครับเพราะชาวบ้านเดือดร้อนมากนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใหญ่ดีนะครับหมู่9บ้านไอมือเซและอบต.วาเชตำบลช้างเผือกอำเภอชะแนะนะครับอยากให้ผลักดันเรื่องเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านหมู่9เส้นไอยีริงไอมือเซนะฮะและหมู่4บ้านไอเบอร์แตนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยบ้านกาวะบ้านกาวะ2บ้านไอกาแซปรับถึงประปานะครับฝากท่านประธานไปยังการไฟฟ้าส่วนภาคด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านวิสุดาวิเชียนสิน
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวิสุดาวิเชียนสินพรรคภูมิใจไทยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอลาวขวัญบ่อพลอยห้วยกระเจ้าและหนองปลือวันนี้ดิฉันมีเรื่องมหารือท่านประธานดังนี้ค่าไฟ

0: 10.45 บาทต่อหน่วยสำหรับบ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีโฉนดที่ดินแค่เป็นคนจนก็บอบช้ำมากอยู่แล้วค่ะอย่าให้ต้องเป็นคนจนซ้ำซากจนแล้วจนอีกที่ดินก็ไม่มีทะเบียนบ้านก็ไม่มีแถมยังต้องเสียค่าไฟเกือบ8 บาทประชาชนในพื้นที่ของดิฉันส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ธนารักษ์พื้นที่ป่าไม้พื้นที่ทหารไม่มีกรรมสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถที่จะขอมิเตอร์แบบบ้านอื่นๆได้ต้องใช้มิเตอร์ชั่วคราวเสียค่าไฟที่แพงกว่าคนปกติที่ผ่านมาชาวบ้านของดิฉันก็จะบ่นตลอดค่ะค่าไฟแพง8 บาทจ่ายไม่ไหวหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายค่าไฟหมดแต่ล่าสุดคือไม่สามารถที่จะขอมิเตอร์ชั่วคราวได้แล้วประชาชนของดิฉันกว่า 16,057 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านของตัวเองดิฉันจึงขอวิงวอนผ่านท่านประธานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถที่จะใช้มิเตอร์แบบปกติและจ่ายค่าไฟในอัตราปกติได้ค่ะเรื่องที่2โรงพยาบาลดีๆใกล้ฉันควรมีอยู่จริงในพื้นที่ชนบทดิฉันในฐานะผู้แทนจึงอยากพูดแทนเรียกร้องแทนให้พ่อแม่พี่น้องของดิฉันได้เข้าถึงระบบสุขภาพที่ดีท่านประธานคะพ่อแม่พี่น้องอำเภอละขวัญของดิฉันต้องขี่ซาเล้งขี่มอไซค์100 กิโลเพื่อไปหาหมอในเมืองบางทีก็ต้องรอป่วยพร้อมๆกันนัดกันหลายๆบ้านเพื่อที่จะได้เสียค่าน้ำมันรถแค่คันเดียวแต่ไม่ได้เสียเพียงแค่ค่ารถนะคะยังต้องเสียเวลาทำมาหากินทั้งวันแค่ค่าแรงรายวันก็น้อยนิดอยู่แล้วซึ่งขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก5 ชั้นโรงพยาบาลเลาขวัญซึ่งได้มีการออกแบบแล้วมีพื้นที่ในการก่อสร้างแล้วเหลือก็เพียงแต่งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นจึงขอให้เห็นอกเห็นใจพ่อแม่พี่น้องอำเภอเลาขวัญของดิฉันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโรงพยาบาลดีๆประจำอำเภอเหมือนกับอำเภออื่นบ้างค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพัชรินทร์ ลำวงเชิญ
2: ท่านประธานค่ะดิฉันพัชรินทร์ ลำวงค่ะผู้แทนราษฎรบางซื่อดุสิตแขวงถนนนครชัยศรีพรรคประชาชนค่ะเรื่องที่1 นะคะจำเป็นจะต้องหารือกับท่านประธานค่ะมีคนกระโดดน้ำดับชีวิตรายวันค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะในการกระโดดน้ำบริเวณสะพานพระราม7สะพานพระราม8สะพานกรุงธนหรือว่าที่เรียกว่าสังฮีนะคะซึ่งอยู่บริเวณรายรอบรัฐสภาเรานี่ค่ะคนกระโดดน้ำค่ะจบชีวิตสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งค่ะขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะทั้งทางด้านการให้ข้อมูลการเข้าการรักษาสุขภาพจิตนะคะรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการออกแบบพื้นที่โอกาสเสี่ยงต่อการกระโดดน้ำค่ะเช่นมีราวการตกมีข้อความเตือนใจมีสายด่วนที่คอยรับเรื่องนะคะมีกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่สามารถระวังการเกิดเหตุได้ค่ะเรื่องที่2ค่ะฝาบ่อปิดไม่เรียบนะคะพื้นที่บางซื่อดุสิตรัฐสภาเรานี่ค่ะมีพื้นที่การก่อสร้างหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงนะคะงานก่อสร้างการประปานครหลวงนะคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะงานซ่อมแซมผิวถนนแล้วก็ท่อระบายน้ำของกทมตั้งแต่เส้นถนน3 เสนประชาราษฎร์วงสว่างรัชดาภิเษกประชาชื่นกรุงเทพนนทบุรีหลายจุดค่ะขอบฝาบ่อทรุดนะคะปิดไม่เรียบค่ะมอเตอร์ไซค์ล้มกันเป็นว่าเล่นค่ะดิฉันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วค่ะถนนเตชะวานิชค่ะแยกสะพานแดงยาวจนมาถึงรัฐสภานี่ค่ะมันมืดมากค่ะท่านประธานไฟส่องสว่างขาดหลายดวงค่ะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืนค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งแก้ปัญหาไขปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะเรื่องที่4นะคะสถานีกลางบางซื่อค่ะกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าศูนย์รวมการขนส่งนะคะเป็นหับขนาดใหญ่ค่ะแต่ขาดไฟส่องสว่างค่ะผู้ใช้เส้นทางสาธารณะบริเวณป้ายรถเมย์นะคะหน้าสถานีกลางบางซื่อค่ะฝั่งติด MRT บางซื่อนะคะเส้นทางนี้มีคนใช้รถเมย์อยู่เป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็นอกจากเส้นทางเท้าที่แคบแล้วค่ะไฟก็มืดมากเช่นกันค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตั้งเสาไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะขอให้นะคะท่านทางรัฐสภาหรือว่าทางท่านประธานเนี่ยส่งเรื่องนะคะจะชี้แจงว่าอย่างไรว่าถนนกำแพงเพชร6เนี่ยตั้งแต่สถานีกลางบางซื่อยาวไปจนตรงโรโคโรดเนี่ยค่ะมันมืดมากค่ะท่านประธานค่ะ นี่เดียวค่ะท่านประธานค่ะในขณะที่ไฟนะคะสภาเราเปิดไฟได้ค่ะมีเครื่องย่อสภาอันสว่างสวยเนี่ยมีช่วงเวลาที่เปิดปิดแม้จะมีนโยบายประหยัดพลังงานนะคะแต่ก็มีประชาชนโดยรอบในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากค่ะที่ต้องทนความมืดมิดนะคะที่ฉันขอฝากเรื่องนี้ไปยังท่านประธานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต4ค่ะดิฉันขอหารือผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่กำลังจะเป็นจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของภาคเกษตรของประเทศไทยค่ะจากกรณีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ในระยะแรกจะอยู่ที่1ล้านตันดิฉันเข้าใจเจตนารมณ์ของรัฐบาลค่ะในการดูแลต้นทุนอุตสาหกรรมปศุสัตว์และความมั่นคงด้านวัตถุดิบและความจริงที่ว่าประเทศเราสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพียง5ล้านตันต่อปีในขณะที่ความต้องการการใช้อยู่ที่ประมาณ10ล้านตันต่อปีค่ะแต่ในแต่ละปีค่ะเราได้ใช้วัตถุดิบในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เช่นมันเส้นจากมันสำปะหลังปลายข้าวรำข้าวหรือแม้แต่ข้าวเปลือกซึ่งหลายบริษัทใหญ่ในขณะนี้ก็ได้เริ่มเอามาใช้แทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วนั่นหมายความว่าระบบอาหารสัตว์ของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาเพียงข้าวโพดเพียงอย่างเดียวค่ะคำถามก็คือหากการนำเข้าขยายตัวมากขึ้นในอนาคตสมดุลของวัตถุดิบภายในประเทศจะถูกกระทบอย่างไรผลกระทบจะไม่ได้หยุดแค่ชาวไร่ข้าวโพดค่ะแต่จะลามไปถึงชาวนาชาวไร่มันสำปะหลังซึ่งเนื่องจากปลายข้าวโพดข้าวหักรำข้าวและมันเส้นซึ่งเคยเป็นวัตถุดิบสำคัญอาจจะถูกแทนที่ค่ะดิฉันจึงขอฝากคำถามเชิงนโยบายไปยังรัฐบาลค่ะ3ข้อ 1. รัฐบาลจะมีกลไกประกันราคาและปริมาณการรับซื้ออย่างไรไม่ให้เกษตรกรไทยเสียเปรียบ 2. ค่ะจะมีมาตรการกำกับการนำเข้าอย่างไรไม่ให้เป็นการเปิดตลาดในระยะยาว3ค่ะประเทศจะมียุทธศาสตร์เรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างไรเพื่อไม่ให้เราต้องไปพึ่งพาตลาดโลกดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการดูแลทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมไปพร้อมกันแต่ดิฉันอยากจะฝากค่ะว่าการตัดสินใจในวันนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยอีกหลายแสนครัวเรือนในอนาคตค่ะดิฉันจึงขอฝากข้อกังวลและข้อเสนอแนะค่ะว่าให้การกำหนดนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่เพียงตอบโจทย์ระยะสั้นแต่เป็นการรักษาความสมดุลความเป็นธรรมและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชัยพลสะท้อนดีครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลัก4จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานนะครับในเรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการจอดรถขวางทางจราจรนะครับตรงบริเวณ5แยกลาดพร้าวแถวหน้ายูเนี่ยนมอลล์หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวพวกนี้นะครับก็ตอนนี้แถวนั้นก็เริ่มมีสถานบันเทิงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนกลางคืนก็จะมีคนมาจอดรถทีนี้คือการจอดรถตรงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มขวางทางจราจรนะครับก็เลยอยากจะฝากไปยังสำนักจราจรนะครับหรือตำรวจจราจรในการช่วยกันกำกับดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับเรื่องถัดมานะครับคือซอยแจ้งวัฒนะ5ครับมีการเอาพื้นผิวจราจรนะครับมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับก็จะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แหละครับผมทีนี้คือลูกค้าน่าจะเยอะครับก็จอดมอเตอร์ไซค์ข้างในร้านล้นออกมาบนฟุตบาทล้นออกมาบนถนนเลยครับก็อยากจะฝากตัวตำรวจจราจรแล้วก็สำนักจราจรแล้วก็ทางเทศกิจด้วยเหมือนกันนะครับในการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตัวอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นั้นตรงนั้นนะครับต่อมานะครับผมมีประเด็นเรื่องของตลาดเรียบด่วนแดนเนรมิตนะครับก็จะอยู่แถวแถวเลยจากเมเจอร์รัชโยธินมานิดนึงครับตรงแดนเนรมิตเก่านะครับตอนนี้มันทำเป็นตลาดแล้วก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องการร้องเรียนเรื่องของมลภาวะทางด้านเสียงแล้วก็เรื่องขยะเรื่องห้องน้ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีบางเรื่องที่แก้ไขปัญหาไปแล้วแต่ทีนี้ครับตอนนี้เหลือหนึ่งเรื่องที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของเสียงนะครับล่าสุดนะครับก็มีการโฆษณาจากทางตัวเจ้าของตลาดนะครับว่ามีการเอาเครื่องเล่นมาลงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะมาประกาศว่าแกรนด์รีโอเพนนิ่งกันอีกรอบนึ งนะครับทีนี้คือประชาชนแถวนั้นก็ได้รับผลกระทบจากเสียงจากทั้งเครื่องเล่นแล้วก็จากคอนเสิร์ตตรงนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เล่าการแก้ไขปัญหาสักทีนึงก็อยากจะฝากไปทางกรุงเทพมหานครนะครับว่าช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้สักทีจะได้หมดเรื่องร้องเรียนกันสักทีนะครับผมไหนๆก็ยังเหลือเวลานิดนึงแล้วก็ท่านพัชรินหาลือไปก่อนหน้านี้แล้วผมขอหาลือด้วยแล้วกันนะครับเป็นเขตต่อเนื่องกันหน้าบริเวณอุโมงค์บางซื่อนะครับมีคนร้องเรียนผมมานานมากแล้วว่าไฟนั้นไม่ติดนะครับผมไฟส่องสว่างไม่ติดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการตัดขโมยสายไฟนะครับตัวเครื่องปั๊มน้ำที่มันคอยปั๊มสูบน้ำออกจากในอุโมงค์บางซื่อนะครับมันก็เปิดใช้งานไม่ได้ทีนี้คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพายุเข้าและฝนตกหนักมากนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์มาแล้วที่ฝนตกแล้วอุโมงค์บางซื่อนั้นน้ำท่วมนะครับต้องปิดการจราจรก็อยากจะขอกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถ้าเกิดจะโอนถนนให้เสร็จสักทีนะครับแล้วก็จะได้ให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบที่ชัดเจนสักทีครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวิทวัฒน์ไตรสรณกุลเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิทวัฒน์ไตรสรณกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต9วันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนชาวอำเภอราศีสลัยนะครับบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข2083ช่วงนี้แค่เข้าหน้าฝนนะครับเกิดปัญหาน้ำท่วมขังนะครับและความปลอดภัยบริเวณถนน2083กิโลเมตรที่20ถึงกิโลเมตรที่21นะครับบริเวณนี้มีทั้งโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมนะครับมีสถานประกอบการแล้วก็สถานที่ราชการนะครับไม่มีทางเท้าไม่มีทางระบายน้ำนะครับขอให้ท่านประธานประสานงานกับทางหลวงเพื่อจัดทำให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองครับบริเวณทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านมะยางบ้านแสงบ้านอ้อมน้อยตำบลเมืองแคนบริเวณดังกล่าวไม่มีไฟส่องสว่างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรเตรียมการเพาะปลูกรถเกษตรกรนะครับออกมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับขอให้ทางหลวงท้องถิ่นนะครับติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนะครับเรื่องที่3ถนนบริเวณบ้านเทินเก่าบ้านลินฟ้าตำบลลินฟ้ายางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยเป็นถนนหินคุกช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนครับประชาชนไม่สามารถสัญจรได้บริเวณด้านในมีวัดพระเองก็ไม่สามารถออกมาใช้กิจกองสงฆ์ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นถนนที่สามารถสัญจรได้ต่อไปขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภาพรสลับสีครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสุภาพรสลับสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขต1พรรคภูมิใจไทยสาวบังไฟโกมิลาบยโสที่แซบอีหลีวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานสภา2เรื่องถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรเรื่องแรกค่ะท่านประธานดิฉันได้รับทราบปัญหาจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคืองคำและพี่น้องในพื้นที่จังหวัดยะโสธรกรณีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมาซึ่งเป็นถนนเส้นจากวัดปชิมวาสถึงแยกท่าค้อถนนเส้นนี้มีความยาวประมาณ 2.1 กิโลเมตรนะคะเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญกับถนนสายยศท1ขีด0169ซึ่งปัจจุบันถนนเส้นนี้มืดมากนะคะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องที่เดินทางเป็นประจำและเดินทางไปมาซึ่งขอให้กรมทางหลวงชนบทนะคะกระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยสนับสนุนงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยด่วนด้วยนะคะเรื่องที่สองค่ะท่านประธานเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณหนองร่มตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรซึ่งปัจจุบันสภาพแหล่งน้ำหนองร่มมีลักษณะตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหากได้รับการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์จะไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคแล้วแต่ยังจะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายของพี่น้องชาวตำบลกระจายและตำบลใกล้เคียงนะคะดิฉันจึงขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยนะคะ สุดท้ายค่ะท่านประธานดิฉันในนามตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านได้รับเรื่องของดิฉันเมื่อครั้งที่แล้วและได้ลงพื้นที่นะคะรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขดิฉันขอฝากความหวังของพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบาดาลที่ยั่งยืนไว้ด้วยนะคะกราบขอบคุณท่านประธานมากค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพลณรงค์นินนมะเชิญครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายพลณรงค์นินนมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต3ครับเนื่องจากผมได้รับการประสานจากผู้บริหารท้องถิ่นนะครับท่านชาญวิทย์วงศานายกองค์การนายกเทศมนตรีตำบลนากลางนะครับเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอำเภอนากลางนะครับแล้วก็พี่น้องที่สัญจรบนถนนทางหลวงหมายเลข210นะครับเนื่องจากถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางสายหลักนะในการสัญจรจากจังหวัดอุดรธานีผ่านอำเภอนากลางไปยังจังหวัดเลยนะครับมีประชากรมีผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนเส้นนี้จำนวนมากนะบวกกับมีอุตสาหกรรมโรงโม่หินถึง3โรงในพื้นที่อำเภอนากลางนะครับแล้วก็ยังมีโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโรงงานคู่แฝดอีก1แห่งนะครับในพื้นที่อำเภอนากลางทำให้มีรถบรรทุกจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่นะครับพื้นที่บริเวณอำเภอนากลางนะครับตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับในบนถนนสายดังกล่าวเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นคอขวดนะครับทำให้ถนนเนี่ยแคบลงการสัญจรอันตรายเป็นอย่างมากบวกกับพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าในพื้นที่ตำบลนากลางนะครับเนื่องจากถนนแคบมีรถบรรทุกมากเนี่ยทำให้ลูกค้าไม่สามารถที่จะจอดรถซื้อสินค้าซื้อของได้กระทบเป็นอย่างมากนะครับพ่อค้าขายของไม่ได้เศรษฐกิจย่ำแย่ครับท่านประธานเพราะนั้นผมจึงขออนุญาตหารือที่ประชุมแห่งนี้นะครับเพื่อนำเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการพิจารณานะครับแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในอำเภอนากลางนะครับเพื่อขยายถนนลังดังกล่าวนะครับซึ่งสามารถขยายได้ข้างละประมาณ2เมตรนะครับอีก1เลนได้นะครับแล้วก็ขอให้มีการสำรวจนะครับออกแบบแล้วก็ก่อสร้างนะครับถนนเลี่ยงเมืองนะครับเพื่อให้ถนนเพื่อให้รถบรรทุกเนี่ยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองผ่านเมืองเนี่ยมีเส้นทางผ่านเส้นทางไปยังตัวเมืองใหญ่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านเอกรัตน์ผลซื่อเชิญครับ
7: ท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกรัตน์ผลซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2พรรคก้าวธรรมครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเขต2เรื่องแรกครับปัญหาคุณภาพน้ำประปาเนื่องจากผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลอคคำอำเภอโพชัยชาวบ้านตำบลดินดำอำเภอจังหารและชาวบ้านตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญว่าน้ำประปาที่อุปโภคบริโภคทุกวันนี้ไม่มีคุณภาพน้ำขุ่นบางวันขุ่นเป็นสีกาแฟน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันรวมถึงสุขอนามัยและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากปัญหาระบบน้ำประปาในพื้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบน้ำประปาอย่างเร่งด่วน 2. ขอให้ซ่อมสร้างถนนและติดไฟส่องสว่างถนนเส้นบ้านชุมแสงชัยไปบ้านคำนาดีตำบลคำนาดีอำเภอพลทองถนนสายนี้ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อและไม่มีไฟส่องสว่างเรียกได้ว่ากลางวันหลุมกลางคืนมืดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นหลักที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก 3. ขอให้ซ่อมแซมสะพานข้ามห้วยน้อยและซ่อมแซมฝายกั้นน้ำจุดทางหลวงชนบทหมายเลข2046ระหว่างบ้านหนองบัวตำบลขามเปี้ยไปยังบ้านอคคะตำบลอคคะคำอำเภอโพชัยเนื่องจากผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านเรืองเดชประยงว่าสะพานเดิมชำรุดเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี64สุ่มเสี่ยงที่จะถล่มลงมาส่งผลให้ประชาชนและเกษตรกรไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะฤดูฝนที่เส้นทางถูกตัดขาดกระทบต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรอีกทั้งฝายกั้นน้ำชำรุด ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ทำให้ช่วงฤดูแล้งเกษตรกรขาดแคลนน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนจึงขอหารือท่านประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดจัดสรรงบประมาณดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกรวีปิตติสนานันทกุลเชิญครับ
8: ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปิตติสนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหาเลยต่อท่านประธานนะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของถนนหนทางนะครับฝากไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับจุดแรกก็คือบริเวณ3แยกที่หน้าวัดเกาะนะครับหน้าเทศบาลโพทองนะครับจุดนี้เป็นจุดใหญ่ครับแล้วก็เป็นถนนที่เชื่อมต่อกันระหว่างทางหลวงแล้วก็ทางหลวงชนบทเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาก็ร้องขอกับผมมาว่าอยากที่จะให้ยกระดับแยกเส้นนี้ให้เป็น3แยกไฟแดงเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนใช้เป็นจำนวนมากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรวมไปถึงแสงไฟส่องสว่างแล้วก็จุดอำนวยความปลอดภัยต่างๆเพื่อยกระดับ3แยกตรงนี้เพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับจุดที่2ครับที่บ้านดอนหมู่8ตำบลยางฉายนะครับจุดนี้พี่น้องประชาชนถามผมมาบ่อยมากครับว่าทำไมไฟทางนะครับของทางหลวงชนบทของเขาเนี่ยจึงเว้นเป็นฟันหล่ออยู่แค่ช่วงเดียวของตลอดทั้งเส้น10กว่ากิโลทางหลวงชนบทนะครับก็บอกว่าติดขัดเรื่องของงบประมาณในการติดตั้งหม้อแปลงไฟนะครับซึ่งก็ต้องไปประสานงานขอการขยายเขตไฟแรงสูงไฟ3เฟสนะครับจากทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ยังเกี่ยงกันอยู่ในเรื่องของงบประมาณครับก็อยากฝากทางกระทรวงคมนาคมนะครับได้ประสานนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างกับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของน้ำประปาหมู่บ้านนะครับผมได้รับคำร้องเรียนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำนะครับท่านนายกทัศนะปานโสพลครับถึงปัญหาของน้ำประปาหมู่บ้านนะครับที่หมู่2แล้วก็หมู่6ตำบลบางระกำซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับได้มาสำรวจแล้วก็ขอเร่งรัดในการขอรับงบประมาณมาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยที่ตำบลมุ่งเตี้ยครับตำบลนี้เป็นตำบลใหญ่ครับอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรครับแต่ประปาหมู่บ้านเนี่ยระดับคุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำครับก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคนะครับในการพิจารณาขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านยุทธนาศรีตบุตรเชิญครับ
9: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายยุทธนาศรีตบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายพรรคพลังประชารัฐขอหารือท่านประธานเรื่องประตูน้ำของกรมชลประทานที่รักษาระดับน้ำระหว่างลำห้วยกับแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายมีแนวชายแดนติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงระยะทางกว่า220กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองอำเภอพลวิสัยและอำเภอรัตนวาปีพี่น้องอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้พึ่งพาน้ำจากแม่น้ำโขงทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่วนพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งแม้จะอยู่ห่างไกลไปแต่ก็ได้รับประโยชน์จากแม่น้ำโขงผ่านลำห้วยสาขาที่พองถ่ายน้ำโขงลงตามลำห้วยกรมชลประทานจึงได้สร้างประตูน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำระหว่างน้ำโขงกับลำห้วยเวลาใดที่ลำห้วยมีน้ำน้อยก็จะเปิดประตูน้ำผ่องน้ำจากน้ำโขงมาที่ลำห้วยช่วงระยะเวลาใดที่ลำห้วยมีน้ำเพียงพอแล้วก็จะปิดประตูน้ำช่วงใดลำห้วยที่แม่น้ำสูงเกินวิกฤตการณ์ก็จะมีการปล่อยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงในพ.ศ. 2567ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดหนองคายเนื่องจากน้ำโขงขึ้นสูงแล้วก็กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดหนองคายในส่วนที่สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้ก็อยู่ที่ประตูที่มีประสิทธิภาพของประตูของกรมชลประทานในการป้องกันน้ำที่จะต้องเข้าสู่ลำห้วยต่างๆผมจึงขอหารือต่อท่านประธานสภาว่าอีกไม่กี่วันกี่เดือนก็จะถึงหน้าฝนแล้วขอได้กำชับให้ที่กรมชลประทานได้มีการตรวจตาประตูปิดเปิดน้ำเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมหรือลดความเสียหายให้กับพี่น้องอาศัยริมฝั่งแม่น้ำโขงต่อไปขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปเชิญท่านวงอาเกื้อบุญสนครับ
10: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววงอาเกื้อบุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ขอหารือความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำเภอสว่างแดนดินและตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวในประเด็นเร่งด่วน4ประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะดิฉันได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายสุริยันจังวังสิทธิ์ค่ะนายกเทศมนตรีตำบลสว่างแดนดินและได้พบว่าอำเภอสว่างแดนดินค่ะยังขาดพื้นที่กีฬาที่ได้มาตรฐานมีเพียงสนามฟุตบอลที่เก่าสุดโทรมและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของประชาชนนะคะจึงขอฝากไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้ก่อสร้างศูนย์กีฬาครบวงจรสว่างแดนดินสปอร์ตคอมเพล็กซ์ค่ะซึ่งมีทั้งสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลแบดมินตันและลานกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์กีฬามาตรฐานสำหรับคนทุกช่วงวัยและในประเด็นที่2ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายอุเทนชัยธรรมผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวบ้านน้อยหนองบัวนะคะตำบลสว่างแดนดินเรื่องหนองคำกล้าค่ะซึ่งแหล่งน้ำนี่ค่ะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ทั้ง4หมู่บ้านได้ใช้นะคะแต่ปัจจุบันค่ะมีสภาพตื้นเขินและติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินกรมป่าไม้ค่ะจึงขอให้เร่งถ่ายโอนพื้นที่ให้เทศบาลเมืองสว่างแดนดินและขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำค่ะให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน1,500ครัวเรือนค่ะและในประเด็นที่3ค่ะ

0: นครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายนรเศษศิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชัยและวังน้ำเขียววันนี้นะครับขออนุญาตหารือกับท่านประธานด้วยกันด้วยในเรื่องของปัญหาของเขตพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวครับแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ถูกประกาศใช้เมื่อปี2524ครับซึ่งประกาศใช้และก็ทับที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับบ้านวัดโรงเรียนสถานที่ราชการต่างๆผมเองได้เคยหารือปัญหานี้นะครับหลายครั้งในสภาแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าพอแนวเขตไม่ชัดเจนปัญหาต่างๆตามมาเยอะแยะมากมายครับเช่น1สร้างความสับสนให้กับคนในพื้นที่เอง2ได้สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบนอกครับว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยคือป่าสงวนกันแน่นะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เป็นประสิทธิภาพเนื่องจากว่าแนวเขตที่กว้างเกินจริงนะครับทำให้หลายๆครั้งหลายๆครานะครับต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกเส้นแนวเขตได้อย่างชัดเจนที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับวันนี้ที่ถูกดำเนินคดีนะครับไม่น้อยกว่า500คดีและก็มีจำนวนมากนะครับที่ตอนนี้ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งครับและแนวเขตที่ไม่ชัดเจนนี้ก็เป็นเหมือนกุญแจมือครับเป็นเหมือนโซ่ตรวนอย่างหนึ่งที่ล็อกพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวของเราเนี่ยไม่ให้สามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ครับจริงๆแล้วขอแค่มีแนวเขตที่มีความชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าวังน้ำเขียวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยสดงดงามครับสามารถดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับประเทศในระดับโลกได้ไม่ยากนะครับขอแค่มีความชัดเจนกันเกิดขึ้นนะครับกระผมนะครับจะขอฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับให้ได้ประกาศใช้นะครับเส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี43หรือว่าวันแมปครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาววังน้ำเขียวด้วยครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านนรเศษศิริโรจนกุลนะครับต่อไปท่านปรีชาไข่แก้วครับเชิญ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพก็ผมดร.ปรีชาไข่แก้วบัญชีรายชื่อพรรคมิติใหม่ขอนำเรียนท่านประธานถึงปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทุกคนคงรู้จักหอยนะท้องที่อำเภอเมืองชัยยาท่าฉางพุนพินกาญจนดิษฐ์ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีหนึ่ง 6,000 กว่าล้านนะครับเป็นอาชีพที่สำคัญของประเทศมีประชาชนที่ดูแลหอยนะฮะ 1,939 รายปัจจุบันนี้มีปัญหาอยู่ว่าขนำที่เฝ้าเมื่อเฝ้าแล้วเนี่ยขนำมันเล็กให้25ตารางเมตรคนเฝ้าก็ต้องหลายคนเพราะว่าบางคนก็ไม่มีเงินมีทองที่จะสร้างขนำก็รวมตัวกันให้เสา4ต้นผมคิดว่าพายุทะเลมันแรงมากฝนฟ้าตกเปียกๆอยู่กันไม่ได้ไม่พอก็อยากให้ท่านประธานช่วยบอกท่านรัฐมนตรีคมนาคมไปกรมเจ้าท่าให้ขยายให้พวกเขาได้อยู่อย่างปลอดภัยที่เฝ้าอยู่เพราะว่าถ้าไม่เฝ้าเนี่ยพอฝนตกพายุมาเนี่ยไอ้โจรทั้งหลายเนี่ยมันก็เอาเรือมาลากนะลากหอยเหมือนกับคุณยายคุณตาเจ้าหนึ่งเฝ้าหอยอีกเดือนกว่าจะจับได้แล้วเสร็จแล้วก็โดนพวกโจรมันมาทีก็10ลำ20ลำพร้อมทั้งบริวารทำให้ยังท่านตอมใจตายไปเราจึงขอท่านรัฐมนตรีช่วยอนุเคราะห์บอกกรมเจ้าท่าให้ขยายจากเสา4ต้น6ต้นเนี่ยเป็น9ต้นหรือ12ต้นเพื่อความปลอดภัยขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ครับต่อไปท่านกิจอิทธิ์ภาคอิทธิ์เชิญครับ
3: ชาวปังใจกว้างสร้างแต่ความดีเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผม

0: ิจอิฐภาคอิฐประชาธิปัตย์จังหวัดตรังเขต3ความยุติธรรมความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมยึดหลักกฎหมายมีความสำคัญมากในการสร้างให้สังคมสันติสุขไม่ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนผมมีประเด็นหาลือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมที่ดินจากความปวดร้าวของราษฎรตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งต่อสู้มายาวนานกว่า25ปีมีการประกาศให้พื้นที่ตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงซึ่งขณะนั้นเป็นอำเภอเมืองเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เมื่อปี2473ต่อมาปี2498กรมที่ดินประกาศแจ้งสค.1และมีการขอออกโฉนดในเวลาต่อมาปรากฏว่ามีราษฎรขอออกโฉนดได้และออกไม่ได้ทั้งที่ส่วนใหญ่รับมรดกจากบรรพบุรุษแต่ราษฎรที่ไม่ได้โฉนดกับสำคัญผิดในข้อเท็จจริงให้ปากคำกับเจ้าพนักงานว่าสร้างเอาเองทำให้มีการตีความว่าสร้างเอาหลังจากภายหลังปี2473ปัญหาหมักหมมมานานท่ามกลางความเจ็บปวดและความสงบเรียบร้อยของประชาชนผมจึงใคร่ขอให้มีการทบทวนสิทธิ์และการพิสูจน์และตรวจสอบสิทธิ์ใหม่เพื่อความยุติธรรมความเที่ยงธรรมเพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสในทางกฎหมายก็ควรหาลือกฤษฎีกาผมต้องขอพระคุณล่วงหน้าครับปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านความยุติธรรมขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชนธานีเชื้อน้อยเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมชลธานีเชื้อน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต3พรรคประชาชนครับผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับขนาดความจุสามารถกักเก็บน้ำได้ 1.14 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งพื้นที่ของอ่างนะครับตั้งอยู่ที่บ้านจันเหนือพัฒนาหมู่7ตำบลจันเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครับซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับตั้งอยู่ที่บ้านนาแช่หมู่2บ้านกอร่วงหมู่3บ้านนาสันติราชหมู่6บ้านจันเหนือพัฒนาหมู่7ของตำบลจันเหนือและบ้านศพจางหมู่6บ้านทุ่งเล่างามหมู่9ของตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับโดยความคืบหน้าล่าสุดนะครับกรมชลประทานมีการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานไปแล้วนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับก็จึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีนะครับกรมชลประทานนะครับว่าปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับแล้วก็มีแผนการอย่างไรนะครับเพื่อเป็นความชัดเจนแก่ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นที่ได้ประสานเร่งรัดมาครับเพราะว่าก็หลายปีงบประมาณผ่านไปแล้วครับว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นแต่ก็เหมือนฝันลมแรงของพี่น้องประชาชนจึงใช้สภาแห่งนี้หารือผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านชลธานีเชื้อน้อยต่อไปท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับก็มีเรื่องที่จะกราบหาปรึกษาหารือท่านประธานนะครับในเกี่ยวกับในเรื่องสถานที่ตั้งของรัฐสภาแล้วก็ของค่ายทหารฝากท่านประธานช่วยเรียนเจ้าหน้าที่ขึ้นสไลด์ให้ผมหน่อยนะผมประสานไว้ตั้งนานแล้วนะครับด้านล่างท่านจะเห็นใช่ไหมท่านประธานครับคือรัฐสภาที่เรานั่งอยู่นี่ส่วนด้านบนสีเขียวทั้งสองด้านเลยนะฮะเป็นเขตทหารทั้งนั้นนะครับตั้งแต่ปี2005ค่ายทหารนี้นะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับตอนนี้ก็200กว่าปีแล้วนะฮะก็เหมาะสมดีครับเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าวิวัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะครับนะข้าศึกศัตรูยิงมาบางทีไม่ลงค่ายทหารไปลงพระราชวังเนี่ยมีปัญหาเดือดร้อนเมื่อปี62ตอนเลือกตั้งใหม่ๆนะครับพรรคเสรีรวมไทยก็มีนโยบายว่าจะย้ายค่ายทหารเนี่ยนะครับออกไป ต่างจังหวัดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลพบุรีนะครับสัตหีบหรือว่านครสวรรค์แต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลทั้งทีนะครับเป็นแต่ฝ่ายค้านนะเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ก็ยังไม่สำเร็จผลงั้นตอนนี้นะครับท่านพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลท่านประธานก็เป็นหนึ่งในฝ่ายรัฐบาลด้วยผมจึงฝากนโยบายนี้ว่าอยากให้รัฐบาลนะครับลองพิจารณาโครงการนี้ย้ายค่ายทหารออกไปทั้งหมดนะครับและใช้พื้นที่ของทหารนั่นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ทางธุรกิจเหมือนไอ้แถวอะไรติดปากอยู่เนี่ยนะฮะแถวพารากอนอะไรพวกเนี้ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาพื้นที่ตรงนี้แล้วนะฮะผมเชื่อว่านะแถวนี้จะเจริญขึ้นเราใช้เงินใช้ทองจากการให้เช่าที่อะไรต่างๆมาพัฒนาได้หรือถ้าทำไม่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผมเห็นเจ้าหน้าที่รัฐสภาเนี่ยครับทำงานดึกดื่นค่ำคืนนาตีหนึ่งตีสองตีสามจะกลับบ้านก็ไม่มีที่พักนะครับลำบากลำบนกันนะท่านควรจะประสานทหารขอพื้นที่สีเขียวซ้ายสีเขียวขวาก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับไม่มากหรอกครับสร้างที่พักให้เจ้าหน้าที่สภานะครับพื้นที่ของประเทศไทยกันเองกันนะครับทหารก็ดีข้าราชการรัฐสภาก็ดีมันข้าราชการเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยอย่างนี้นะสงสารนะครับสงสารเจ้าหน้าที่รัฐสภาที่ลำบากลำบนอย่างนี้นะท่านโสพลท่านมาเป็นประธานท่านอื่นทำไม่ได้ผมอยากให้ท่านช่วยประสานกับรัฐบาลนะครับช่วยกรุณาดำเนินสักทีนะท่านจะได้เป็นขวัญใจเป็นที่รักนับถือของข้าราชการรัฐสภาหรือว่าพี่น้องประชาชนทุกคนถ้าย้ายทหารนะครับออกไปตรงนี้เลยผมไม่ได้รังเกียจนะครับแต่ว่าเราทำอะไรทำเพื่อความเหมาะสมนะต้องการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่หมกอยู่เงี้ยนะครับเป็นนายกตีเรื่องรถพุ่มพวงอย่าไปทำอะไรนะมันเด็กๆนะครับทำเรื่องอย่างนี้ดีกว่ามันยากแต่สำเร็จแล้วเป็นฝีมือของท่านนะผมจะยกย่องนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านนัทจิราอิมวิเศษเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวนัจจิลาอิ่มวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานค่ะดิฉันมีเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องนะคะในพื้นที่ของดิฉันค่ะตำบลโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอนะคะมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคค่ะปัจจุบันนะคะใช้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะแล้วก็ปัจจุบันแห้งเขินตามรูปเลยค่ะท่านประธานชาวบ้านนะคะเดือดร้อนมากนะคะทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอนะคะหมู่3หมู่2หมู่4หมู่5และหมู่8นะคะเกือบจะทั้งตำบลค่ะท่านประธานคะจึงวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหรือการประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้วนะคะช่วยขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโป่งแดงด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะน้ำประปาที่ตำบลพันดุงนะคะน้ำประปาไม่ไหลนับเดือนค่ะน้ำประปาไหลเบามากค่ะท่านประธานคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะชาวบ้านต้องช่วยกันนะคะที่สนามใส่ถังไปส่งแต่ละบ้านนะคะเป็นเดือนเลยค่ะท่านประธานดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวพันดุงนะคะไม่เว้นแต่ละวันค่ะเดือดร้อนมากนะคะว่าไม่มีน้ำประปาใช้เลยนะคะจึงวิงวอนการประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้วนะคะช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมนะคะเร่งด่วนให้กับพี่น้องชาวตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะเรื่องขอติดตั้งไฟจราจรบนทางหลวง2068นะคะจุดบริเวณดังกล่าวเป็นทางหลวงที่สัญจรผ่านไปมาผ่านไปยังอำเภอหนองขุนทดได้ผ่านไปยังอำเภอโนนไทยได้นะคะรถใช้ความเร็วสูงมากค่ะและทางแยกตรงนี้นะคะเข้า2ตำบลค่ะคือตำบลบึงอ้อและตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะจึงวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้พี่น้องสัญจรสะดวกและลดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะเรื่องที่4ค่ะท่านประธานค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีไฟแดงบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุไปนะคะทำให้เสาไฟล้มแล้วก็เสียหายนะคะปัจจุบันยังไม่กลับมาติดตั้งคืนเลยค่ะทำให้พี่น้องที่สัญจรอยู่ที่อำเภอโนนไทยอำเภอขามสะแกแสงนะคะมองไม่เห็นสัญญาณไฟจราจรนะคะก็วิงวอนกรมทางหลวงแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะคะติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรไฟแดงไฟเขียวนะคะให้พี่น้องอำเภอโนนไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะ
1: ครับต่อไปท่านอนุภาพลิขิตอำนวยชัยเชิญครับ
5: ลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุภาพลิขิตอํานวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพรรคประชาชนผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกครับสะพานข้ามคลองแม่กองนะครับบริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองแม่กองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเขื่อนปากลัดนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสะพานนี้ก่อสร้างมาเกือบ30ปีแล้วนะครับปัจจุบันสภาพชำรุดทรุดโทรมเหล็กเสริมเป็นสนิมคอนกรีตต่อหม้อแตกระเบิดหลายจุดนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญนะครับที่มีประชาชนหลายตำบลเช่นตำบลบ้านปลกคลองเขินลาดใหญ่นางตะเคียนท่าคานะครับจำเป็นต้องใช้เดินทางสัญจรโดยโครงการชนประทานสมุทรสงครามนะครับจะทำคำของบประมาณก่อสร้างสะพานในปี70นี้ผมจึงขอให้กรมชนประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาโครงการนี้ให้ด้วยครับเรื่องที่2ครับผมได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่วรลบเดชกันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองใหม่นะครับว่าอาคารโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนวัดเสด็จนะครับพื้นคอนกรีตแตกแล้วทรุดตัวเป็นแอ่งกระทะเด็กนักเรียนไม่สามารถใช้งานหรือจัดกิจกรรมได้จึงขอให้ท่านประธานนะครับประสานงานไปยังอบจ.สมุทรสงครามที่มาก่อสร้างอาคารนี้ไว้ให้นะครับให้ช่วยทำการซ่อมแซมพื้นอาคารให้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียนประถมในจังหวัดสมุทรสงครามหลายๆโรงเรียนนะครับแจ้งมาว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นะครับใช้งานมาตั้งแต่ปี54แล้วนะครับอายุการใช้งานเกือบ15ปีแล้วเครื่องอืดมากครับฮาร์ดดิสก์เต็มเก็บข้อมูลไม่ได้หรือบางทีก็แฮงนะครับจึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการนะครับสำรวจความต้องการของโรงเรียนในจังหวัดที่มีประมาณ70โรงเรียนโดยใช้งบประมาณไม่มากครับแค่ล้านกว่าบาทจะทำให้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่ส่วนใหญ่เป็นครูนะครับทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเทียบจุฑาขาวคำเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเทียบจุฑาขาวคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะเดี๋ยวขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอำเภอบ้านผือน้ำโสมและนายูงมาขอความอนุเคราะห์จากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่มีปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวฉันได้รับเรื่องจากท่านมงคลมีลานายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่และก็นายสัตรานะคะซึ่งเป็นผอ.สท.อยู่ตำบลกลางใหญ่แจ้งว่าประชาชนบ้านนนตาแสงนะคะมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปานะคะไม่พอใช้และก็ไม่สะอาดดังนั้นพี่น้องประชาชนนะคะจึงขอความร่วมมือหรือขอความอนุเคราะห์จากประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตบริการให้พี่น้องประชาชนบ้านโนนตาแสงได้ใช้น้ำสะอาดและได้มาตรฐานก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังการประปาส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีและกระทรวงมหาดไทยนะคะได้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยเรื่องที่สองอ่ะท่านประธานคะดิฉันขอให้กรมทางหลวงได้เข้าไปแก้ไขปัญหาถนนที่คับแคบนะคะถนนจุดที่1ก็คือถนนทางหลวงหมายเลข2348สายบ้านผือน้ำโสมซึ่งเป็นถนนที่คับแคบและก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆและถนนเส้นนี้เป็นเส้นสัญจรไปมาในทางการท่องเที่ยวนะคะจุดที่2ขยายถนนหมายเลข2097สายบ้านผือหนองบัวลำพูนะคะซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเข้าสารและเทอร์เลอร์ถึงบ้านเทอร์เลอร์ระยะทางประมาณ5กิโลถนนทั้ง2สายนี้เป็นถนนคับแคบเชื่อมเป็นจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดกับจังหวัดนะคะและผู้สัญจรไปมามากและขณะเดียวกันเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงได้เข้ามาแก้ปัญหาถนนดังกล่าวด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านจุลีนุ่มแก้วครับเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วผู้แทนจากสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมมีเรื่องจะหารือท่านประธานถึงทิศทางและก็มาตรการของรัฐในการเข้าไปกำหนดค่า GP หรือก็ค่าธรรมเนียมในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งตอนนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อบรรดาพี่น้องชาวบ้านที่เขาหากินอยู่ในโลกออนไลน์ท่านประธานครับ ต้องยอมรับนะฮะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยการหากินการทำหากินในโลกออนไลน์มันเป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญในระบบเศรษฐกิจของไทยและปัญหาที่ตามมาต่อการโตของโลกออนไลน์ก็คือเพดานของค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเรื่อยๆของแพลตฟอร์มต่างๆโดยที่รัฐไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมอะไรได้เลยถามว่าค่า GP หรือว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้มันคืออะไรพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือค่าที่ท่านประธานหรือว่าค่าหัวตลาดสมมุติชาวบ้านขายได้ร้อยหนึ่งณปัจจุบันเขาต้องแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมให้แพลตฟอร์ม30บาทขายล้านหนึ่งให้แพลตฟอร์มไป 300,000 แต่ก่อนมันขายฟรีอ่ะผมในฐานะที่ผมอยู่ร่วมยุคสมัยกับออนไลน์เราหากินมาตั้งแต่แรกแต่ก่อน 2-3% ท่านประธานฮะเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าง่ายๆก็คือขายได้เท่าไหร่กำไรทั้งหมดไปอยู่ที่แพลตฟอร์มทั้งหมดเหมือนคุณแพรลี่ฮะ2 ล้านแสนขายได้ให้แพลตฟอร์ม 700,000 ท่านประธานครับซึ่งเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยและนี่ก็เป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันปัญหาที่ลึกไปกว่านั้นมันจะส่งผลมากกว่าบรรดาผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบก็คือบรรดาผู้บริโภคเพราะว่าพอเขาขายปุ๊บกำไรน้อยเขาก็ต้องไปลดต้นทุนทำให้วัตถุดิบราคาต่ำลงเพื่อให้เขามีเพดานของกำไรมากขึ้นแล้วมันจะเป็นหนักไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าท้ายสุดวันนี้ผมฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านไปยังกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าถ้าท่านสามารถที่จะทนเห็นบรรดาผู้ประกอบการออนไลน์ผู้ค้าออนไลน์โอท็อปออนไลน์ต่างๆค่อยๆเจ๊งหรือล้มไปทีละรายได้ท่านก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าท่านทนไม่ได้แล้วท่านไม่อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในข้างหน้าและเป็นปัญหาที่ใหญ่มากท่านจะต้องเข้าไปควบคุมค่า GP หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าที่ตรงนี้ในแพลตฟอร์มต่างๆให้อยู่ในราคาที่เป็นธรรมตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนของประเภทสินค้าขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านชาญชัยคำจำปาเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับชาญชัยคำจำปานครพนมเขต4นาแก่วังยางปลาป่ากลุ่มคู่บ้านพึ่งวังตะโมจากเพื่อไทยครับท่านประธานครับวันนี้มีเรื่องที่จะหารือกับท่านอยู่2เรื่องเรื่องแรกครับเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะมีการลงทะเบียนในปลายเดือนนี้ผมเองเคยได้อยู่ในกลุ่มของการลงทะเบียนแล้วก็มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับลูกค้าในช่วงเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยมาก่อนนะครับแล้วก็เลยหารือกันในกลุ่มของชมรมผู้จัดการธนาคารว่าเราจัดกรุ๊ปปิ้งลูกค้าออกมาเป็น3กลุ่มที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับกลุ่มแรกครับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เข้าเกณฑ์เงื่อนไขกลุ่มนี้ลงเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นนะครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็มีเข้าเกณฑ์บ้างไม่เข้าเกณฑ์บ้างกลุ่มนี้ก็คงต้องฝากครับว่าไปสกรีนกันใหม่หรือ Data Cleansing กันใหม่นะครับส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มพิเศษที่จะนำเรียนท่านประธานครับคือกลุ่มนี้คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีแอปพลิเคชันไม่สามารถเข้าถึง Data ได้ก็ฝากท่านกระทรวงฝากท่านประธานครับหารือไปทางกระทรวงการคลังประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ครับว่าจะให้กลุ่มนี้นะครับเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างไรนะครับอาจจะมอบหมายให้นายอำเภอประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ก็ได้ครับจัดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษนะครับเพื่อหาทางให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะครับสามารถเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของถนนของทางหลวงนะครับทล2033และทล2031ครับก็อยากให้ขยายจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรนะครับ2033จากหนองย่านนาแกระยะทางประมาณ60กิโลเมตรถนนเส้นนี้เป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมอีกเส้นหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนกว่า 200,000 คนนะครับจาก 700,000 คนของนครพนมนะครับได้ใช้เส้นทางนี้ไม่ว่าพี่น้องนาแกวังยางปลาปากเรณูนครเมืองบางส่วนนะครับก็เชื่อมต่อไปยังมุกดาหารและออกตลาดอินโดจีนได้2031ครับท่าน้อยนาเหนือในช่วงของโรงเรียนพระสองสามัคคีวิทยามาถึงบ้านนาเหนือ3แยกบ้านนาเหนือของผมเนี่ยนะครับอีกไม่ถึงกิโลเมตรนึงก็ฝากทางกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยขยายจาก2ช่องเป็น4ช่องให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญยิ่งนิติกัญจนาเชิญครับ

0: ท่านเข้ามา
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญยิ่งนิติกาญจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2พรรคกล้าธรรมวันนี้ดิฉันขอนำความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อของงบประมาณในการสร้างรพ.สต.พึ่งลงจากรถท่านหอบในการขอสร้างรพ.สต.บ้านตะโกล่างพื้นที่ชุมชนอยู่ติดชายแดนปัจจุบันพี่น้องประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทางเพราะในหลายหลังคาเรือนไม่มีรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางแล้วก็ไม่มีรถเมล์โดยสารหากเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องเดินทางไกลถึง26กิโลเมตรท่ามกลางถนนที่ทุรกันดารทุกนาทีที่ล่าช้าหมายถึงความเสี่ยงต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนพี่น้องบ้านตะโกล่างร่วมกันใช้ทรัพย์สินส่วนตัวสร้างให้มีรพ.สต.ชั่วคราวตั้งแต่ปี2563วันนี้ความพร้อมมาถึงขีดสุดแล้วนะคะประชาชนยอมเสียสละที่ดินราชพัสดุ3ไร่เพื่อส่วนรวมกองทัพบกอนุญาตใช้พื้นที่ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2568และมีระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน2ปีถ้าโครงการนี้ไม่ได้เสร็จภายใน2ปีในระยะเวลาที่กำหนดโครงการนี้ก็จะตกไปเหลือเพียงขั้นตอนเดียวนะคะคืองบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขที่ฉันขอความเมตตาไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรุณานำเรื่องนี้พิจารณาให้เร่งด่วนในรัฐบาลที่แล้วพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้กล่าวในสภาแห่งนี้นะคะไว้ว่าท่านจะจัดสรรที่ดีถ้าพื้นที่จัดสรรที่ดินเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการให้ทันทีเพื่อเห็นภาพที่ขออนุญาตเปิดคลิปนะคะสักครู่ค่ะขอเปิดคลิปขอมีเสียงด้วยนะคะ
2: ท่านรพ.สต.ท่านตะโกล่างผมจำได้ว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีท่านบุญยิ่งนะครับบุญยิ่งนิติกาญจนาได้ขอสอบถามตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ขัดข้องนะครับขอให้มีที่ดินจัดการที่ดินให้เรียบร้อยก็จะดำเนินการให้
1: ท่านประธานคะกองทัพบกอนุมัติใช้พื้นที่แล้วขายงบประมาณจากภาครัฐเท่านั้นนะคะท่านโปรดกรุณาอนุมัติเถอะนะคะงบประมาณเพื่อก่อสร้างรพ.สต.บ้านตะโกล่างโดยด่วนที่สุดอย่าปล่อยความล่าช้าของระบบราชการมาพร่าโอกาสและลมหายใจของประชาชนในพื้นที่เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ

0: าศูนย์รับน้ำนมดิบหลายแห่งเริ่มอยู่กันไม่ไหวจากภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องกว่า7เดือนปัญหาหลักที่เกิดในวันนี้คือนมทุกหยดไม่ได้มีที่ขายในราคาที่เป็นธรรมน้ำนมดิบส่วนที่ล้นไม่มีคู่สัญญารองรับต้องวิ่งหาตลาดเองและสุดท้ายต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนต่ำกว่าราคาที่มิลบอร์ดกำหนดจากการพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงเกิดข้อสังเกตว่าเหตุใดในปี2565ประเทศไทยมีน้ำนมดิบถึง 3,500 ตันต่อวันแต่นมกลับไม่ล้นในขณะที่วันนี้น้ำนมดิบมีไม่ถึง 3,000 ตันต่อวันแต่กลับเกิดภาวะนมล้นอย่างรุนแรงที่ฉันจึงอยากเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะนำหลักเกณฑ์จัดสรรนมโรงเรียนแบบปี2565กลับมาใช้เป็นการชั่วคราวรบกวนขอสไลด์ถัดไปด้วยนะคะเพราะหลักเกณฑ์ในปีนั้นผูกกับปริมาณน้ำนมดิบจริงในระบบจึงช่วยจูงใจให้ผู้ประกอบการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นและเมื่อผู้ประกอบการแข่งขันกันรับซื้อน้ำนมดิบมากขึ้นก็จะช่วยให้นมทุกหยดยังมีตลาดรองรับและขายได้ในราคาที่เป็นธรรมดิฉันจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยพิจารณาแนวทางดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านทองลีมีอินกองเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายทองลีมีอินกองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร176พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องที่จะนำหารือผ่านไปยังท่านประธานอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลดอกไม้หมู่ที่7 8 9 10สืบเนื่องจากปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเขตน้ำท่วมซ้ำซากเนื่องจาก 3-4 ตำบลไม่ว่าจะเป็นตำบลนาใหญ่หินกองดอกไม้อำเภอสระบุรีร้อยเป็นมีลำน้ำเสียวน้อยไหลผ่านแต่เมื่อเกินว่าทางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำที่กรมชลประทานทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้เพียงพอจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขต3ตำบลเป็นพื้นที่เกษตรกรหลายพันไร่ฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนฝากไปยังกรมชลประทานให้สร้างท่อระบายน้ำเพิ่มมีจำนวน4จุดเพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังกล่าวนี้กับพี่น้องที่มีพื้นที่เกษตรกรต่อไปครับเรื่อง2เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขตตำบลเดียวกันครับเนื่องจากวังยีซิลซึ่งเป็นต้นน้ำลำเสียวน้อยและก็มีฝ่ายน้ำล้นอยู่ครับแต่เมื่อเกิดว่าพื้นที่การเกษตรของพี่น้อง 3-4 ตำบลเป็นพื้นที่ต้องเดินข้ามลำน้ำโดยเฉพาะฝ่ายน้ำล้นแต่เมื่อกันตอนนี้ไม่มีสะพานครับพี่น้องมีความต้องการที่อยากจะให้สร้างสะพานข้ามลำน้ำดังกล่าวนี้เพื่อไปทำพื้นที่การเกษตรแล้วก็สัญจรไปมาเชื่อมระหว่าง2อำเภอนะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตหมู่ที่3บ้านดอนขามตำบลศรีสว่างอำเภอพนทรายจังหวัดระยองในเรื่องของปักปาหมู่บ้านสืบเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวนี้ครับมีระบบประปาจริงแต่ประปานี้เป็นที่ขั้นตอนในการก่อสร้างประปาไม่ครบถ้วนครับทำไมถึงบอกไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นในการทำประปาแต่เมื่อกันว่าสูบจากแหล่งน้ำแล้วก็ปล่อยเข้าไปในหมู่บ้านเลยครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากและที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลตำบลศรีหวังของงบอุดหนุนเฉพาะกิจปีกิจโซนี้ขอมาโครงการเดียวครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนบ้านดอนขามหมู่ที่3นี้ต้องการให้ได้โครงการนี้ขอฝากท่านประธานเพื่อนบังคับต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจากการเอกอภิชาติแก้วโกศลเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจากการเอกอภิชาติแก้วโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยครับผมขอนำปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนำเรียนท่านประธานเพื่อให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1 นะครับให้ประสานกรมการข้าวเร่งเสนอครม.อนุมัติวงเงินช่วยเหลือชาวบ้านในโครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวข้าวผลผลิตปี2568ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีชาวบ้านอยู่ในเกณฑ์โครงการนี้นะครับประมาณ 17,000ครัวเรือนนะครับซึ่งได้รับเงินอนุมัติไปแล้วประมาณ

0: 15,000 ครัวเรือนแต่ยังตกค้างอยู่อีกประมาณ 2,000 ครัวเรือนนะครับก็อยากฝากกรมการข้าวเร่งเสนอครม.อนุมัติวงเงินเพื่อให้ชาวบ้านได้มีทุนไปทำนาเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับท่านประธานครับผมได้รับเรื่องแจ้งจากชาวประมงประกอบอาชีพเลี้ยงหอยแมงภู่หอยแครงในอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับให้ช่วยประสานกรมประมงช่วยลดค่าเก็บน้ำทะเลในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนะครับเก็บไร่ละ400บาทต่อ1ไร่นะครับท่านประธานครับซึ่งเมื่อก่อนเก็บไร่ละ80บาทต่อไร่แต่มาพอประมาณปี65ก็ขึ้นราคาเก็บไร่ละ400บาทต่อ1ไร่ซึ่งการเลี้ยงหอยของชาวบ้านในปัจจุบันก็เกิดปัญหานะครับการเลี้ยงหอยไม่ติดหอยตายสาเหตุมาจากน้ำทะเลไม่มีคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมสภาพอยากจะฝากท่านประธานประสานกรมการประมงช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ด่วนซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าต้นทุนน้ำทะเลนั้นเป็นต้นทุนที่มาจากธรรมชาติชาวบ้านใช้หล่อเลี้ยงอาชีพแต่กรมประมงกลับขึ้นราคาโดยไม่มีหลักเกณฑ์จาก80อยู่ๆก็โดดมาเป็น400สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างยิ่งนะครับผมอยากจะฝากกรมประมงซึ่งอยู่ในกระทรวงเกษตรว่าราคาข้าวควรจะขึ้นมากกว่าน้ำทะเลนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอิทธิพลชนทราศิริเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทราศิริครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนครับเรื่องแรกครับปัญหาของโครงการนี้ครับของสำนักบำรุงทางกรมทางหลวงชนบทจากส่วนกลางครับถนนสายขก2009ช่วงบ้านสวัสดีบ้านนนรังตำบลสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับท่านทำโครงการบำรุงผิวจราจรใหม่ครับก็ประมาณ6ล้านกว่าบาทครับดีครับใช้ภาษีพี่น้องประชาชนบำรุงรักษาถนนเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกครับแต่ท่านประธานครับหลังทำเสร็จครับพี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถนนเดิมยังดีกว่าครับบำรุงรักษาทำผิวจราจรใหม่ทั้งเป็นร่องเป็นหลุมขรุขระไหลทางเป็นร่องครับผิวจราจรล่อนกว่าเดิมบางจุดไม่ได้มีผิวเคลือบใหม่อะไรเลยครับรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์สัญจรลำบากครับเกรงจะเกิดอุบัติเหตุพี่น้องประชาชนครับจึงฝากผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากจะให้ตรวจสอบความคุ้มค่าของภาษีของพี่น้องประชาชนก้อนนี้ว่าคุ้มค่าภาษีพี่น้องประชาชนจริงหรือไม่และฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขด้วยครับเรื่องที่สองครับปัญหาถนนชำรุดครับถนนเชื่อมจากทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นเข้าบ้านศิลาครับตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเดิมถนนเส้นนี้มีโครงการวางท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองศิลาแต่เมื่อมีการวางท่อไปแล้วครับไม่ได้รับการอนุญาตจากจัดรูปเนื่องจากเป็นพื้นที่จัดรูปครับเทศบาลจึงนำเครื่องจักรมารื้อท่อระบายน้ำออกครับก็ทำให้ถนนได้รับความเสียหายและก็เดิมก็ถนนชำรุดผิวจราจรล่อนอยู่แล้วครับบางช่วงผิวจราจรแตกจึงเรียนผ่านท่านท่านครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งปรับปรุงแก้ไขให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยแล้วก็ฝากไปถึงการไฟฟ้าด้วยครับในภาพจะเห็นว่าเสาไฟฟ้าเอียงมากครับเกรงจะล้มก็ฝากแก้ไขด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับเรียนผ่านท่านท่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ครับพี่น้องชาวนาฝากครับสรุปแล้วครับนาปรังปีนี้ครับไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆเลยใช่หรือไม่ครับทั้งราคาข้าวตกต่ำทั้งต้นทุนการผลิตสูงรัฐกับไม่เหลียวแลเลยครับแล้วสำหรับนาปี69ปีนี้ครับซึ่งกำลังจะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกรัฐมีโครงการใดที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างครับอย่าบอกว่าใช้โครงการปุ๋ยอินทรีย์งบประมาณ 6,000 ล้านมาแจกพี่น้องประชาชนนะครับก่อนจะคิดจะทำโครงการควรมาถามพี่น้องชาวนาก่อนครับว่าเขาต้องการอะไรถ้าจะช่วยจริงๆขอให้สนับสนุนเป็นเงินตรงไปเลยครับไร่ละ 1,000 บาทก็ว่าไปครับให้ชาวนาไปบริหารจัดการเองจะได้ตรงจุดแล้วก็เกิดประโยชน์มากกว่ารัฐมีหน้าที่ดูแลปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องชาวนาไม่ต้องไปคิดโครงการที่ยุ่งยากซับซ้อนครับขอเพียงรับฟังแล้วก็เข้าใจปัญหาจริงของพี่น้องชาวนาครับขอบคุณครับท่านท่าน
1: ครับต่อไปท่านคุณวลีนพอมรบดีเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันคุณวลีนพอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะ ฉันมีเรื่องขอหารือท่านประธาน3เรื่องนะคะเรื่องแรกสืบเนื่องจากว่าดิฉันได้รับการประสานงานจากท่านนายกวิลาสินีสุภานิชวรภาสท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักและพี่น้องเกษตรกรตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีขอคลิปด้วยนะคะถึงปัญหาคลองไส้ไก่ค่ะปัจจุบันอายุกว่า40ปีสภาพแตกชำรุดทำให้ไม่สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่นาต้นทางค่ะพอคลองชำรุดแล้วก็หลากท่วมที่นาชาวบ้านปลายทางค่ะก็ไม่ได้น้ำเลยเราต้องขอขอบคุณท่านเอกพจน์แก้วบำรุงนะคะท่านผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจร่วมกับดิฉันฉันก็ขอฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้กรุณาจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมให้ด้วยนะคะเรื่องที่2นะคะที่ฉันได้รับการประสานงานจากพระคุณเจ้าวัดหลุมดินนะคะขออนุญาตค่ะท่านประธานในสไลด์เนี่ยน่าจะเป็นคลิปไม่ใช่คลิปนี้นะคะฉันส่งไปให้ฝ่ายโสดแล้วค่ะท่านก็ไม่ต้องฉายคลิปแล้วค่ะเพราะว่าไม่ใช่คลิปนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปเก่าค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันตามเรื่องเลยค่ะเรื่องที่2นะคะที่ฉันได้รับการประสานงานจากพระคุณเจ้าวัดหลุมดินตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหลุมดินท่านสมานองอาจพร้อมทั้งท่านกำนันเฉลิมฤทธิ์ไกรนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ถึงปัญหาพื้นที่ริมตลิ่งของวัดหลุมดินตั้งแต่หน้าประตูวัดไปจนถึงศาลาหอฉันนะคะแล้วก็ศาลาโรงครัวไปจนถึงพื้นที่ออกปากแม่น้ำแม่กองนะคะและฝั่งบ้านเรือนของพี่น้องซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของวัดหลุมดินนะคะถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นคลองรับน้ำจากคลองบาง200และคลองหนองยาวเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำแม่กองฉันต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านชาญฤทธิ์บุญนิ่มนะคะท่านโยธาจังหวัดราชบุรีที่ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจด้วยกันโดยขอให้ท่านประธานได้ช่วยประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งทางฝั่งวัดหลุมดินและฝั่งบ้านเรือนของพี่น้องให้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ริมตลิ่งถูกกัดเซาะและจะทำให้บ้านเรือนของพี่น้องและวัดเนี่ยได้รับความเสียหายค่ะเรื่องที่3นะคะที่ฉันได้รับการประสานงานจากท่านนายกเรืองศักดิ์จรัญผลท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่าท่านสมาชิกอบต.และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่โดยขอให้แขวงทางหลวงชนบทราชบุรีดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหน้าวัดไผ่ล้อมตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหรือบนถนนสายทางหลวงรบ3003กิโลเมตรที่11+900เนื่องจากแยกดังกล่าวนะคะเป็นจุดวัดใจเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็ขอให้ท่านประธานได้ช่วยประสานไปยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้กับพี่น้องด้วยนะคะแล้วก็คลิปที่ดิฉันได้ส่งไปเนี่ย เป็นคลิปที่ถูกต้องล่าสุดนะคะฝ่ายโสดน่าจะฉายผิดนะคะก็ฝากนำส่งท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับท่านสุดท้ายครับท่านอัครราชแสนคีรีโลวิระเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสนคีรีโลวิระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พรรคกล้าธรรมท่านประธานครับกับผมขอหารือต่อที่ประชุมในประเด็นเรื่องปัญหาความขาดแคลนน้ำประปาสะอาดในพื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองตำบลทรัพย์สีทองและไทยงมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเขตเลือกตั้งที่7ของกับผมตั้งอยู่ในพื้นที่ติดเขื่อนลำบะทาวติดแม่น้ำชีลำน้ำกล่ำซึ่งมีน้ำไหลผ่านพื้นที่อย่างสม่ำเสมอไม่ได้ขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุนแต่อย่างใดแต่ปัญหาปัจจุบันทั้งที่ติดแม่น้ำและเขื่อนน้ำประปากลับไม่พอใช้กว่า9ตำบลยังเข้าไม่ถึงประปาภูมิภาคหลายพื้นที่ขาดทรัพยากรในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานที่ผ่านมาจึงมีพี่น้องหลายรายได้ร้องเรียนในประเด็นปัญหาเรื่องน้ำประปาบ้านไม่สะอาดมีสีมีกลิ่นอย่างที่ได้เรียนท่านประธานให้ทราบครับพื้นที่ของกระผมมีความพร้อมด้านต้นทุนแหล่งน้ำอยู่แล้วสิ่งที่ขาดคือโครงสร้างพื้นฐานและระบบประปาที่มาตรฐานซึ่งพี่น้องยินดีที่จะจ่ายค่าน้ำประปาที่แพงขึ้นแลกกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมจึงขอร้องต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ในฐานะที่ท่านกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคได้โปรดช่วยเร่งรัดโครงการดังต่อไปนี้ครับ1ครับโครงการผลิตและจ่ายน้ำประปาตำบลหนองขามตำบลโนนสะอาดตำบลยางหวายอำเภอคอนสวรรค์2โครงการผลิตและจ่ายน้ำประปาตำบลหนองไข่อำเภอแก้งคอซึ่งจะสามารถสูบส่งน้ำประปาไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้แก่ตำบลบ้านแก้งตำบลหนองสังและตำบลลูกคา3โครงการขยายเขตประปาบ้านนาฮีบ้านนามนตำบลศรีสำราญอำเภอคอนสวรรค์4โครงการประปาบ้านหนองแดงใหญ่บ้านโศกหาดตำบลช่องสามหมออำเภอคอนสวรรค์5โครงการประปาโศกมูลนาคหนองยากขาวสายบัวแดงตำบลห้วยไร่
4: ตำบลช่องสามหมออำเภอคอนสวรรค์6โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกล่ามดงพองนาล้อมหนองไผ่ล้อมหินผาโป่งช้างน้อยตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแข้งค้อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางรัฐบาลจะฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องชัยภูมิเขตเลือกตั้งที่7ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับจบกระทู้ถามด้วยวาจาได้เรียนท่านสมาชิกครับในส่วนท่านประธานที่ครับจบการปรึกษาหารือด้วยวาจานะครับท่านสมาชิกครับส่วนที่การปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่12เมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ได้มีสมาชิกได้ขอปรึกษาหารือจำนวน12ท่านตามรายละเอียดที่หน้าจอนะครับนะครับเรียนท่านสมาชิกนะครับขณะนี้มีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมลงชื่อเข้าร่วมประชุม368ท่านถือว่าครบองค์ประชุมผมขอเปิดการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามสำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามตอบที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะบริเวณชั้น2โซน4เป็นบริเวณห้องประชุมแยกกระทู้ถามเฉพาะของรัฐสภาได้ทำการถามตอบกระทู้ควบคู่กับกระทู้ทั่วไปตามข้อบังคับที่172นะครับต่อไป 1.1 เป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามแรกเป็นกระทู้ถามของท่านกรจาติวณิชจาติกวณิชนะครับถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชิญท่านกรจาติกวณิชครับเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งนะครับที่สละเวลามาตอบกระทู้สดของทางฝ่ายค้านต้องชื่นชมท่านครับเพราะว่าแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ท่านก็ให้เกียรติการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาความจริงเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้พบกันโดยบังเอิญนะครับที่ร้านอาหารท่านก็ได้แซวผมว่าสามารถที่จะเฉลยการบ้านได้ไหมว่าวันนี้กระทู้สดเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนะซึ่งผมเห็นใจท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ท่านแบกรับภาระไว้มากมายและพวกผมก็มีคำถามที่อยากที่จะถามท่านในทุกเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบแม้แต่เรื่องราคาน้ำมันนะครับซึ่งวันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกในฐานะประธานคอตรอท่านได้รายงานกับพวกเราครั้งที่แล้วที่ท่านได้มาเต่ากระทู้สดว่าท่านได้มีข้อสรุปการทำงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วแต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าวิธีการคำนวณราคาน้ำมันนอกเหนือจากการเทียบกับราคาสิงคโปร์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่การดิสคาวน์ส่วนลดค่าการกลั่นที่ขึ้นไปถึง5บาทเดิมทีส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นไปถึง8บาทวันนี้ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่3บาทอย่างเงียบเพราะนั้นเรื่องนี้คำถามมีมากมายครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นคำถามหลักที่ผมจะมีต่อท่านหรือแม้แต่เรื่องแลนด์บริดจ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านไปศึกษานะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับเรื่องนี้มีความจริงมีหน่วยงานมีนักวิชาการที่รู้เรื่องมากกว่าท่านมากกว่าผมสรุปมาแล้วนะครับว่าสร้างยังไงก็ไม่มีทางคุ้มค่าแต่เรื่องนี้ท่านนายกให้เวลาท่านอีก3เดือนเพราะนั้นผมยังไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องถามอะไรท่านวันนี้หรือเรื่องที่กำลังร้อนอยู่นะครับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเรื่องนี้เราเห็นไม่ตรงกันนะครับและระยะที่ผ่านมามันมีคำถามมากมายที่ผมก็อยากจะถามท่านว่ากรณีเรื่องของคนละครึ่งมันเป็นนโยบายมุ่งเป้าเหมือนกับที่ท่านเคยพูดในสภานี้หรือไม่นะครับที่จะแจกสิทธิ์ให้กับคน30 ล้านคนใครมาก่อนได้ก่อนนี่มันมุ่งเป้าในรูปแบบไหนนะครับแต่คำถามนี้ ก็จะไม่ใช่เป็นคำถามที่ผมตั้งใจที่จะมาถามท่านผมก็เลยตอบท่านไปเมื่อวานนะครับว่าวันนี้เราจะขอมาคุยกันเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องตลาดทุนและผมก็ดีใจที่มีโอกาสได้บอกท่านล่วงหน้าเพื่อท่านจะได้กลับไปเตรียมข้อมูลได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากได้คำตอบที่ชัดเจนจากท่านสักครั้งเรื่องที่อยากที่จะพูดถึงเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันบางจากครับซึ่งโรงกลั่นน้ำมันบางจากนี้เนี่ยได้หลวมตัวเปิดทางให้ทางกลุ่มทุนเทาได้เสนอผู้มาเป็นกรรมการบริษัทอยู่2ท่านตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วคราวนี้ก็เลยเกิดปัญหาเพราะหลังจากนั้นเนี่ยทางปปงได้มีกล่าวหากลุ่มนี้ครับว่าเป็นกลุ่มที่มีการเกี่ยวโยงกับกลุ่มทุนเทาเบนสมิธนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์ก็เลยทำให้บริษัทต่างชาติหลายบริษัทครับได้คว่ำบาตรไม่ยอมทำธุรกรรมใดๆกับทางบางจากของเราทางบางจากก็เลยมีข้อเสนอที่จะเปลี่ยนข้อบังคับของบริษัทนะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้ใครที่ถูกดำเนินคดีโดยปปงเนี่ยสามารถที่จะส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการของบริษัทได้และเพื่อการนี้เนี่ยทางบริษัทเดิมทีก็ได้แจ้งไปที่กลุ่มที่เป็นปัญหาเนี่ยว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงคะแนนในที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามกติกาของกลต.เองในเรื่องของการกำกับดูแลที่ดีแต่ปรากฏว่าแน่นอนครับทางฝั่งกลุ่มที่เป็นปัญหานั้นเขาก็คัดค้านและสุดท้ายทางคณะกรรมการบางจากก็ต้องถอยเมื่อถึงวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นสุดท้ายจึงมีคะแนนเสียงไม่เพียงพอในการที่จะแก้ข้อบังคับทั้งที่เจตนาที่ดีของผู้บริหารของบริษัทก็คือเพื่อที่จะต่อสู้กำจัดผลักดันทุนเทาออกจากบริษัทที่มีความสำคัญระดับประเทศแต่แล้วก็ไม่สำเร็จคำถามที่ผมมีต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็คือระหว่างนี้กลต.ทำอะไรทำไมกลต.ถึงได้เงียบเฉยไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยให้กับผู้บริหารบริษัทที่พยายามที่จะรักษาหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อสู้กับทุนเทาแต่กลต.กับไม่มีการดำเนินการใดๆเลยนะครับทั้งที่อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับ2560ของกลต.เองระบุไว้ชัดว่าใครที่มีส่วนได้เสียต้องไม่มีสิทธิ์ในการที่จะลงคะแนนในที่ประชุมซ้ำร้ายกว่านั้นครับท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ควรจะต้องอธิบายด้วยว่าทำไมกระทรวงการคลังทั้งในฐานะผู้กำกับกลต.และสำคัญไปมากกว่านั้นก็คือในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันบางจากถึงได้นิ่งเฉยถึงได้ยอมแพ้ศิริราชต่อกลุ่มทุนเทาสามารถที่จะยังมีกรรมการในบริษัทระดับประเทศอย่างเช่นบางจากได้อยู่มันเป็นเรื่องอัปยศของตลาดทุนไทยครับเรื่องนี้เป็นคำถามแรกที่ผมอยากขอความชัดเจนจากท่านรองนายกครับ
1: ครับก่อนที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะได้ตอบผมขออนุญาตได้กล่าวแสดงการต้อนรับสภาผู้แทนได้สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะประชาชนจากกรุงเทพมหานครจำนวน5ท่านเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนะครับเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับเรียนท่านกรชติกาวณิชนะครับซึ่งต้องผมต้องอื่นก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมผมก็พยายามทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลนะครับพอดีเมื่อวานผมไปทานข้าวผมนั่งทานข้าวอยู่ก็พอดีมีพนักงานมาบอกว่าท่านมาก็ให้เชิญออกมาพบผมก็เลยเดินออกไปพบด้วยเพราะว่าก็เคยทำงานด้วยกันแล้วก็ผมก็เคยทำงานให้ท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียนอย่างนี้นะครับทุกคำถามที่ท่านถามไม่ว่าจะกระทู้สดหรือไม่กระทู้สดถ้าอยู่ในความรับผิดชอบผมจะตอบทุกคำถามและท่านก็แม้จะเป็นคำถามท่านจะบอกก่อนไม่บอกก่อนก็ไม่เป็นไรครับก็ด้วยความสนิทกันส่วนตัวอยู่แล้วผมก็ถือว่าผมขอทำหน้าที่ก็เหมือนที่ท่านทำหน้าที่นะครับทั้ง3เรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทั้ง3เรื่องเลยไม่ต้องบอกผมล่วงหน้าผมก็ตอบทุกคำถามที่ผมรับผิดชอบเรื่องราคาน้ำมันเรื่องคอตรอนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับคอตรอให้อำนาจ ผมให้เวลา15วันในการไปศึกษาวันนั้นผมก็ได้รับผิดชอบมาดูแลเรื่องค่ากันกลั่นว่าค่ากันกลั่นมันมีผลประโยชน์ส่วนเกินหรือไม่วิธีการคิดคำนวณถูกต้องหรือไม่ซึ่งคณะคตร.ได้ทำเสร็จก่อนเวลาและได้นำเสนอคณะมนตรีในครั้งแรกเลยนะครับวันที่7เมษายนผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเราสรุปอย่างนี้แล้วมีข้อสรุปเรียบร้อยนะครับแล้วมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วยอันที่หนึ่งเราพบว่าค่าการกลั่นมีผลประโยชน์ส่วนเกินจริงเพราะฉะนั้นขอให้เอาผลประโยชน์ส่วนเกินนั้นเอามาช่วยดูแลประชาชนนะครับอันที่สองเราไม่ได้เสนอแค่นั้นเราขอให้ทำระบบให้โปร่งใสค่าการกลั่นที่ประกาศออกมาให้ประชาชนรับทราบไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงขอให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นอันที่สามเราขอให้ไปประเมินผลต้นทุนจริงเพราะว่าราคาน้ำมันผันผวนมากพอน้ำมันผันผวนมากมีทั้งขึ้นและลงการจะไปคำนวณผลประโยชน์ส่วนเกินที่แท้จริงต้องคำนวณอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เอาไปใช้ถ้ามีผลประโยชน์ส่วนเกินก็ให้เอาผลประโยชน์นั้นมาช่วยประชาชนนี่คือข้อเสนอผลการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผมเป็นประธานแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอยู่ด้วยนะครับข้อเสนอทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีไปเรียบร้อยและข้อเสนอจากมติคณะรัฐมนตรีก็คือให้กระทรวงพลังงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับไปพิจารณาดำเนินการและสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานรับไปพิจารณาดำเนินการแล้วเราคำนวณเราประชุมวันที่2วันที่4วันที่6เมษายนเราเสนอครม.วันที่7วันที่8เมษายนท่านรัฐมนตรีพลังงานก็ได้คำเอาผลการศึกษาของเราไปดูว่าต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละโรงกลั่นเป็นยังไงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นต้นทุนจริงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเนี่ยอยู่ประมาณ2บาทต่อลิตรท่านก็ใช้อำนาจท่านลดทันทีในกบง.แล้วสำหรับตอนนี้เดือนพฤษภาคมเราก็เอาต้นทุนจริงของเดือนเมษายนมาคำนวณซึ่งท่านรัฐมนตรีพลังงานก็ได้ลดไปแล้วจากผลประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นประมาณ5บาทต่อลิตรอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นผมขอเรียนท่านนะครับท่านอาจจะไม่ได้ทราบว่ามีมติครม.เรื่องนี้แต่คตร.เราทำหน้าที่เสนอผลการศึกษาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มอบให้กระทรวงพลังงานไปทำหน้าที่ต่อแล้วก็ได้ลดค่าการกลั่นเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราขอเน้นความโปร่งใสบนต้นทุนจริงข้อมูลที่ถูกต้องและที่สำคัญเอาผลประโยชน์ส่วนเกินมาลดให้ผลประโยชน์นั้นให้กับประชาชนซึ่งได้ลดค่าการกลั่นไปแล้วนะครับซึ่งรัฐมนตรีพลังงานได้ดำเนินการเรียบร้อยนี่ต้องขอบคุณรัฐมนตรีพลังงานด้วยอันนี้คำถามที่หนึ่งนะครับซึ่งท่านไม่ได้บอกผมล่วงหน้าผมพร้อมตอบทุกคำถามนะครับเรื่องที่สองครับท่านถามผมขออนุญาตท่านพูดผมก็ต้องขออนุญาตตอบนะครับเรื่องว่าวันนี้ตกลงทาร์เก็ตหรือเปล่าผมต้องเรียนวิกฤตจริงหรือเปล่าผมขอเรียนอย่างนี้นะครับวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนวิกฤตในปี40ผมก็มีโอกาสทำปี40วิกฤตครั้งนั้นคือวิกฤตของแบงค์ล้มวิกฤตค่าเงินทุนสำรองหมดวิกฤตที่ผมเคยทำงานกับท่านตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็เป็นวิกฤตจากวิกฤตในสหรัฐกระทบส่งออกมาก GDP หดตัวแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตที่ไม่เหมือนครั้งนั้นวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าครองชีพวิกฤตที่กระทบคนตัวเล็กตัวน้อยวิกฤตที่กระทบชาวบ้านและวิกฤตครั้งนี้วิกฤตแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะครับวิกฤตครั้งนี้มาเป็นระลอกและผมก็ได้กล่าวตอนที่เคยอธิบายทั้งทางสื่อและที่นี่แล้วว่าวิกฤตที่ระลอกเนี่ยระลอกแรกคือวิกฤตเกิดสงครามตะวันออกกลางซึ่งวันนี้ยังไม่จบมันตามมาด้วยวิกฤตพลังงานที่เราคุยกันในเรื่องค่าน้ำมันราคาน้ำมันวันนี้ยังสูงอยู่เลยยังลบกันไม่จบแล้ววิกฤตที่จะตามมาคือวิกฤตต้นทุนวิกฤตต้นทุนก็คือไปกระทบในเรื่องขนส่งเราถึงออกมาตรการวันที่11เมษายนครม.นัดแรกหลังจากแถลงนโยบายทันทีช่วยกลุ่มขนส่งช่วยเกษตรกรช่วยกลุ่มสวัสดิการชัดเจนและต่อมาครับคือวิกฤตถัดออกมาก็คือในเรื่องของวิกฤตที่จะตามมาค่าครองชีพคนตัวเล็กตัวน้อยและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะไปกระทบกำลังซื้อของคนอันนี้แหละครับคือ
7: ความจำเป็นเร่งด่วนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจถ้าเราไม่หยุดวิกฤตตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะแก้ยากขึ้นครับอันนี้ก็คือเป็นการคำตอบในเรื่องนี้นะครับสำหรับคนละครึ่งวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองกำลังพิจารณาอยู่นะครับชื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งท่านปลัดกระทรวงคลังเป็นประธานวิกฤตอันนั้นผมก็มอบนโยบายซึ่งมาจากพระราชกำหนดให้ทาร์เก็ตคนกลุ่มตัวเล็กตัวน้อยกลุ่มชาวบ้านคนที่โดยเฉพาะคนขายของคนตัวเล็กตัวน้อยก็ทาร์เก็ตครับเพราะฉะนั้นตัว SME คนตัวเล็กตัวน้อยเขาถูกกระทบเยอะมากเพราะฉะนั้นผมตอบคำถามท่านเหมือนกันครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องบางจากท่านทราบดีครับท่านอยู่ในตลาดทุนมาตลอดผมเองก็เคยช่วยท่านอยู่กลต.วันนี้ก็เป็นหน่วยงานอิสระที่จะเป็นคนที่กำกับดูแลกระทรวงการคลังเราทำหน้าที่ออกนโยบายให้นโยบายผมก็ทำหน้าที่ให้นโยบายกำชับกลต.ครับอันที่หนึ่งนะครับเรื่องบางจากกระทรวงคลังถือหุ้นประมาณ 15-16% ผ่านกองทุนวายุภักเราทำหน้าที่ก็ผ่านกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในข้อเสนอข้อบังคับของกระทรวงการคลังที่บอกว่าพยายามเสนอปรับข้อบังคับของบริษัทที่จะไม่ให้บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มาจากบริษัทที่เขามีปัญหาผิดกฎหมายผู้แทนกระทรวงการคลังซึ่งเราก็ทำหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ส่งผู้แทนไปก็เห็นชอบในข้อบังคับนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำหน้าที่ครับโดยที่เราคำนึงถึงธรรมาภิบาลผมได้มอบนโยบายกับท่านเลขากลต.ในฐานะที่เป็นผู้มอบนโยบายนะครับท่านก็ทราบดีว่ากฎหมายพ.ร.บ.หลักทรัพย์พ.ร.บ.ของที่กลต.เขาต้องการแยกบทบาทประธานกลต.ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมให้นโยบายเรื่องธรรมาภิบาลครับให้มีความโปร่งใสให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีก่อนที่เคารพว่าผมเนี่ยก็ทำหน้าที่ของกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่ในเรื่องธรรมาภิบาลดูแลสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเราจะเข้าไปแทรกแซงบริษัทเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เราต้องใช้สิทธิ์ผ่านกรรมการผู้ถือหุ้นของกระทรวงการคลังและกรรมการผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังก็รับนโยบายผมในการเน้นเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านก่อนคำถามที่สองครับเชิญ
5: ครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับต่อคำตอบในหลายๆคำถามที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ผมขอพูดประเด็นเพิ่มเติมในคำถามหลักนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับบางจากเมื่อสักครู่เนี่ยท่านได้บอกว่ากลต.เป็นองค์กรอิสระเสมือนกับว่าท่านไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงหรือไปกำกับการทำงานของทางกลต.ได้แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับท่านประธานในกรณีของบางจากเดิมทีทางคณะกรรมการมีข้อเสนอไปว่าผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้เสียโดยตรงเนี่ยต้องไม่มีสิทธิ์มาลงคะแนนสุดท้ายเนี่ยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถูกกระทบก็คือกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นทุนเทานั่นแหละเขาโต้แย้งในประเด็นนี้และคณะกรรมการก็ถอยยอมถอยแทนที่จะยืนสู้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยท่านเองก็เพิ่งบอกกับพวกเรานะครับว่าทางกระทรวงการคลังก็มีตัวแทนที่เป็นกรรมการอยู่บนคณะกรรมการของบางจากทำไมถึงถอยครับทำไมท่านถึงไม่ยืนสู้ทั้งที่กฎหมายก็อยู่ข้างท่านระเบียบข้อบังคับของกลต.ในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลที่ดีก็อยู่ข้างท่านคือนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าสร้างความกังวลใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องมากกว่าว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีความกล้าหาญในการที่จะยืนหยัดต่อสู้กับทุนเทาแม้ว่ากลไกทางกฎหมายและกระแสความต้องการของสังคมยืนอยู่ฝั่งท่านทั้งสิ้นประเด็นที่สองครับก็คือเอาละกลต.เป็นองค์กรอิสระก็จริงแต่ท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านมีอำนาจในการที่พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกลต.ซึ่งประธานกลต.เนี่ยผมอภิปรายในที่นี้หลายครั้งแล้วนะครับมีส่วนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาในฐานะอดีตปลัดกระทรวง DE ที่ไปลงนามใน MOU ที่ถูกยกเลิกไปแล้ววันนี้ก็ถูกกล่าวหาโดย DSI ที่ปปช.มันเป็นเหตุผลหรือไม่ที่กลต.ลังเล มากๆนะครับในการที่จะเคลื่อนไหวในการที่จะกำจัดหรือต่อสู้กับทุนเทาเกี่ยวข้องหรือไม่เราไม่ทราบแต่เรื่องนี้เนี่ยอำนาจอยู่ที่ท่านครับท่านจะบอกว่าเป็นองค์กรอิสระท่านทำอะไรไม่ได้นั้นเป็นข้ออ้างที่ผมคิดว่าอ่อนเกินไปตอนนี้คำถามที่สองครับท่านประธานก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของทุนเทาในตลาดทุนไทยนี่แหละเรื่องนี้ผมเคยถามท่านไปแล้วบางส่วนแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเรื่องราวมันแย่ลงระดับความอับอายมีเข้มข้นมากยิ่งขึ้นชื่อเดิมๆหมดเลยครับผู้ที่เกี่ยวข้องกองทุน CAI ที่ปปง.กล่าวหาแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์ไปนายเบนสมิธปัญหาเดิมคือกลต.ไม่ทำงานและเรื่องเดิมที่ท่านรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับกลต.ก็ยังไม่ขยับกรณีที่ผมพูดถึงก็คือกรณีบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียซึ่งมีปัญหาตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีช่วยในรัฐบาลอนุทินหนึ่งของท่านได้อ้างว่าเป็นผู้ซื้อหุ้นฟินแลนเซียโดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน CAI แต่วันนี้เนี่ยปปง.มีหลักฐานชัดเจนถึงขั้นยึดอายัดทรัพย์สิทธิ์ในหุ้นส่วนนี้มาแล้วเพราะมีหลักฐานพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเจ้าของที่แท้จริงก็คือกองทุน CAI และนายเบนสมิธนั่นเองคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันปรากฏข้อเท็จจริงว่าไอกองทุน CAI ของนายเบนสมิธเนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียอยู่ดีๆเพิ่มขึ้นจากเดิม 24% ที่เคยซื้อมาจากบริษัทของท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยนั่นแหละวันนี้กลับกลายเป็น 44% ท่านรัฐมนตรีเห็นตัวเลขนี้ก็จะต้องเอ๊ะครับเพราะผมมั่นใจว่าท่านทราบดีว่าใครที่ถือหุ้นเกิน 25% ขึ้นมาเนี่ยจะถูกบังคับตามกฎหมายกลต.ว่าจะต้องตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนในราคาเดียวกันกับที่ซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจจะมีข้ออ้างครับว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะที่เขาเรียกว่า rights issue เพิ่มทุนคือให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนซึ่งโดยปกติจะได้รับการยกเว้นจากการต้องตั้งโต๊ะซื้อหุ้นในกรณีที่มีหุ้นเกินขีดที่กลต.ได้กำหนดไว้แต่ว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำครับเพราะแม้แต่การกำหนดราคาขายหุ้นสิทธิ์พิเศษให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็ตั้งราคาไว้สูงกว่าราคาตลาดแล้วใครก็จะไปซื้อเหมือนกับมีเจตนาว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องปฏิเสธเพื่อบริษัทจะได้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือเนี่ยให้กับกองทุนนี้ได้และนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้เนี่ยกลต.ทราบแล้วด้วยว่าการถือหุ้นที่แท้จริงของกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ 44%มันมีคนอื่นรายอื่นที่ล้วนถูกยึดอายัดทรัพย์โดยปปง.แล้วทั้งสิ้นที่ถือหุ้นรวมกันกับกองทุนนี้เนี่ยเท่ากับกลุ่มทุนเทาเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียถึงกว่า 60% ไม่ได้รับข้อยกเว้นอะไรทั้งสิ้นแล้วครับบริษัทไหนที่มีการคืบสิทธิการถือหุ้นการครองหุ้นเกิน 50% เนี่ยจะถูกบังคับโดยกฎหมายที่จะต้องตั้งตัวรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกคนในราคาที่สูงที่สุดที่เคยซื้อมาแต่ไม่เคยเกิดขึ้นครับวันนี้ผิดทั้งในแง่ของการแจ้งเท็จผิดทั้งในแง่ของการไม่ปฏิบัติหน้าตามกฎหมายในการที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ก็ไม่มีการขยับไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นจากกลต.เรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีครั้งหนีความรับผิดชอบไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกนอกเหนือจากการเป็นผู้กํากับกลต.แล้วเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจออกโดยกระทรวงการคลังกลต.ถูกกำกับโดยรัฐมนตรีคลังเพราะฉะนั้นคำถามของผมคำถามสุดท้ายครับวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีไม่เห็นความสำคัญหรอครับท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการในการที่จะจัดการกับทุนเทาจากบริษัทฟินแลนเซียบริษัทบางจากและผู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการถือครองหุ้นโดยกลุ่มทุนเทานี้ในตลาดหลักทรัพย์นี้เมื่อไหร่อย่างไรขอบคุณครับ
8: เชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงการคลังครับเชิญครับ
6: ครับเรียนท่านประธานสภาและราษฎรที่เคารพนะครับเรียนท่านก่อนจติกาวนิชนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับที่ท่านกล่าวอ้างว่าผมไม่ได้พูดสักคำนะครับ ว่าเป็นกลต.เป็นองค์กรอิสระที่เราไม่สามารถทำอะไรได้องค์กรอิสระทุกแห่งก็ต้องมีความรับผิดรับชอบนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าผมก็ไม่เคยอยู่นิ่งเฉยนะครับในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลความโปร่งใสความซื่อสัตย์ผมก็ทำตลอดแต่ผมต้องทำภายใต้ในกรอบกฎหมายหน้าที่ผมว่าท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังมาก่อนท่านก็ทราบดีขอตอบทีละเรื่องเลยนะครับบางจากครับบอกว่าทำไมกรรมการถอยเราเป็นผู้ถือหุ้นไม่ใช่รายใหญ่นะครับกรรมการเรามีกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังซึ่งรับมอบนโยบายจากกระทรวงการคลังกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระได้รับเลือกมาจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านทราบดีครับบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้เอาเสียง 15% 16% ไปมีอำนาจเหนือเขาแต่ผมได้กำชับให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังทำหน้าที่เต็มที่กรรมการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการท่านทราบดีครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้ยืนยันครับว่าให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังยืนยันไม่ใช่แค่นี้นะครับให้เปลี่ยนกรรมการผู้แทนจากบริษัทต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องกฎหมายเนี่ยให้ออกจากบอร์ดชุดย่อยที่อาจจะมีความอันตรายสุ่มเสี่ยงข้อบังคับเป็นข้อบังคับที่นำเสนอโดยคณะกรรมการกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังก็สนับสนุนเช่นเดียวกันตามที่ท่านเสนอนะครับอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถที่เราต้องการที่จะไม่ให้ผู้แทนจากบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวโยงที่ถูกการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ให้มานั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านทราบดีครับว่าเราทำหน้าที่นะครับท่านอาจจะไม่ทราบผมอาจจะไม่ใช่คนพูดเก่งออกไปพูดเปล่าประกาศว่าใครทำอะไรแต่ว่าผมทำหน้าที่เต็มที่แน่ครับโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสเรื่องที่สองครับเรื่องของประธานกลต.ผมก็ฟังท่านพูดมาหลายครั้งนะครับต้องเรียนจริงครับว่าประธานกลต.ผมก็ได้กำชับกับทางท่านเลขากลต.ท่านปลัดกระทรวงการคลังที่เป็นกรรมการกลต.ให้ทำหน้าที่กฎหมายครับก็คือกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมเมื่อไรก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนต่างๆนะครับถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่ครับแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าประเทศไม่มีกฎหมายแล้วไม่ดำเนินตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมย้ำเน้นและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับและตัวผมเองท่านก็ทราบดีผมเคยทำงานกับท่านผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยลดหย่อนไม่เคยให้ความเห็นชอบกับจุนเทาและเรื่องจุนเทาผมก็ยังทำอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็ทำงานกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณครับ
8: เรียนครับท่านมีเวลาเหลืออีก2นาทีกว่าๆครับเชิญครับ
9: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับอย่างนี้ครับท่านรัฐมนตรีอันดับแรกอยากจะพูดจากใจนะครับว่าท่านรู้ดีผมรักและเคารพนับถือท่านมาโดยตลอดและเป็นกำลังใจด้วยท่านรับภาระหน้าที่จะมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีดีแล้วในเรื่องสำคัญที่มีผลต่ออนาคตของประเทศคราวนี้ในเรื่องนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมันไม่เพียงแค่เจตนารมณ์แต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันคือผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์ต้องเป็นผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์ด้วยซึ่งวันนี้ผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยก็คือกลุ่มทุนเทายังมีสิทธิ์เป็นกรรมการบริษัทระดับประเทศที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเรานี่มันข้อเท็จจริงที่ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ ผมเชื่อว่าถ้าเป็นที่สิงคโปร์เป็นที่อื่นมันไม่ได้ครับและอีกอย่างนึงก็คือผมก็เห็นด้วยว่าตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็มีความพยายามแต่เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เพียงพอเขาไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอทั้งที่เนี่ยครับผมจะดูกฎหมายมาตรา11885นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เขียนไว้ชัดนะครับผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษห้ามลงคะแนนในข้อนั้นคือมันมีกฎหมายรองรับเขาอยู่แต่ไม่มีใครไปช่วยเป็นที่พิงหลังให้กับเขานะแล้วผลลัพธ์สุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ก็คือทุนเทายังอยู่ในกรณีของฟินแลนด์เซียเนี่ยครับก็ชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยคือถ้าท่านอันดับแรกก่อนถ้าเราเห็นตรงกันว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่ากลุ่มทุนเทาเนี่ยถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยน่าจะเกิน 50% แน่นอนผิดกฎหมายอยู่แล้วแถมหลายข้อเลยครับรวมไปถึงการที่เขาไม่ได้ตั้งตัวรับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยซึ่งความจริงนั้นเป็นความผิดที่อาจจะมีความสำคัญน้อยที่สุดได้ซ้ำไปบริษัทนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลในฐานะผู้ออกใบอนุญาตเราปล่อยปละละเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับและที่ท่านบอกว่าท่านทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นองค์กรอิสระอำนาจทางกฎหมายท่านมีโดยตรงนะครับที่ท่านบอกว่าต้องรอพูดง่ายๆให้ท่านประธานกลต.เนี่ยมีโอกาสได้พิสูจน์ตนเองก่อนเนี่ยนะอันนั้นถ้าสมมติท่านถูกพิพากษาว่าผิดมันก็คือผิดตามเงื่อนไขคุณสมบัติอยู่แล้วในตัวแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงความเหมาะสมความเชื่อมั่นหลักธรรมอภิบาลขององค์กรอย่างเช่นกลต.ซึ่งอำนาจตามกฎหมายอยู่ในมือของท่านที่จะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับว่ามันมีความเหมาะสมยังไงหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับผลการทำงานของกลต.ตามที่พวกเราเห็นและมีความกังวลอยู่ทุกวันครับขอบคุณครับ
8: ครับไม่เป็นประเด็นคำถามแต่ว่าท่านรองนายกท่านมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับท่านรอง
6: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับก็ขอบคุณท่านก่อนจติกาวันนี้นะครับจริงๆผมก็ยังเคารพท่านเหมือนเดิมเพราะว่าเคยทำงานกับท่านแล้วก็ทำงานใกล้ชิดด้วยนะครับต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับแต่ที่มากล่าวอ้างว่าผมไม่ทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ผมไม่เคยพูดสักคำนะครับว่าทำอะไรไม่ได้ก็ผมทำตามอำนาจหน้าที่ผมทุกอันที่เป็นอำนาจหน้าที่แล้วผมก็เป็นคนศึกษากฎหมายอย่างเคร่งครัดและที่บอกไม่ทำอะไรที่เรายึดทรัพย์ที่กระทรวงยุติธรรมยึดทรัพย์กลุ่มทุนเทานะครับข้อมูลหลายอย่างก็มาจากกระทรวงการคลังและกลต.ที่เราไปใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเป่าประกาศกับคนครับว่าข้อมูลไหนมาจากไหนเพราะข้อมูลและการสำนวนต่างๆเนี่ยข้อมูลเป็นความลับแต่ผลก็คือการยึดทรัพย์กลุ่มทุนเทานะครับและเช่นเดียวกันครับว่าการใช้อำนาจหน้าที่แก้ไขข้อบังคับผมก็ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังให้เขาทำหน้าที่อย่างโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับแล้วเช่นเดียวกันครับในการของประธานกลต.ก็ย้ำเน้นอีกครั้งครับเมื่อไหร่ทุกคนนะครับอาจจะคิดเอาใจได้อยากจะทำตามที่ตัวเองต้องการได้แต่กฎหมายมันมีเมื่อไหร่ที่ถ้าเขาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายผิดคุณสมบัติเราก็พร้อมใช้คณะกรรมการดำเนินการทันทีนะครับในการนำเสนอให้คณะกรรมการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและเมื่อถึงตอนนั้นผมก็พร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้เป็นไปตามกฎหมายขอบคุณครับ
8: ครับจบกระทู้ถามที่ 1.1.1 นะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ 1.1.2 ของท่านยุทธนาศรีตบุตรถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวัชรพลขาวขำเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่151นะครับเชิญท่านผู้ถามครับเชิญท่านยุทธนาศิริบุตรครับ
10: กราบกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายยุทธนาศรีตบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายพรรคพลังประชารัฐก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้กรุณามาตอบกระทู้ของกระผมที่ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องเปลี่ยนสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรอันเป็นนโยบายอันสำคัญของพรรคพลังประชารัฐที่สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ถือครองสปก. 4/01 ทั่วประเทศกว่า22ล้านไร่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วก็ได้มีการไปรับคำร้องครั้งแรกเมื่อปลายปี2566ที่จังหวัดหนองคายเมื่อครั้งที่กระผมดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้ร่วมกับสส.กระแสตะพูนพรพงศ์อำนวยความสะดวกต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ถือครองสปก. 4/01 ที่จังหวัดสระแก้วมีท่านสส.ตรีนุชเทียนทองสส.บดีเทียนทองสส.พักจรเทียนชัยเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องผู้ถือครองสปก. 4/01 ที่จังหวัดหนองคายถือได้ว่าเป็นจังหวัดนำร่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายได้ขอความร่วมมือไปยังท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการเปลี่ยนสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่ว่าด้วยระบบเอกสารทางราชการประกอบกับการถือครองสปก. 4/01 มีมากกว่า30ปีทำให้มีปัญหาเรื่องความมีอยู่จริงของเอกสารและเอกสารสูญหายซึ่งดังเหล่านี้ท้องถิ่นก็ได้การสนับสนุนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเมื่อครั้งนั้นได้ไปช่วยเกษตรกรเป็นรายหมู่บ้านในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อที่ยื่นคำร้องเปลี่ยนสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรพอเสร็จแล้วสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายได้ออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นรายตำบลแล้วก็พบปัญหาที่หลากหลายของเกษตรกรแต่ละพื้นที่แต่ละคนบ้างสปก. 4/01 ถูกเปลี่ยนมือหรือแม้แต่ผู้ถือครองสปก. 4/01 เสียชีวิตแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนมือไปยังทายาทหรือผู้ครองแทนขาดคุณสมบัติบ้างมีการคัดค้านเนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือรูปแบบในพื้นที่กายภาพที่มีการเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่เห็นปัญหาเมื่อลงไปปฏิบัติจริงที่ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปในพื้นที่ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทยอยมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องผู้ถือครองสปก. 4/01 ที่มีคุณสมบัติครบและได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วแต่ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งที่ยังรอคอยอยู่จนถึงปัจจุบันกระผมจึงขอกราบเรียนสอบถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงอุปสรรคและปัญหาตลอดจนแนวการแก้ไขดังต่อไปนี้ในประการที่1ตั้งแต่เริ่มเปิดรับคำร้องจนถึงปัจจุบันมีผู้ยื่นคำร้องเปลี่ยนสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวนเท่าไหร่ได้ดำเนินการออกโฉนดแล้วจำนวนเท่าไหร่คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดหรือไม่อย่างไรในประการที่2สำหรับกรณีที่ยังไม่สามารถออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้มีปัญหาและอุปสรรคในด้านใดบ้างทั้งเชิงกฎหมายการบริหารจัดการข้อจำกัดพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรมีกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเพื่อเกษตรกรเข้าถึงสิทธิ์ได้จริงหรือไม่ในประการที่3ภายหลังการออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเรื่องแหล่งทุนเทคโนโลยีการผลิตพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรกรอย่างไรจึงขอสอบถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านท่านประธานเพื่อให้ท่านเกษตรกรผู้ถือครองสปก. 4/01 หรือผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจะได้ทราบข้อมูลเพื่อที่จะได้เป็นไปนำไปปฏิบัติต่อไปขอบคุณครับ
8: เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลข่าวคำตอบครับเชิญครับ
11: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกนะครับที่ได้กรุณาถามกระทู้สดที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมจะขออนุญาตสอบถามท่านสมาชิกอีกครั้งว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านถามทั้ง3คำถามเลยให้ผมตอบทีเดียวหรือว่าท่านจะถามทีละคำถามก่อนครับท่านประธานขออนุญาตสอบถามท่านสมาชิกครับ
8: ท่านคือถ้าท่านจะถามครั้งเดียวก็ได้แต่ว่าเวลาท่านมีท่านก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้เชิญตอบนะครับ
11: ครับถ้างั้นผมจะขออนุญาตตอบท่านทีละคำถามนะครับเพราะท่านได้กรุณาถามทั้งหมด3คำถามนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกนะครับเพราะผมทราบว่าท่านสมาชิกเนี่ยเคยเป็นอดีตนายกอบจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายซึ่งท่านเนี่ยได้ผลักดันเรื่องสปกมาตลอดซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากครับแล้วก็สมาชิกหลายท่านที่ท่านได้กรุณาเอ่ยนามมาเนี่ยก็เป็นสมาชิกที่ร่วมผลักดันในจังหวัดพื้นที่หนองคายมาตลอดดังนั้นครับคำถามที่1ที่ท่านได้สอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่าสปก.เนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับผมจะขออนุญาตได้กรุณาตอบคำถามท่านว่าประเด็นที่1นะครับคือสปก.เนี่ยครับได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายที่ดีครับผมต้องเรียนงี้ครับว่านโยบายนี้ไม่ได้เป็นนโยบายที่มาเริ่มต้นในรัฐบาลนี้เริ่มต้นมาหลายรัฐบาลแล้วแต่ว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนโยบายนี้นะครับเป็นนโยบายที่ดีซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กรุณาบรรจุเข้าไปในคำแถลงนโยบายของเมื่อตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาด้วยครับดังนั้นครับการสานต่อนโยบายที่ดีเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำครับประเด็นที่ท่านได้ถามประเด็นที่หนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเราดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับผมต้องเรียนงี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับสปก.เนี่ยครับได้ดำเนินการรับคำขอออกโฉนดนะครับไปทั้งหมด 1,374,950 ลายนะครับแล้วก็คิดเป็นเนื้อที่นะครับประมาณ21ล้านไร่นะครับส่วนการออกโฉนดนะครับตอนนี้นะครับได้ดำเนินการออกไปแล้วทั้งหมด 756,389 รายนะครับคิดเป็นเนื้อที่นะครับประมาณ10ล้านไร่เศษนะครับจากตัวเลขดังกล่าวนะครับก็คิดเป็นสัดส่วนดำเนินการครับ51% นะครับของแผนดำเนินงานแต่อย่างไรก็ตามครับแผนดำเนินงานที่เราวางไว้เนี่ยก็พยายามทำให้จบภายในปี2570แต่ว่าก็มีปัญหาอุปสรรคหลายประการนะครับในการดำเนินงานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในแผนดำเนินงานอยู่ซึ่งเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยก็จะเร่งรัดการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในปี2570ครับส่วนในคำถามที่2นะครับที่ท่านได้กรุณาถามที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาอุปสรรคว่าเรามีปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้างทั้งในเชิงกฎหมายในการจัดการพื้นที่นะครับผมจะขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกเป็นแบ่งออกเป็น3ข้อก่อนประเด็นที่1ครับคือเรื่องการบริหารจัดการต้องเรียนท่านสมาชิกตรงๆครับว่าการบริหารจัดการเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแต่อะไรก็ตามเนี่ยในขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้กำชับให้สปก.นะครับตัดขั้นตอนต่างๆที่จะเป็นการสร้างเงื่อนไขแล้วก็สร้างระยะเวลาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลำบากมากขึ้นเราก็ได้กรุณาตัดขั้นตอนหลายอย่างครับซึ่งแนวทางที่เราใช้แก้ปัญหาในการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยในการรังวัดเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกเรื่องนึงผมต้องเรียนท่านสมาชิกนี้ครับจากคำขอเนี่ยที่ท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยขอมาเนี่ยมีจำนวนเป็นล้านคำขอแต่ว่าถ้าคิดเป็นตามสัดส่วนในการเจ้าหน้าที่ที่เราจะออกไปรังวัดในการทำงานเนี่ยคิดน้อยมากเป็นน้อยมากผมต้องเรียนว่าอัตราในการช่างรังวัดของสปก.เนี่ยมีเป็นร้อยอัตราแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้จริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ถึง50ท่านก็อย่างไรก็ตามสปก.ก็จะดำเนินการเร่งรัดตรงนี้อย่างเร่งด่วนครับส่วนในข้อที่2ครับในข้อจำกัดของด้านพื้นที่ในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่ทับซ้อนกับหลายหน่วยงานเนี่ยค่อนข้างเยอะผมต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับในหน่วยงานอื่นเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการประสานงานไปหลายหน่วยงานแล้วอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วครับก็มีท่านส.ส.จากสุรินทร์ได้กรุณาถามเรื่องวันแมปแล้วก็เรื่องการประสานงานในหน่วยงานอื่นๆเนี่ยผมก็ได้ดำเนินการประสานงานไปที่กระทรวงทรัพย์นะครับที่ดูแลกรมป่าไม้ก็ได้รับความรู้ข้อจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับต้องขออนุญาตที่ได้เอ่ยนามท่านก็ได้อนุเคราะห์เร่งรัดให้กรมป่าไม้เนี่ยได้ดำเนินการประสานงานกับสปก. ให้ดูแลเข้ามาดูแลเร่งด่วนเราจะได้ดำเนินการในปัญหาเรื่องพื้นที่ที่มันทับซ้อนได้ครับส่วนแนวทางแก้ไขในปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยก็จะต้องใช้กระบวนการOne Mapซึ่งผมได้ตอบกระทู้ในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วซึ่งตอนนี้นะครับOne Mapเนี่ย

0: ดังนั้นเนี่ยครับก็ถ้าเราปรับปรุงพื้นที่ทับซ้อนให้เรียบร้อยแล้วก็ประสานทุกหน่วยงานให้เรียบร้อยคือเรื่องวันแมปเนี่ยเราก็สามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนแต่ว่ากรอบระยะเวลาเนี่ยผมก็ต้องเรียนท่านว่าอาจจะพยายามจะทำให้ทันภายในปี2570นะครับท่านส่วนคำถามที่3ครับที่ท่านได้กรุณาถามก็คือเรื่องการสปกได้มีนโยบายเรื่องแหล่งทุนเรื่องเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำอย่างไรบ้างเนี่ยผมจะขออนุญาตเรียนตอบท่านนะครับเรื่องแรกก่อนคือเรื่องการมีนโยบายมาตรการเรื่องการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุนแหล่งทุนนะครับปัจจุบันเนี่ยสปกนะครับได้มีกองทุนของสปกเองซึ่งสามารถกู้ได้ในดอกเบี้ยร้อยละ4ครับแล้วเราก็ยังได้ประสานงานในให้ไปยังธกส.นะครับก็สามารถถ้าเป็นโฉนดนะครับก็จะได้ร้อยละ80แต่ถ้าเป็นสปก 4.01 เนี่ยก็จะได้ร้อยละ60ครับส่วนในการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับตอนนี้เนี่ยสปก.ก็ได้บูรณาการร่วมกันทั้งหมด16หน่วยงานนะครับได้ทำ MOU ในการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีแผนในการพัฒนาระบบน้ำนะครับในเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วอย่างเช่นโครงการขุดสระต่างๆหรือว่าสร้างฝายต่างๆครับในส่วนของโครงการนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของสปก.เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาหลายโครงการครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโครงการที่เราได้จัดกิจกรรมที่ดูแลโดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับหรือสพท.ตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการโครงการตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนะครับก็ได้อบรมพี่น้องเกษตรกร 5,300 รายตามแผนนะครับที่เราทำไว้แล้วก็โครงการตัวอย่างที่2คือการยกระดับสินค้าเกษตรชีวภาพส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พัฒนาธุรกิจชุมชนรวมไปถึงโครงการนึงที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอันนี้ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะครับแล้วก็พัฒนาผู้แทนเกษตรกรรวมไปถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยครับก็อันนี้ก็เป็นโครงการที่เรากำลังทำอยู่ครับขออนุญาตตอบคำถามท่านสมาชิกประมาณนี้ก่อนครับ
1: ท่านสมาชิกถามต่อมีเวลาเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธนาศรีตบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายพรรคพลังประชารัฐกับผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้กรุณาแจกแจงข้อมูลที่ได้สอบถามจะขอเรียนต่อท่านประธานต่อครับว่าเมื่อครั้งที่ผมได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและได้มีการดำเนินการโครงการเปลี่ยนสปก. 4.01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรในปลายปี2566ต่อ2567และต่อเนื่องได้ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายและยังมีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดทั้งนั้นก็ได้ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินในจังหวัดนั้นๆได้ดำเนินการให้บริการพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นท่านสสคมคายอุดรพิมพ์จังหวัดมหาสารคามท่านสสสุภะพานีโพสุจังหวัดนครพนมพวกผมได้ปฏิบัติจริงได้รู้ข้อมูลทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขจึงขออนุญาตที่จะเสนอแนวทางเป็นข้อมูลเพื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพในนโยบายเปลี่ยนสปก. 4.01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรในประการที่1ที่ท่านรัฐมนตรีกรุณาให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินในแต่ละจังหวัดไม่เพียงพอที่จะให้บริการต่อเกษตรกรแนวทางการแก้ไขของพวกผมคือขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานงานไปยังท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งท้องถิ่นเหล่านี้ตามพระราชบัญญัติแผนขั้นตอนกระจายอำนาจและกฎหมายจัดตั้งได้กำหนดให้มีหน้าที่ให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลักการอยู่แล้วสิ่งที่ผมจะเรียนต่อไปก็คือว่าท้องถิ่นสามารถที่จะช่วยในโครงการนี้ตั้งแต่ไปช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเตรียมเอกสารตามรายการที่ได้กำหนดไว้แต่และกรณีจะมีความแตกต่างกันบางคนเอกสารหายไปเพราะถือครองมานานจะต้องมีเอกสารแทนหรือจะต้องสอบเป็นพยานบุคคลทดแทนปัญหาเหล่านี้ท้องถิ่นสามารถจะเข้าไปช่วยบริหารจัดการช่วยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นอกจากนั้นแล้วที่ดินบางแปลงที่ติดกับที่

0: าธารณประโยชน์ซึ่งตัวระยะเวลาผ่านมากว่า30ปีจะทำให้กายภาพที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการรางวัดใหม่เพื่อป้องกันการออกโฉนดทับซ้อนที่สาธารณะซึ่งเป็นปัญหาอยู่จำนวนมากทั่วประเทศไทยซึ่งช่างวัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินแต่ละจังหวัดมีจำนวนจำกัดวิธีการท่านก็สามารถร้องขอไปท้องถิ่นต่างๆซึ่งมีเจ้าหน้าที่กองช่างมีความเชี่ยวชาญในเรื่องรางวัดรวมเป็นทีมกับสำนักงานปฏิรูปจังหวัดแล้วก็แยกทีมกันเพื่อออกไปกระจายกันให้บริการพี่น้องประชาชนจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริการพี่น้องประชาชนต่อไปในประการที่2กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องเข้าไปพัฒนาพื้นที่สปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กรุณาให้ข้อมูลแล้วโดยจะต้องมีการพัฒนาอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าให้กับพี่น้องอยู่ในพื้นที่และนอกจากนั้นแล้วจะต้องมีการเพิ่มศักยภาพเรื่องแหล่งน้ำเพื่อเป็นศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตให้แก่พี่น้องที่ได้เปลี่ยนสปก 4-1 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรดังตัวอย่างที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้งบประมาณกับจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจังหวัดมีสปก.จำนวนมากในหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายเป็นอำเภอที่มีสปก.เกือบ 100% ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ความสำคัญเป็นอำเภอนำร่องนำเจ้าหน้าที่กระทรวงไปดูระบบต่างๆอย่างมากมายให้งบประมาณในการดึงแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสงขลาหรือแม่น้ำหลังต่างๆเพื่อที่จะมาเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกษตรกรต่อไปในประการที่3เมื่อเกษตรกรได้โฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับโฉนดเพื่อการเกษตรให้มีศักดิ์เท่ากับโฉนดตามความหมายของกฎหมายที่ดินเพื่อจะได้เกิดความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ถือครองโฉนดเพื่อการเกษตรจะได้ทำนิติกรรมต่างๆได้สมบูรณ์และมีความสะดวกหรือว่าแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อสร้างโอกาสความมั่นคงและมั่งคั่งให้เกษตรกรต่อไปกับผมและคณะจึงขอเสนอข้อมูลซึ่งรวบรวมจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินในหลายจังหวัดได้ปฏิบัติจริงและพบปัญหาจึงเสนอเป็นข้อมูลให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำไปเป็นข้อปฏิบัติต่อไปขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับท่านยุทธนาศรีตบุตรมากนะครับท่านได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะรับข้อมูลข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของท่านเนี่ยนำไปดำเนินการแต่ว่าพอดีท่านได้กรุณาถามถึงเรื่องจังหวัดหนองคายผมก็จะขออนุญาตให้ข้อมูลท่านเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยจังหวัดหนองคายเนี่ยมีผู้ยื่นทั้งหมดตอนนี้ 26,337 รายและตอนนี้เราดำเนินการออกไปได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยโฉนด 11,956 รายนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเกือบ 50% แล้วดังนั้นก็จะให้ข้อมูลท่านยุทธนาไว้ครับส่วนในประเด็นที่ท่านได้กรุณาเสนอแนะเรื่องให้ประสานงานกับท้องถิ่นเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้ประสานงานกับท้องถิ่นต่างๆอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับแล้วก็ปัญหาที่ผมได้เรียนท่านข้างต้นไปก็คือว่าเราขาดแคลนบุคลากรจริงๆอันนี้เป็นข้อมูลที่เราทราบดีอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าท่านสมาชิกเนี่ยทราบเพราะว่าท่านสมาชิกเนี่ยลงพื้นที่ตลอดตั้งแต่ท่านเป็นนายกอบจหนองคายท่านก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดผมก็ต้องขอบพระคุณท่านแทนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่ท่านให้ความใส่ใจเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะเลยแต่ผมเรียนท่านไปข้างต้นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยครับช่างรังวัดเนี่ยของสปก.เนี่ยผมต้องใช้คำว่าหลายคนเนี่ยบรรจุเข้ามาที่สปก.เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำเรื่องโอนไปกรมที่ดินบ้างหรือโอนไปที่อื่นบ้างอันนี้ผมก็ต้องให้ข้อมูลท่านตรงๆเพราะว่าต้องเรียนว่าทางกรมที่ดินหรือทางที่อื่นเนี่ยเขาก็จะมีศักยภาพมากกว่าเราก็ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำลังขับเคลื่อนก็ต้องดำเนินการหาบุคลากรเพิ่มเติมครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ท่านนำเสนอว่าเราประสานกับท้องถิ่นแต่อย่างไรท้องถิ่นเนี่ยหลายท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือหลายท้องถิ่นก็มีข้อจำกัดด้านบุคลากรเหมือนกันดังนั้นผมก็จะขออนุญาตรับข้อเสนอแนะ ของท่านไปนะครับไปดำเนินการเพราะว่าข้อเสนอแนะของท่านแต่ละข้อเนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเกิดประโยชน์กับสปกมากก็ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกนะครับในวันนี้ที่ได้กรุณาถามกระทู้ที่เป็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนสนใจเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานเนี่ยผมมาตอบกระทู้เรื่องสปกเนี่ย2รอบแล้วดังนั้นเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยผมได้ฟังจากหารือที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยก็มีเรื่องสปกทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยผมในฐานะที่กำกับดูแลสปกโดยตรงผมก็จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้สำเร็จให้ได้ครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: จบแล้วครับท่านยุทธนาโอเคครับต่อไปเป็นกระทู้ที่1.1.3 เป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านปิยรัตน์จงเทพถามนายกรัฐมนตรีด้วยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไทยได้มาตอบกระทู้ถามก็คือท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ได้มาตอบกระทู้ถามตามข้อบังคับที่151เชิญท่านปิยรัตน์จงเทพครับเชิญ
3: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมปิยรัตน์จงเทพผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับท่านประธานก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับที่ได้กรุณามาตอบแทนท่านนายกรัฐมนตรีจากที่ผมได้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักช่วงเช้านะครับจากหนังสือของทางสภาเองแจ้งว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่สะดวกติดภารกิจนะครับได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือท่านอนุทินชาญวีรกุลมาตอบแทนแต่ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกุลไม่สะดวกทั้งคู่ครับก็เลยส่งท่านรัฐมนตรีช่วยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์มาแทนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับท่านประธานเพราะว่าเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีภารกิจค่อนข้างที่จะลัดตัวมากในช่วงที่รับตำแหน่งใหม่ๆแบบนี้นะครับฉะนั้นผมขออนุญาตได้มอบคำถามนี้ผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับถึงคำถามในฐานะที่ตั้งกระทู้ถามสดในวันนี้นะครับจากเหตุการณ์ครับท่านประธานเมื่อวันที่8พฤษภาคมครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นสไลด์ครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับท่านประธานเกิดเหตุการณ์การจับกลุ่มชาวต่างชาตินะครับที่ชื่อว่าหมิงเฉินซุนหรือหมิงเฉินซันนะครับตามสื่อมวลชนนำเสนอนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นถ้าเป็นกรณีทั่วไปอาวุธปกติทั่วไปก็คงไม่เป็นข่าวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่สังคมได้ตระหนกตกใจก็คืออาวุธสงครามนะครับซึ่งมีจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น อนุภาคทำลายล้างสูงอย่าง C4 หรือระเบิดที่สามารถนำไปถล่มหรือก่อวินาศกรรมได้ทั้งยังมีอาวุธปืนเล็กยาวที่มีใช้เฉพาะในกองทัพและยังมีระเบิดและหนังสือเดินทางที่มีอยู่จำนวนมากเป็นเอกสารทางราชการก็มีอยู่ด้วยฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วท่านประธานเพราะว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากการทำงานเชิงลุกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือการข่าวแต่เกิดจากเดชะบุญครับท่านประธานไม่รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่เขาว่ากันว่ารัฐบาลนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เดี๋ยวไม่รู้จริงหรือเปล่ามาช่วยเหลือเกิดฝนตกหนักรถที่บรรทุกอาวุธเหล่านี้ไปเกิดประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งนายตำรวจจราจรไปพบพิรุธเข้าจึงได้ขยายผลจับกลุ่มเข้าไปควบคุมค้นจึงเจออาวุธขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราท่านประธานคือเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ควรเกิดจากอุบัติเหตุมันไม่ควรไปฝากไว้กับผีสางเทวดาที่ไหนสำหรับชีวิตของคนไทยเรื่องนี้พอเกิดขึ้นแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ก็ต่างออกมาถามกันออกมาตอบกันคนละทิศคนละทางหน่วยข่าวกองก็ตอบไปอีกทางตำรวจก็ตอบไปอีกทางผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนที่ต้องเป็นคนตอบเรื่องนี้ก็เลยต้องถามนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานครับคำถามที่ผมจะถามในรอบแรกนี้นะครับผมจะถามท่านนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลยอมรับไหมครับว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นความล้มเหลวของการข่าวหรือข้อมูลการข่าวของรัฐบาลของหน่วยงานรัฐที่ปกป้องสะท้อนถึงความล้มเหลวเชิงระบบของหน่วยงานความมั่นคงและรัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้มันเกิดความมั่นใจในการรับมือ กับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่แบบนี้ครับท่านประธานขอถามไปถึงท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเจไตเศษเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมนายเจเศษไทเศษนะครับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จากคำถามนะครับที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้ฝากนำเรียนถามนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการล้มเหลวนะครับของระบบข่าวกรองหรือว่าระบบความมั่นคงของหน่วยงานรัฐไหมนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าผมก็เพิ่งได้รับทราบนะครับข้อมูลนะครับในการที่จะประเด็นที่จะซักถามนะครับแล้วก็มีการสอบถามไปยังหน่วยข่าวกองนะครับทั้งหน่วยข่าวกองก็ชี้แจงนะครับแล้วก็เท่าที่ผมพยายามทำความเข้าใจนะครับแล้วก็อยากจะสื่อสารนะครับผ่านท่านประธานยังเพื่อนสมาชิกนะครับก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราได้ทำการย้อนรอยนะครับย้อนรอยของผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะครับก็ตรวจทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมีการเข้าออกประเทศนะครับอยู่หลายประเทศนะครับหลายทวีปนะครับประมาณ 5-6 ประเทศนะครับทั้งหน่วยข่าวกองก็สอบถามไล่กลับไปแต่ละประเทศนะครับว่ามีข้อมูลนะครับของผู้ต้องหารายนี้ไหมนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็ตอบเหมือนกันนะครับว่าไม่ได้มีข้อมูลนะครับของผู้ต้องหารายนี้นะครับข้อมูลที่ว่านี่คือข้อมูลเชิงที่ว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่มีการวางแผนจะก่อเหตุร้ายแรงกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเรียนด้วยความเคารพครับว่าถ้าในส่วนของการข่าวหรือว่าข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาก่อการร้ายนะครับในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าย้อนรอยไปแล้วต้องมีการติดต่อนะครับมีเบื้องหลังนะครับมีการติดต่อมีประวัติมีข้อมูลบ่งชี้นะครับมีข้อมูลหรือว่ามีองค์กรใดองค์กรหนึ่งหนุนหลังนะครับสำหรับผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ตรวจสอบนะครับไม่พบนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าถามว่าล้มเหลวไหมผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าล้มเหลวนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับเราอาจจะมีช่องว่างนะครับอาจจะเป็นการช่องว่างหนึ่งนะครับที่อาจจะยังไม่ได้บูรณาการนะครับอย่างเต็มที่นะครับแต่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราหน่วยงานรัฐเนี่ยครับรัฐบาลนะครับโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้กำชับนะครับในรูรั่วหรือว่ารอยต่อระหว่างหน่วยงานนะครับต่างๆนะครับให้น้อยที่สุดไม่ให้กรณีอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะครับจากข้อมูลก็บ่งชี้ครับว่าถ้าเขามีความต้องการหรือเจตนาที่จะก่อเหตุร้ายแรงเนี่ยนะครับเป้าจุดประสงค์เนี่ยจะต้องชัดเจนนะครับแล้วที่มาที่ไปการติดต่อนะครับเราทำการค้นทุกอย่างนะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นข้อมูลทางจับต้องได้นะครับหรือข้อมูลบุคคลใกล้ชิดนะครับนี่ทางหน่วยงานความมั่นคงก็พยายามจะขุดคุ้ยทุกอย่างแล้วก็ตรวจร่องรอยนะครับที่มาที่ไปนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงจุดอื่นนะครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านถามต่อครับเชิญครับ
3: ขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิยรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับเมื่อสักครู่ผมฟังท่านรัฐมนตรีตอบก็พยายามทำความเข้าใจนะครับแล้วก็คิดว่าท่านรัฐมนตรีคงพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาเช้านี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับท่านประธานเอาเป็นว่าผมถามในส่วนที่2ที่ผมต้องถามขยายความต่อเมื่อท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็มีข้อมูลอยู่บ้างเพียงแต่ว่าข้อมูลก่อนหน้านั้นไม่พบว่าเขาเป็นอาชญากรหรือเป็นบุคคลที่รัฐจะต้องเฝ้าติดตามแต่โดยปกติท่านประธานครับเราทราบว่าประเทศของเราเนี่ยมีผู้เข้าออกที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่มากมายครับเพราะประเทศของเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเราเปิดรับทุกชาติเข้ามาด้วยไมตรีจิตครับท่านประธานแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราย่อมมีการตั้งข้อสังเกตอยู่บ่อยครั้งว่าสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาโดยเฉพาะเข้าออกที่ผมเข้าใจว่าหลายสิบครั้งด้วยซ้ำไปสำหรับคนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งอยู่บ้านหรูมีเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายสิบล้านผมคิดว่าเรื่องแบบนี้รัฐบาลก็ควรจะเพ่งเล็งได้โดยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ประเทศของเรามีหน่วยงานความมั่นคงที่ดูแลเรื่องการข่าวอยู่ไม่น้อยกว่า7หน่วยงาน กินครึ่งหนึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกอรมน.ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นหน่วยข่าวกรองหรือสำนักข่าวกรองนะครับเราดูแลแบบนี้กันมาโดยตลอดท่านประธานครับและยิ่งเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ถ้าท่านจำได้เมื่อต้นเดือนมกราคมปี2568เราได้ยินข่าวการก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงกลางกรุงแถวบางลำพูท่านจำได้ไหมครับยิงอดีตผู้นำฝ่ายค้านของประเทศกัมพูชาเสียชีวิตนายริมกิมยาขอยัดเอ่ยนามท่านเสียชีวิตไปแล้วผู้ก่อเหตุที่เราได้ยินชื่อคือจ่าเอ็มจ่าเอ็มเนี่ยศาลพิพากษาจำคุกไปแล้วเมื่อก่อเหตุก็หลบหนีไปได้และไปโผล่ที่ประเทศกัมพูชาสุดท้ายแล้วมีการประสานงานส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยนั่นก็จ่าทหารเรือก็ใช้อาวุธสงครามจัดการสังหารโหดกลางกรุงเทพของเราถัดมาอีกเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับท่านกมลศักดิ์ลีวาเมื่อขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อนสมาชิกไม่เสียหายครับณราธิวาสถูกลอบสังหารแต่เดชบุญท่านรอดปลอดภัยแต่ก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก2รายนี่ก็เพิ่งออกหมายจับผู้ต้องหานั่นก็เป็นนายทหารเรือจากกองทัพเรืออีกท่านประธานก็อาวุธสงครามล่าสุดนี่มาอีกแล้วนายหมิงเฉินซุนหรือหมิงเฉินซันก็มีการออกหมายเรียกหมายจับผู้เกี่ยวข้องก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นทหารเรือนี่กองทัพเรือจะทำแฮตทริกแบบนี้ไม่ได้นะครับผลงานแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมฉะนั้นผมเลยถามว่าถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดหาอาวุธแบบนี้ได้ใช่หรือไม่ผมจึงขอถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านรัฐมนตรีจะมีการขยายผลสอบหาข้อเท็จจริงถึงแรงจูงใจหรือผู้จ้างวานที่อยู่เบื้องหลังได้หรือไม่เพราะ3กรณีที่ผมพูดมานี้ไม่เคยสาวถึงผู้อยู่เบื้องหลังได้เลยและตัดตอนจบที่ผู้ที่เราจับกุมได้เท่านั้นเองอยากรู้จริงๆครับว่ามาตรการแบบนี้จะขยายผลและจะไปจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยให้มีการนำพาอาวุธหรือกระจายอาวุธสงครามเหล่านี้ไปสู่พื้นที่ต่างๆในประเทศของเราได้อย่างไรครับอยากทราบคำตอบครับท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับเท่าที่ผมฟังจากทางเพื่อนสมาชิกที่ถามผ่านมาทางท่านประธานสภาเนี่ยเพื่อนสมาชิกมีความกังวลนะครับว่าเราจะทำการดำเนินคดีต่อนะครับถึงต้นตอหรือไม่นะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ทุกกระบวนการนะครับหรือไม่นะครับก็เรียนความเคารพนะครับเมื่อกี้นะครับมีได้รับคำตอบนะครับจากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับว่ากำลังจะนำคดีนี้เนี่ยนะครับเข้าไปสู่เป็นคดีพิเศษนะครับที่สามารถที่จะดึงทุกหน่วยงานนะครับเข้ามาอยู่ร่วมกันนะครับมาบูรณาการร่วมกันในการทำงานนะครับเรียนด้วยความเคารพณวันนี้เนี่ยนะครับยังฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับก็ทำการนะครับไล่ไปถึงต้นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้ายทะเบียนนะครับพรุ่งนี้วันนี้หน่วยปฏิบัติการก็อยู่ที่อำเภอนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการออกหมายจับนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการดำเนินคดีนะครับมีการตั้งข้อกล่าวหานะครับจากทางตำรวจนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยในคดีนี้นะครับทุกท่านนะครับก็ถูกการตั้งข้อกล่าวหานะครับและมีหนำซ้ำยังไม่พอนะครับเลยมีการตรวจสอบลึกไปอีกนะครับว่าวัฏจักรวิถีชีวิตการเกี่ยวข้องการเกี่ยวเนื่องนะครับว่าเขาไปพัวพันกับชาวต่างชาติได้อย่างไรนะครับมีการติดต่อกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีบุคคลใดบ้างระหว่างทางนะครับที่ทำการให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็กำชับมานะครับส่วนจะเหมือนจาก2คดีนะครับหรือ3คดีก่อนหน้าที่ท่านกล่าวถึงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องขอเวลานะครับในการที่ให้กระบวนการนะครับการพิสูจน์นะครับในขั้นตอนนะครับแต่เรียนด้วยความเคารพถ้าเรื่องนี้นะครับมีเบื้องหลังนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไม่มีใครที่จะแบกรับหรือว่าตัดตอนไปได้นะครับถ้ามีเบื้องหลังถ้านอกจากผู้ต้องหารายนี้นะครับเราก็ต้องเปิดเผยนะครับแล้วก็นำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายนะครับให้สิ้นสุดนะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านปิยรัตน์ต่อครับ
3: ครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาครับผมปิยรัตน์นะครับบัญชีรายชื่อจากประชาชนครับขออนุญาตสอบถามในรอบสุดท้ายนะครับท่านประธานรอบนี้นะครับผมขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังคำตอบครับแม้จะพยายามฟังก็ชื่นใจขึ้นมาว่าท่านพยายามอยู่และจะพยายามต่อไปนะครับแต่ทุกการพยายามของท่านนั้นนะครับแลกมาทุกวินาทีกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะเมื่อความชัดเจนไม่มีเราก็ไม่รู้แนวทางว่าการปฏิบัติหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการถึงขั้นไหนหรือเอาจริงเอาจังเพียงใดฉะนั้นผมขอถามเป็นภาพรวมเลยแล้วกันครับท่านประธานว่าท่านรัฐมนตรีรัฐสภานี้นะครับจะมีมาตรการและแผนการอย่างไรหลังจากนี้ไม่เฉพาะเจาะจงคดีนี้แหละครับเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อสร้างความศรัทธากลับมาว่ารัฐบาลนี้จะปกป้องคุ้มครองได้จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะวันนี้นะครับท่านประธานต้องทราบว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวเดียวที่กำลังขับเคลื่อนประเทศอยู่คือเครื่องยนต์ที่เรียกว่าการท่องเที่ยววันนี้ถ้าเมื่อไหร่การท่องเที่ยวไม่ได้รับความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวรู้สึกหวาดกลัวแน่นอนครับเราอาจจะประสบเหตุทางเศรษฐกิจได้ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่อย่างที่รัฐมนตรีท่านเรียนไว้ฉะนั้นผมขออนุญาตถามเป็นภาพเชิงยุทธศาสตร์เลยว่าได้มีการพูดคุยกันหรือยังในฐานะรัฐบาลได้มีการตบโต๊ะทุบโต๊ะบ้างหรือยังว่าเรื่องนี้ต้องไม่ปล่อยและเรื่องนี้จะต้องนำมาสู่การบูรณาการทุกหน่วยงานและมีแผนรองรับอย่างไรในอนาคตสำหรับภาพรวมของยุทธศาสตร์ทั้งประเทศครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญตอบท่านรัฐมนตรี
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับที่เป็นเรื่องที่ผมถ้าผมสรุปในคำถามก็คือว่าในเรื่องของชาวต่างชาตินะครับที่ว่าอาศัยการท่องเที่ยวของประเทศเราที่เปิดรับเนี่ยนะครับและเมื่อเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมีการดำเนินการนะครับที่ผิดกฎหมายนะครับในประเทศของเรานะครับมีอยู่หลายส่วนนะครับที่เรามีผู้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ดีที่แฝงตัวเข้ามานะครับประกอบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในบ้านเรานะครับผมเรียนด้วยความเคารพอย่างเมื่อวานนี้นะครับเราก็มีปฏิบัติการนะครับที่จะถอนลากถอนโคนนะครับโนมินีนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เกาะพะงันนะครับหรือว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับและปัจจุบันนี้ก็ยังจะดำเนินต่อไปนะครับตรงนี้ผมว่าชัดเจนนะครับในส่วนของต่างด้าวนะครับที่มีการขออนุญาตอยู่ในประเทศไทยนะครับที่กินระยะเวลานานกว่าผิดปกติเนี่ยนะครับผมก็ได้เคยนำเรียนไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ทำการตรวจสอบนะครับย้อนหลังกลับไปนะครับว่าบ้านเลขที่ที่แจ้งมานะครับหรือว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะครับตรงไหมนะครับแล้วยังอยู่ไหมแล้วการที่เขาอยู่ยาวนานเนี่ยเจตนาคืออะไรนะครับคือการท่องเที่ยวหรือว่ามาแสวงหาประโยชน์มาเบียดเบียนพี่น้องประชาชนคนไทยในการประกอบธุรกิจนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็กำชับนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าท่านติดตามข่าวท่านก็คงทราบนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบางปัญหาเรื้อรังมายาวนานนะครับแต่วันนี้เราก็ขี้คายไปหลายปัญหานะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขในหลายปัญหานะครับในเรื่องบูรณาการนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีรัฐบาลนะครับที่สามารถจะบูรณาการนะครับในทุกสัดส่วนนะครับทุกกรมทุกกระทรวงนะครับอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านนะครับแล้วก็เพื่อสมาชิกทุกคนนะครับช่วยกันติดตามนะครับการทำงานของรัฐบาลนะครับว่าเราจะมีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนนะครับออกมานะครับแต่ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเรื่องที่ท่านถามผมเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงและเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการนะครับทางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับวันนี้ผมเองก็อาจจะตอบอะไรนะครับได้ไม่ถูกใจท่านนะครับหรือว่าตอบโจทย์ท่านได้อย่างตรงนะครับแต่ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าผมก็พยายามนะครับตอบในชุดข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับในข้อมูลที่ผมเข้าถึงนะครับแล้วก็ตอบในฐานะตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมเข้าใจดีนะครับว่าวันนี้พี่น้องประชาชนกังวลว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกไหมนะครับและถ้าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้จบแบบนี้ไปจบในรูปแบบอื่นนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีการทำงานนะครับแบบบูรณาการนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับ
5: ทางกลาโหมก็เน้นย้ำนะครับถึงอาวุธนะครับทุกชนิดนะครับเครื่องกระสุนทุกนัดอาวุธทุกกระบอกนะครับมีการตรวจสอบและตรวจย้ำหลังเหตุการณ์ก็มีการตรวจนะครับแล้วก็ได้รับรายงานกลับมาว่าไม่ได้หลุดหรือว่าเล็ดรอดนะครับเป็นในส่วนของหน่วยงานในกลาโหมนะครับทางตรอก็มีการออกปฏิบัติการที่ชัดเจนนะครับในการที่จะกวาดล้างแล้วก็ทลายในเรื่องของนอมินีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้าใจนะครับในกระบวนการทำงานของรัฐบาลนะครับแล้วก็รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกมิตินะครับในทุกๆเรื่องนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับขอบพระคุณครับ
1: จบไหมท่าน
3: ท่านประธานขอเสนอแนะสั้นๆ
1: เชิญเชิญได้ท่านมีเวลาเชิญ
3: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมปิยรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่ได้ตอบคำถามท่านพยายามตอบคำถามให้กับพวกเราได้ฟังนะครับก็ได้ทราบว่าท่านอาจจะยังตอบคำถามได้ไม่ชัดเจนเรื่องยุทธศาสตร์และแผนการในระดับรูปธรรมในอนาคตนะครับเข้าใจว่ารัฐบาลคงต้องกลับไปคุยกันนะครับแต่เพียงข้อเสนอแนะสั้นๆครับท่านประธานว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมคิดว่าเราช่วยกันได้นะครับและคิดว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านเองก็คงจะต้องช่วยจับตาแล้วก็ช่วยเสนอแนะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่างานการข่าวและสภาพกำลังของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเพียบพร้อมนะครับผมคิดว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งถ้ารัฐบาลใช้เครื่องไม้เครื่องมือนั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ให้มอบหมายงานภารกิจนั้นให้เหมาะสมและตรงประเด็นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่าฝ่ายความมั่นคงเองอาจจะยังสนใจแต่เรื่องความขัดแย้งในทางการเมืองของไทยนะครับล่าสุดเนี่ยเปตนาอานนท์นำพาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ถึงเรื่องตำรวจตามไปคุกคามนักกิจกรรมทางการเมืองถึงบ้านอยู่นะครับแม้ตัวเขาเองถูกขังอยู่ในเรือนจำก็ยังมีการไปคุกคามอยู่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ควรจะพอได้แล้วท่านประธานและฝากถึงรัฐบาลว่าควรจะมุ่งเป้าไปที่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มาในรูปของแบบนักลงทุนชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเหล่านี้และใช้ไทยเป็นทางผ่านไปก่อเหตุหรือเป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าเงินตราที่มาโดยมิชอบเหล่านี้รัฐบาลควรเพ่งเล็งสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อตัดตอนตั้งแต่วินาทีนี้นะครับถ้าไม่มีเงินไม่มีอำนาจรัฐเข้าไปช่วยเหลือพวกนี้พวกเขาไม่สามารถนำมาซึ่งอาวุธสงครามนำมาซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ได้นะครับฉะนั้นฝากรัฐบาลนะครับปรับยุทธศาสตร์มุ่งเป้าไปสู่การตั้งรับและเชิงรุกกับภัยคุกคามใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับจบกระทู้ถามที่ 1.1.3 นะครับและก็จบกระทู้3สดด้วยวาจานะครับ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุรันธาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและสถาบัน IPDN ประเทศอินโดนีเซียจำนวน25ท่านเชิญนั่งครับต่อไปเป็นกระทู้ถามทั่วไปนะครับกระทู้ถามทั่วไปที่ 1.2.1 เป็นกระทู้ถามทั่วไปเรื่องขอสอบถามเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และการฟอกเงินของเครือข่ายบริษัทมุยวันใช่ไหมบริษัทมุยวันเป็นกระทู้ของท่านรังสิมันโรมถามนายกรัฐมนตรีด้วยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือว่ากระทู้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่152เชิญท่านรังสิมันโรมครับ
6: เรียนท่านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสืบเนื่องจากการตั้งกระทู้ถามทั่วไปนะครับจริงๆผมอยากจะเริ่มต้นก่อนที่จะลงในเนื้อหาว่าผมจะถามอะไรต่อท่านเนี่ยผมอยากจะให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าจริงๆผมถามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็กรณีที่ผมถามเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเป็นเนื้อหาสาระที่อยู่ในองค์กรตำรวจเป็น CIB นะครับเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบด้วยตัวเองเนื่องจากว่าองค์กรตำรวจอยู่ภายใต้ท่านการมอบ ให้กับท่านรัฐมนตรียุติธรรมมาตอบเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่เดี๋ยวคงจะได้ฟังกันว่าท่านจะมีเนื้อหาในรายละเอียดตอบอย่างไรแต่ว่าผมต้องบอกว่าตามโครงสร้างขององค์กรหน่วยงานราชการ CIB นะครับอยู่ภายใต้องค์กรตำรวจที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเข้าสู่ประเด็นเนื้อหานะครับท่านประธานในการตั้งกระทู้ถามนะครับที่ผมได้ส่งเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยนั่นก็คือเป็นกรณีนะครับที่มันมีการปรากฏข้อมูลและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ชื่อว่าเบนสมิธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหุ้ยวันเปอันอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินที่ไม่โปร่งใสรวมทั้งอาจจะมีความสัมพันธ์หรือการติดต่อกับนักการเมืองหรือบุคคลระดับสูงของแวดวงการเมืองไทยซึ่งประเด็นดังกล่าวนะครับก็เกิดข้อกังวลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความโปร่งใสความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงความน่าเชื่อถือของตลาดทุนทั้งหมดนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนมีการเอื้อผลประโยชน์และยังนำไปสู่คำถามที่สำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอาผิดกับคนเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรผมขออนุญาตเปิดสไลด์นิดนึงครับผมได้ส่งสไลด์ให้ท่านประธานนะครับข้อมูลที่ท่านประธานเห็นนะครับบนหน้าจอเป็นข้อมูลของทางสอบสวนกลางที่มีปฏิบัติการที่ชื่อว่า Skyfall ปฏิบัติการนี้นะครับได้แสดงถึงแผนผังการฟอกเงินโดยใช้แพลตฟอร์มนะครับหุ้ยวันเปซึ่งท่านจะเห็นนะครับว่าข้อมูลของสอบสวนกลางเนี่ยนะครับมีการโอนเงินถึง18ครั้งมีการใช้บัญชีม้าอย่างน้อยที่สุดนะครับ12บัญชีและก็ที่สำคัญนะครับมีการเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตแล้วก็ใช้นะครับ private wallet แล้วก็โอนผ่านหุ้ยวันเปกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งดูต่อครับไปหน้าถัดไปเราจะพบว่าจำนวนเงินนะครับกลับไปที่หน้าเมื่อกี้หน่อยครับกลับไปที่หน้าเมื่อกี้จำนวนเงินเนี่ยที่มีการไหลผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวนะครับในช่วงเวลา4ปีนะฮะคือ 24,000 ล้าน USDT คูณเอาเองฮะ30กว่าบาทคูณเข้าไปเป็นแสนล้านนะแล้วบัญชีเหล่านี้นะครับเราก็พบว่า private wallet ที่มีการรวบรวมข้อมูลของสอบสวนกลางเนี่ยมีมูลค่าจำนวนมากมายมหาศาลนอกจากนั้นครับไปหน้าถัดไปฮะถ้าเราดูนะครับยอดเงินนะครับที่มีความเสียหายนะครับซึ่งคาดว่าเฉลี่ยออกมาแต่ละเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทบางเดือนบางช่วงเวลามีมูลค่ามากกว่านั้นอีกนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศของเราไปหน้าถัดไปครับหากเราดูนะฮะเราจะพบว่าโครงสร้างของหุ้ยวันเปเนี่ยนะครับทางหน่วยงานนะครับอย่างฟินเซนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการนะครับออกมาเตือนแล้วก็ที่สำคัญผมสามารถใช้คำพูดว่าขึ้นบัญชีดำกับแพลตฟอร์มนี้ได้เลยว่าแพลตฟอร์มนี้อยู่ภายใต้การขึ้นบัญชีดำของฟินเซนสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับไปหน้าถัดไปครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูผู้ที่อยู่เบื้องเรื่องหลังนะครับก่อนหน้านี้เคยมีการอภิปรายในสภาหลายครั้งทั้งจากพรรคประชาชนและพรรคน่าจะพรรคประชาธิปัตย์ถึงความสำคัญของ CAI ซึ่ง CAI นะครับเราพบนะครับบุคคลที่เชื่อมโยงเนี่ยผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้ดูนะครับคนแรกนะฮะคือจอร์ดตันคนที่สองคือยูจินถังสองคนนี้เกี่ยวข้องกับหุ้ยวัน AMSAท่านสามารถสืบค้นข้อมูลนี้นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างที่ผมแนบเข้ามาที่ชื่อว่า North Data กองทุนหุ้ยวัน AMSA เป็นกองทุนที่เปิดนะครับที่มีการจดทะเบียนเปิดเนี่ยในสวิตเซอร์แลนด์ปัจจุบันอาจจะปิดไปแล้วแต่นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหุ้ยวันมีความเชื่อมโยงกับจอร์ดทันและยูจีนถังสิ่งที่ผมกำลังบอกกับท่านคืออะไรสิ่งที่ผมกำลังบอกกับท่านก็คือวันนี้ CIB หรือสอบสวนกลางมีฐานข้อมูลการกระทำความผิดและเคยมีการจับกุมคนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านหุ้ยวันเปแล้วและสิ่งที่ผมกำลัง
7: connect the dot ให้ท่านได้เห็นต่อนั่นก็คือบุคคล2คนที่เชื่อมโยงกับหุยวันเนี่ยคือ2คนที่เป็นคนสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันถูกทางการสิงคโปร์จับกุมแล้วไปหน้าถัดไปฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปหน้าถัดไปเลยก็ได้ครับผมอยากให้ท่านดูอันนี้ฮะข้อมูลของกลต.สหรัฐอเมริกาครับมีหลักฐานที่ยืนยันว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนของ CAI Optimum Fund VCC ปรากฏชื่ออีกคนหนึ่งฮะคือแคทริยาบีเวอร์ซึ่งเป็นภรรยาของนายเบนสมิธดังนั้นครับท่านประธานสิ่งที่ผมอยากจะได้คำตอบจากท่านรัฐมนตรีที่มาตอบแทนนายกรัฐมนตรีว่าตกลงแล้วความคืบหน้าของคดีความเอาสไลด์ลงได้เลยครับของคดีความนายเบนสมิธเนี่ยที่ปัจจุบันมีการออกหมายจับไปแล้วเนี่ยตกลงแล้วได้มีการออกหมายแดงหรือขอซิลเวอร์นอติสเพื่อที่จะนำไปสู่การสืบทรัพย์ต่อไปของทางอินเตอร์โพลหรือไม่แล้วจะมีการขยายผลไปถึงนักการเมืองเครือข่ายทางการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งมีทั้งอดีตรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นส.ส.บางคนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านจะมีการขยายผลในคดีนี้ต่อไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากทราบขอบคุณครับท่านประธานครับสำหรับคำถามที่หนึ่ง
1: ครับก่อนที่ท่านรัฐมนตรีท่านจะได้ตอบผมเรียนท่านสมาชิกแห่งสภานี้นิดเดียวครับจะได้เป็นประโยชน์แก่การประชุมเพราะเราได้หยิบยกเรื่องการมอบให้ผู้มาตอบกระทู้แทนฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเรียนต่อสมาชิกแห่งนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของตามข้อบังคับนะครับข้อบังคับแต่ว่าสิ่งที่สภายอมไม่ได้ก็คือการที่ครม.ไม่ส่งหรือเลื่อนโดยไม่มีผู้มาตอบแทนเลยนี้จึงไม่ควรจะมีผมก็ดูเรื่องผมจากการที่ทำหน้าที่มาตลอดก็ครม.ชุดนี้ก็ส่งมาตลอดส่วนว่าจะตอบได้หรือไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างที่ท่านสมาชิกท่านรังสิมันโรมท่านพูดว่าขอให้ฟังก็จะได้จบกันต่อไปเราจะได้ไม่มาพูดกันอีกว่าทำไมถึงไม่มาตอบเพราะมันเป็นไปตามข้อบังคับฉะนั้นที่ดีที่สุดถ้าจะเป็นประโยชน์เราก็ต้องแก้ข้อบังคับนะครับก็ขอเรียนเพื่อได้ทราบเรื่องนี้นะครับเชิญท่านรังสิมันโรม
6: ท่านประธานผมสั้นๆนิดเดียวในประเด็นเรื่องนี้ครับผมไม่ได้อยากจะอธิบายตัวเองนิดเดียวครับท่านประธานคือผมไม่ได้มีข้อโต้แย้งในเรื่องข้อบังคับผมทราบดีว่าท่านนายกรัฐมนตรีมอบได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรพิจารณาให้มากขึ้นและผมคิดว่าในยุคที่ท่านประธานทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยและผมอยากจะเห็นในฐานะสมาชิกนะครับนั่นก็คือการทำยังไงให้การใช้กลไกของสภามีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในส่วนของกระทู้สดเนี่ยบางทีผมเข้าใจครับว่ารัฐมนตรีอาจจะไม่มีเวลาในการเตรียมตัวอาจจะไม่ได้รู้ในทุกๆประเด็นแล้วบางทีการถามกระทู้สดมันก็อาจจะเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแต่สำหรับกระทู้ทั่วไปที่มันมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วรู้ล่วงหน้ามีระยะเวลาในการเตรียมตัวผมอยากจะขอความกรุณาครับท่านประธานผมคิดว่านอกจากจะฟังว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมอบใครผมคิดว่าสภาแห่งนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าผู้ที่ตอบซึ่งมีเวลาเตรียมตัวและผมคิดว่าแม้กระทั่งท่านจะขอเลื่อนเลยนะครับเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีความพร้อมสูงสุดเนี่ยทางพวกผมไม่ได้ติดใจและผมคิดว่าการตอบในประเด็นอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถามแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเห็นผลประโยชน์ของประเทศถูกรักษาเอาไว้ดังนั้นผมอยากจะขอความกรุณาต่อท่านประธานครับผมคิดว่าครั้งนี้เดี๋ยวเรารอรับฟังอย่างที่ท่านประธานได้กรุณาชี้แจงต่อที่ประชุมแต่ผมคิดว่าถ้าเราเขียนกันเป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้ผมอยากให้โครงสร้างการตอบคำถามมันตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: เราไม่ได้เห็นผมชี้แจงนิดเดียวครับเราไม่ได้เห็นต่างกันผมถึงบอกว่าจึงอยากให้สภานี้ได้ไปแก้ข้อบังคับจะได้ทุกฝ่ายจะได้ตรงไปตรงมาผมก็อยากเห็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นวันนี้กระทู้ทั่วไปนี่มีกระทู้หนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีท่านขอเลื่อนผมก็บอกผมเช้าผมรู้ผมก็ขอให้ท่านมาตอบผ พราะเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าต้องมาตอบฉะนั้นผมสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วครับเพียงแต่ที่ผมหารือเรื่องนี้ก็ให้ทราบว่าในอนาคตเนี่ยครม.จะส่งใครมาตอบก็เป็นไปตามข้อบังคับส่วนว่าเราจะไม่ให้ส่งใครหรือตัวแทนยังไงเราค่อยไปพิจารณาในข้อบังคับต่อไปนะครับผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเพื่อเราจะได้มาไม่พูดซ้ำอีกเรื่องต่อไปเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบครับเชิญครับ
8: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านธรรมชิตผู้ทรงเกียรติกับผมพลตำรวจโทรุฑพลเนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้จะมาตอบประท้วงนะครับทางท่านที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับก็ในประเด็นแรกนะครับก็เป็นเรื่องสอบถามว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับบุคคลชื่อเบนสมิธและเครือข่ายวีวันเปย์อย่างไรนะครับแล้วก็ขอทราบผลความคืบหน้านะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนในภาพรวมนะครับในกรณีของหุยอันเปนะครับแล้วก็ของเบนสมิธนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวพันนะครับเริ่มต้นจากนายยิมเลียกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มและเครือข่ายเดียวกันซึ่งมีธุรกรรมนะครับมีในเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยยืนยันว่าทั้งเบนสมิธและหุยอันเปเนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับผมขออนุญาตตอบในภาพรวมนะครับขออนุญาตตอบในภาพรวมทั้งยิมเลียกนะครับภรรยาเบนสมิธและภรรยานะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็เป็นในเรื่องของวิวันเปย์นะครับซึ่งเป็นทางบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอแยกการตอบนะครับเรื่องแรกนะครับก็นี่คือการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับฟ้องเงินของนายยิมเลียกและเบนสมิธนะครับก็ขออนุญาตเรียนสอบแก้ในที่ประชุมทราบนะครับก็คือในส่วนแรกนะครับก็คือในเรื่องของการดำเนินคดีอาญานะครับการดำเนินคดีอาญาในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการยึดทรัพย์นะครับการยึดทรัพย์ก็ขยันนำเรียนแยกเป็นส่วนๆนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะมีทั้งหมด3คดีนะครับในส่วนแรกก็จะมีทั้งหมด3คดีคดีแรกนะครับก็เป็นในเรื่องเมื่อวันที่2นะครับโดยนะครับกองปราบปรามนะครับก็ออกหมายจับเครือข่ายของนายยิมเลียกและภรรยานะครับนายวิริญญายิมนะครับพร้อมพวกเนี่ย42รายนะครับเข้าทำการตรวจค้นโดยร่วมกับปปง.เนี่ยเข้าทำการตรวจค้น50จุดใน22จังหวัดนะครับได้ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย30รายนะครับซึ่งคดีนี้นะครับจากแนวทางการสืบสวนคร่าวๆนะครับก็คือการย้อนจากบัญชีของนายยิมเลียกนะครับไปบัญชีม้านะครับไป5ชั้นนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายเป็นคดีของเป็นบัญชีของทางผู้เสียหายนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ปรากฏว่านะครับทางเจ้าที่นะครับพนักงานสอบสวนนะก็ตรวจพบนะครับผู้เสียหายประมาณ100บัญชีนะครับประมาณ100บัญชีที่โอนเงินให้กับทางเครือข่ายนะครับของนายยิมเลียกนะครับผ่านทางบัญชีม้านะครับในระดับชั้นต่างๆนะครับจนถึงนายยิมเลียกนะครับก็ได้ทําการสอบปากคำและผู้ก่อหานะครับแล้วก็ดําเนินคดีนะครับซึ่งสําหรับคดีนี้นะครับได้ส่งฟ้องนะครับต่ออัยการพิเศษแล้วนะครับสำหรับนายยิมเลียกและนายวิรัญญานี่ได้หลบหนีนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนนะครับได้ทำเรื่องถึงของการต่างประเทศนะครับของสำนักงานตุลาการชาตินะครับเพื่อประสานอินเตอร์โพลนะครับในการที่นะครับจะออกหมายแดงนะครับเพื่อในการสืบจับต่อไปนะครับส่วนคดีที่2นะครับประมาณปลายปีนะครับปลายปี68นะครับโดยกองบังคับการปราบปรามกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับก็ตรวจพบว่านะครับนายเบนสมิธนะครับและภรรยาเนี่ยได้ถูกแจ้งความนะครับโดยผู้เสียหายท่านหนึ่งนะครับผู้เสียหายท่านหนึ่งเป็นการช่อโกงนะครับเป็นการช่อโกงพบความเสียหายโดยหลอกให้ร่วมลงทุนนะครับเป็นจำนวนเงินประมาณ900ล้านบาทนะครับซึ่งคดีนี้นะครับปอสอนะครับปอสอนี่ได้ดำเนินการนะครับออกหมายจับนายเบนสมิธและภรรยานะครับแล้วได้ประสานทางอินเตอร์โพลนะครับเพื่อออกหมายแดงนะครับประกาศสืบจับต่อไปนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับคดีที่3ครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะครับ2569นะครับทางปปงเนี่ยได้มอบหมายนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับบุคคลทั้ง5คนนะครับและพวกนะครับ คนแรกนะครับก็เป็นนายยิมเรียกและภรรยานะครับวิริญญายิมนะครับคนที่3ก็คือเบนสมิธและภรรยานะครับก็คือนางคาทาเรียบิเวอร์นะครับคนที่5คือนางสุดารักษ์สง่าเมืองนะครับซึ่งเป็นอดีตของนายภรรยาของเบนสมิธนะครับซึ่งมีทรัพย์สินบางอย่างนะครับที่ได้ฝากไว้ในบัญชีของนางสุภารัตน์นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับกองบังคับการปราบปรามเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าในส่วนของทรัพย์สินนะครับที่ได้ทำการยึดมานะครับและการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับก็คงจะต้องให้ทางเวลาให้เวลากับทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีความชัดเจนนะครับที่เราจะได้ฟ้องนะครับสำนวนทางต่อไปยังอัยการและศาลต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2ก็เป็นในเรื่องของการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมูลฐานนะครับโดยแยกออกเป็น2ครั้งนะครับก็คือในครั้งแรกเนี่ยทางปปง.นะครับทางอนุกรรมการธุรกรรมเนี่ยได้มีคำสั่งนะครับยึดทรัพย์สินของนายยิมเลียกและภรรยานะครับเบนสมิธและภรรยาพร้อมพวกนะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น68รายการนะครับมูลค่า 12,000 ล้านบาทนะครับซึ่งต่อมาศาลได้มีคำสั่งยึดและยัดไว้ชั่วคราวตามคดีดำที่ปปน 31/69 นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของศาลแพ่งนะครับในส่วนของการยึดทรัพย์ครั้งแรกนี้นะครับไม่มีการเพิกถอนทรัพย์นะครับหมายความว่าเราได้ทำการยึดทรัพย์ไว้จำนวนนะครับซึ่งในส่วนของการยึดทรัพย์ครั้งแรกนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3คำสั่งนะครับของปปง.นะครับที่รวมนะครับในการยึดทรัพย์ของทางกลุ่มคนดังกล่าวที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับในส่วนของครั้งที่2นะครับทางทำงานปปง.นะครับได้ตรวจสอบขยายผลนะครับถึงความผูกพันเส้นทางเงินต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องของการร่วมลงทุนนะครับกลุ่มทุนต่างๆรวมทั้ง CAI นะครับแล้วก็กองทุนต่างๆเนี่ยก็ได้ทำการยึดทรัพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองรวมทั้งสิ้น34รายการนะครับมูลค่าประมาณ 8,200 ล้านบาทนะครับโดยการนะครับเป็นการประชุมเมื่อวันที่8เมษายน2569นะครับเป็นการประชุมครั้งที่4นะครับรวมในการยึดครั้งนี้นะครับโดยใช้คำสั่งของปปง.เนี่ยจำนวน2คำสั่งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอยู่ในระหว่างการพิจารณาของปปง.นะครับที่จะส่งไปให้ทางสำนักงานอัยการคดีพิเศษนะครับทราบว่านะครับจะส่งได้ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้ติดตามนะครับแล้วก็ได้สอบถามความคืบหน้านะครับในส่วนต่างๆนะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จนะครับให้มากที่สุดนะครับก็ขออนุญาตสรุปนะครับในเรื่องของการยึดทรัพย์ทั้ง2ครั้งนะครับปปง.ได้ทำการยึดทรัพย์จำนวนทั้งสิ้น103รายการนะครับเป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทเศษนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับหากเสร็จสิ้นและเสร็จก็จะในประกาศในราชกิจจาเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ต่อไปนะครับนี่คือในส่วนของในประเด็นของการดำเนินคดีนะครับส่วนในประเด็นคำถามที่1 นะครับที่พูดถึงบริษัทพุยวันเปนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงนะครับนำเรียนชี้แจงโดยคร่าวๆนะครับก็คือนะครับเป็นการดำเนินการของนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนะครับที่ผมได้นำเรียนมาเนี่ยก็มีทั้งหมด3หน่วยงานแล้วนะครับที่ร่วมกันนะครับดำเนินการในส่วนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมานำเรียนได้เนี่ยก็ต้องรวบรวมนะครับทั้งกองปราบปรามนะครับทั้งปอสอและทางปอทอนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ได้ที่ได้รับฟังกับทางท่านสมาชิกนะครับที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าควรนะครับจะให้มีการเร่งรัดอะไรต่างๆเนี่ยผมเห็นควรที่ว่าในสำนวนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับลักษณะนี้ที่ไปชวนให้ความสนใจเนี่ยควรจะทำในรูปของคณะกรรมการนะครับเพราะว่าการติดตามผลความคืบหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ได้ชัดเจนในส่วนของรัฐบาลนะแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับซึ่งก็รับผิดชอบในส่วนของเรื่องการปราบปรามนะครับนั่นคืออนุ การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งทางท่านนายกได้มอบหมายเนี่ยเราก็จะได้มีส่วนแล้วก็ได้ขับเคลื่อนนะครับการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอย้อนกลับมานะครับในเรื่องของห้วยวันเปนะครับห้วยวันเปเนี่ยก็มีสืบเนื่องนะครับที่ทำการจับกุมนะก็มีผู้เสียหายนะครับก็อายุประมาณ75ปีนะครับได้เข้ามาแจ้งความที่ปอทนะครับประมาณเดือนสิงหาปี68นะครับว่าถูกมิจฉาชีพเนี่ยชักชวนนะครับอ้างเทรดหุ้นนะครับได้กำไรดีนะครับผ่านบัญชีชื่อยูเรล่าเทรดดิ้ง999นะครับก็โอนเงินให้ผู้เสียหายไปนะครับซึ่งหลังจากที่โอนเงินไปนะก็เป็นตามขั้นตอนนะครับที่ทางท่านสมาชิกได้ดำเนินชี้แจงเบื้องต้นนะครับการโอนเงินสดของทางผู้เสียหายนะครับก็จะผ่านไปทางบัญชีม้านะครับบัญชีม้านิติบุคคลนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเงินคริปโตนะครับจากคริปโตเป็น USDT นะครับแล้วก็ไปเป็น private wallet ต่างๆนะครับแล้วก็ไปโดยโอนไปที่นะครับโดย USDT นี่ก็โอนไปที่นะครับหุ้ยวันเปนะครับหลังจากนั้นก็มีโปรแกรมในการแยกแยะบัญชีเงินต่างๆนะครับเพื่อให้ยากในการติดตามนะครับแล้วก็โอนเงินเข้านะครับ exchange นะครับของทางกลุ่มผู้ต้องหานะครับแล้วก็โอนเงินนะครับไปที่บัญชีนะครับบัญชีของทางกลุ่มผู้ต้องหาที่ได้ทำการจับกลุ่มตัวได้
3: ท่านรัฐมนตรีดูเวลาด้วยนะครับขออนุญาตนะครับท่านรัฐมนตรีดูเวลาด้วยครับเดี๋ยวจะมีคำถามหนึ่ง
8: ครับผมครับขอบคุณมากครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะกลับเรียนนะครับว่าการดำเนินการของห้วยวันเปเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการนะครับก็ได้ทำเบื้องต้นโดยสรุปก็คือได้ทำการยึดทรัพย์นะครับของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยจำนวน46ล้านนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยในเรื่องนี้นะครับพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นคนสั่งฟ้องส่งสำนวนไปที่อัยการแล้วเมื่อวันที่26สิงหานะครับและข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดในคดีนี้ก็คือนะครับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือนะครับในการส่งข้อมูลนะครับรายละเอียดนะครับผู้ถือหุ้นทุกรายต่างๆของบริษัทหุ้นเปซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับให้กับทางปอทนะครับเป็นเหตุไม่สามารถได้ติดตามนะครับในรายละเอียดต่างๆได้เท่าที่ควรนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางประเทศไทยครับนำเรียนให้ทราบเบื้องต้นครับขอบคุณครับ
3: เชิญท่านรังสิมันโรมถามคำถามครั้งที่2ครับเชิญครับ
9: เรียนท่านประธานครับผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจริงๆในการถามของผมครั้งนี้หลักสำคัญคือเครือข่ายเบนสมิธกับหุ้ยวันเปผมคิดว่าการออกหมายจับในคดีช่อโกงอะไรต่างๆซึ่งเป็นไปตามข่าวสารเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพต่อท่านรัฐมนตรีนะครับเราทุกคนรู้อยู่แล้วฮะเราทุกคนรู้ตามข่าวแต่สิ่งที่ผมกำลังพยายามตั้งประเด็นก็คือเครือข่ายหุ้ยวันเปเนี่ยมันเป็นเครือข่ายสำคัญเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากท่านรัฐมนตรีทราบไหมครับว่าเส้นเงินที่ไหลผ่านแพลตฟอร์มหุ้ยวันเปเนี่ยเรียกว่าแทบจะเกือบเท่ากับงบประมาณแผ่นดินต่อปีของประเทศเราเลยนะฮะเฉพาะวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับการใช้การทำความผิดในประเทศไทยเนี่ยมีเส้นเงินที่ไหลเวียนเนี่ยอาจจะถึงแสนล้านเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงมันไม่ใช่มีมิติแค่เฉพาะการทลายเครือข่ายอาชญากรหรือการจับกุมเท่านั้นแต่ผมคิดว่านี่คือการขยายผลจากฐานข้อมูลที่ CIB หรือสอบสวนกลางมีอยู่แล้วนอกจากการจับกุมแต่ยังรวมไปถึงการยึดอายัดทรัพย์เพื่อเอาเงินเหล่านี้มาคืนให้กับเหยื่อที่เป็นพี่น้องที่เป็นพี่น้องชาวไทยของเราทุกๆคนแต่สิ่งที่ผมได้ฟังวันนี้คือผมแทบไม่เห็นความคืบหน้าอะไรของการขยายผลเกี่ยวกับเครือข่ายหุ้ยวันเลยแม้แต่น้อยฮะท่านรัฐมนตรีพูดเองนะครับว่า CIB เนี่ยมีปฏิบัติการ Skyfall ย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68ผ่านมาจนถึงวันนี้9เดือนแล้วครับที่ท่านบอกว่าต้องรวบรวมเอกสารจะต้องมีการขยายผลเอกสารมันเยอะ9เดือนแล้วครับนั่นคือเวลาที่เสียไปแล้วท่านรัฐมนตรีทราบไหมจนถึงตอนนี้มีการรายงานข่าวออกมาแล้วว่าหุ้ยวันเปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่เป็นสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาเนี่ยเขามีการปิดตัวแล้วทรัพย์สินต่างๆเขามีการยักย้ายถ่ายโอนกันแล้วผมถามง่ายๆถ้าเราทำงานเป็นช้ากันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเอาเงินมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรข้อมูลที่ท่านชี้แจงออกมาไม่มีอะไรใหม่เลย
7: นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยผมถึงพยายามเน้นย้ำว่าผมต้องถามนายกเพราะนายกคุม CIB ปกง.อยู่ภายใต้นายกท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมคาดหวังมากกว่านี้นะครับผมคาดหวังว่าท่านจะตอบให้ตรงประเด็นกว่านี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ที่จะต้องมีการดำเนินการขยายผลกับหุ้ยวันเปเนี่ยขยายผลอย่างไร

0: คือตกลงแล้วไม่ใช่แค่การประสานงานแต่ตกลงแล้วนี่ออกหมายแดงได้แล้วหรือยังท่านตอบชัดๆอีกสักครั้งได้ไหมฮะในส่วนเรื่องนี้ประเด็นถัดมาฮะท่านพูดถึงหุ้ยวันซึ่งวันนี้เรายอมรับตรงกันเรามีข้อมูลเหมือนกันว่าหุ้ยวันเนี่ยเคยมีการดำเนินคดีใน CIB สไลด์ที่ท่านโชว์ก็เป็นสไลด์ที่ทำมาจากข้อมูลเดียวกันกับผมนั่นแหละเพียงแต่ว่าข้อมูลของผมเอามาจาก CIB โดยตรงสไลด์ของ CIB โดยตรงเอามาใช้ในสภาแห่งนี้สิ่งที่ผมอยากจะทราบก็คือกรณีที่บริษัทอย่างหุ้ยวันกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปดูหรอกครับว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องใครเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้ข่าวล่าสุดน่าจะสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ท่านรัฐมนตรีได้ทราบผ่านทางท่านประธานนะครับนายฮุนโตหลานของสมเด็จฮุนเซนออกมายอมรับแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแห่งนี้ซึ่งจริงๆข้อมูลนี้นะครับถึงแม้จะมีการออกข่าวมาสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็เคยมีการอภิปรายในสภาแห่งนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินหนึ่งซึ่งประเด็นก็คือผมก็มีการพูดเรื่องนี้ว่านายฮุนโตเนี่ยเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้จนถึงวันนี้ท่านออกหมายจับไหมฮะจนถึงวันนี้มีการดำเนินคดีไหมฮะหรือสรุปแล้วเนี่ยไอ้40กว่าคนตามสไลด์ของท่านที่มีการแสดงให้เห็นในสภาเนี่ยก็เป็นแค่ตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นเองผมจึงอยากจะฟังชัดๆจากท่านรัฐมนตรีผ่านทางท่านประธานนะว่าตกลงกรณีของนายฮุนโตเนี่ยจะมีการออกหมายจับในประเทศไทยไหมจะมีถ้ามีการออกหมายจับแล้วจะมีการประสานอินเตอร์โพลเพื่อขอออกหมายแดงด้วยหรือไม่นั่นอีกคำถามย่อยที่ผมต้องการได้ยินจากท่านดังนั้นนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับท่านประธานสิ่งที่เราอยากเห็นคือการเอาจริงเอาจังท่านจะสามารถพูดอย่างชัดเจนได้หรือไม่นะครับว่ารัฐบาลนี้จะมีการขยายผลรวมไปถึงบรรดาอีลีทกลุ่มอีลีทต่างๆและรวมไปถึงบรรดานักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเบนสมิธถ้าท่านบอกว่าท่านจะเอาจริงช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเราสังคมไทยจะได้เห็นการทลายเครือข่ายนี้เมื่อไหร่ย้ำนะครับผมมี3คำถามย่อยคำถามย่อยที่1ก็คือเรื่องหุ้ยวันนะครับคำถามย่อยที่2ก็คือเรื่องของฮุนโตและคำถามย่อยที่3ก็คือการทลายเครือข่ายอีลีทสีเทาเครือข่ายนักการเมืองสีเทาที่ยังบางคนยังอยู่ในสภาแห่งนี้บางคนอยู่นอกสภาขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานครับครับพอดีเมื่อกี้ก็โดยเรื่องของเวลานะครับก็เลยหยุดในเรื่องของคำถามประเด็นที่1นะครับก็ขออนุญาตตอบคำถามท่านสมาชิกในประเด็นที่2นะครับในเรื่องของความคืบหน้านะครับตามประเด็นย่อยนะครับก็คือถามว่าในเรื่องของรายละเอียดในการดำเนินการกับทางแพลตฟอร์มหุ้ยวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณโตแล้วก็เรื่องของการทลายเครือข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะครับต่างๆนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นนะครับในส่วนของนะครับการขยายนะครับผลนะครับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องบริษัทวิวันเปนะครับก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับนี่คือข้อที่จริงนะครับข้อที่จริงที่ปรากฏซึ่งเชื่อว่าก็คงจะพูดได้นะครับก็โดยทางสธ.นะครับก็ได้ตรวจพบนะครับบริษัทที่นะครับทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหุ้ยวันนะครับเป็นนิติบุคคลนะครับที่มีประวัติการกระทำความผิดและแจ้งความออนไลน์มาแล้วมากกว่า70คดีนะครับพ่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม2566ถึงมกราคม2569นะครับความเสียหายประมาณ190ล้านบาทเศษนะครับโดยต่อมานะครับก็วันที่3มีนาคมนะครับทางสธ.และก็ทางปปง.เนี่ยก็ได้เข้าทำการตรวจค้น5จุดในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับก็ทำการจับกุมตัวนายสิทธิชัยเชื้อชัยนะครับตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็จังหวัดระยองนะครับลงวันที่2มีนาคมนะครับในความผิดฐานนะครับสนับสนุนการกระทำผิดช่อโกงประชาชนผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

0: เครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลงทุนออนไลน์นะครับและการเทรดหุ้นนะครับแล้วก็ได้ยึดทรัพย์บางส่วนนะครับที่ใช้ในการกระทำผิดและที่ได้มาจากการกระทำผิดนะครับและต่อมานะครับก็ในวันที่14มีนาคมนะครับทางสธ.ก็ได้เท่าเข้าทำการตรวจค้นบ้านของนายสิทธิชัยเชื้อชัยนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของนายขอโทษครับได้เข้าทำการตรวจค้นของบ้านของนายวุฒิชัยเชื้อชัยนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของนายสิทธิชัยเชื้อชัยนะครับหลังจากพบว่ามีความเชื่อมโยงนะครับเงินกับผู้เสียหายนะที่โอนเข้าบัญชีของบริษัทนะครับและก็บัญชีส่วนตัวของนายวุฒิชัยนะครับซึ่งนายวุฒิชัยนะครับก็ตำแหน่งก็เป็นเลขานุการนะครับนายกอบจนะครับก็ในส่วนนี้ครับเราก็จะได้ดำเนินการสืบสวนต่อไปนะครับขออนุญาตนำเรียนเพื่อทราบนะครับว่าในส่วนของการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยเราคงต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานนะครับเราจะในเรื่องของบ่อแสนะครับในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเรารับฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการที่จะเอาพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทางเราจะต้องรวบรวมนะครับพยานหลักฐานต่างๆให้ชัดเจนนะครับเราไม่สามารถเอาข้อมูลจากChatGPT นะครับไปในข้อไปในสำนวนการสืบสวนนะครับเพื่อให้ศาลพิจารณาได้นะครับทางตำรวจเรานะครับก็คงต้องหาพยานหลักฐานตามกำลังความสามารถอย่างเต็มที่นะครับซึ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมนำเรียนไปแล้วว่าบริษัทพุ่ยวันเนี่ยได้ปิดตัวลงอันนี้เราทราบทุกคนนะครับพุ่ยวันโตนะครับเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอันนี้เราทราบทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของหลักฐานในรายละเอียดต่างๆที่จะนะครับเอามาพูดในสภาแห่งนี้ได้ทางผมก็คงจะต้องมีพยานหลักฐานที่รองรับและยืนยันได้นะครับที่จะมาทำกับเรียนให้กับทางท่านสมาชิกทุกคนได้ทราบนะครับก็ในส่วนครับข้อที่3นะครับคำถามย่อยข้อที่3ที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับมีมาตรการนะครับอย่างไรในการที่จะดำเนินการกับเครือข่ายต่างๆนะครับที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ขอยืนยันนะครับทางรัฐบาลนะครับโดยทางพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้ดำเนินการนะครับโดยตั้งคณะกรรมการในเรื่องของปราบปรามในเรื่องนี้นะครับและมีนะครับในการตั้งอนุต่างๆนะครับสามอนุนะครับก็คือในอนุในเรื่องของการปราบปรามนะครับโดยมีผมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนะครับอนุในการป้องกันนะครับก็โดยมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับและอนุนะครับในการตรวจสอบเส้นเงินนะครับและธุรกรรมต่างๆนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะทั้ง3อนุนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านสมาชิกนะครับที่ให้ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งผมเองเนี่ยมีความคิดนะครับอยากให้พนักงานสอบสวนทุกหน่วยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีนี้นะครับอยากมานะครับขอข้อมูลนะครับจากท่านสมาชิกที่มีข้อมูลในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อประกอบในสำนวนการสอบสวนเพื่อเป็นช่องทางในการสอบสวนนะครับซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านสมาชิกนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วเราก็จะนำเรื่องนี้นะครับประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาพบแล้วก็มาขอข้อมูลกับทางท่านสมาชิกนะครับเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่อไปครับผมในส่วนของหมายแดงนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะติดตามนะครับแล้วก็จะหาช่องทางที่จะตอบทางท่านสมาชิกต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่าน
2: ท่านประธานขอสั้นๆนิดเดียวครับผม
1: เดี๋ยวสักครู่นึงครับท่านท่านรัฐมนตรีน่าจะตอบได้ครบถ้วนนะครับแต่เดี๋ยวท่านจริงๆเวลาใช้ไปพอสมควรแล้วแต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับผมจะให้ท่านรังสิมันอีกสักนิดหนึ่งเชิญครับ
2: ได้ครับ
1: จะไม่มีการถามตอบแล้วนะครับเชิญท่านครับ
2: รับทราบครับท่านประธานเดี๋ยวท่านประธานผมรังสิมันลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับผมสั้นๆนิดเดียวคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์สาธารณะและเป็นเรื่องใหญ่ผมก็อยากจะเห็นการแก้จริงๆพูดตรงๆกับท่านรัฐมนตรีนะครับผมไม่ได้อยากจะทำให้เอาเรื่องนี้มาทำให้เป็นการดิสเครดิตอะไรใครทั้งสิ้นผมก็ยึดตามพยานหลักฐานแล้วผมก็เรียนกับท่านรัฐมนตรีตรงๆฮะผมเนี่ยพร้อมในการให้ข้อมูลฮะท่านทำหนังสือเชิญได้เลยครับออกตั้งแต่วันนี้ได้เลยผมพร้อมไปให้ข้อมูลนะครับผมไม่มีปัญหาเลยฮะหรือวันพรุ่งนี้ที่เราจะมีการประชุมรัฐสภานะครับท่านให้คนนะครับมาที่สภาก็ได้ฮะ ผมพร้อมให้ข้อมูลเต็มที่ขนพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจริงๆข้อมูลเหล่านี้นะครับผมต้องเรียนย้ำต่อท่านประธานว่าความเป็นจริงผมก็ให้ไปหมดแล้วตั้งแต่ผมยังทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงดังนั้นในเรื่องของข้อมูลผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้สบายใจว่าผมไม่กักข้อมูลและผมพร้อมให้ความร่วมมือแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะต้องเรียนต่อท่านรัฐมนตรีนะครับว่าตามที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดเองว่านายฮุนโตเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มผู้ยวนเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ทราบทุกคนทราบแต่ต้องอาศัยพยานหลักฐานแต่ประเด็นที่มันต้องขยายผลหรือพูดให้มันชัดกว่านั้นเนี่ยคือเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีพูดต่อสภาแห่งนี้ว่าท่านทราบแล้วว่านายฮุนโตเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มนี้เนี่ยผมเป็นกังวลฮะว่าท่านในเมื่อท่านทราบแล้วท่านไม่ดำเนินการในการเอาผิดต่อนายฮุนโตเนี่ยเดี๋ยวไปมันจะกลายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยสุดท้ายนิดเดียวครับท่านประธานผมยืนยันกับท่านนะครับผมพร้อมให้ความร่วมมือแล้วช่วยขยายผลเรื่องนี้แล้วผมจะรอดูนะครับว่าเมื่อท่านรู้อยู่แล้วว่านายฮุนโตเกี่ยวเนี่ยแล้วท่านไม่ทำเนี่ยยังไงผมเอาจริงกับเรื่องนี้แน่นอนขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรังสิมันครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีท่านตอบแล้วท่านดำเนินการอยู่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ทำนะครับผมไม่อยากให้มีการถามตอบแล้วเพราะว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ในฐานะผู้ตอบแล้วก็ท่านรังสิมันโรมผู้ถามนะครับก็ถือว่าจบในกระทู้ถามนี้นะครับต่อไปเป็นขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.2 กระทู้ถามที่015เรื่องขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการของพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชของท่านสมศักดิ์แสงอริยกุลถามนายกรัฐมนตรีด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151นะครับซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้อยู่ในห้องประชุมแล้วนะครับดังนั้นก็ขอเชิญท่านสมศักดิ์แสงอริยกุลครับได้ดำเนินการเลยครับเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสมศักดิ์แสงอริยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นครศรีธรรมราชพรรคก้าวธรรมตามที่กระผมได้ตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมืองทุ่งสงสำซากและหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการไว้นั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับนำเรียนว่าอำเภอทุ่งสงเป็นเมืองใหญ่รองมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นชุมทางก็สำคัญนะครับก็เป็นเมืองเป็นศูนย์รวมโลจิสติกนะครับที่จะนำสินค้าหรือเป็นชุมทางรถไฟรวมถึงจุดยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมต่อทางอ่าวไทยเข้าไปกับอันดามันนะครับเพื่อที่จะสู่ภาคใต้หากน้ำท่วมทุ่งสงนะครับถนนก็จะเป็นอัมพาตทางด้านทั้งเศรษฐกิจและการขนส่งนะครับเราก็ขอนำเรียนว่าสภาพพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงนะครับเป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งกระทะทิศเหนือของอำเภอทุ่งสงของเมืองอำเภอทุ่งสงนี้มีภูเขาหลวงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคลองหลายสายเช่นคลองท่าแพคลองท่าโหลนคลองท่าเลาและคลองวังอีบซึ่งไหลผ่านตัวเมืองอำเภอทุ่งสงไปสู่ทางทิศใต้นะครับมีบ้านเรือนที่อยู่ในตัวเมืองทุ่งสงที่น้ำไหลผ่านนี่อย่างหนาแน่นคิดเป็นประชากรก็ประมาณ 4-5 หมื่นคนคิดเป็นครัวเรือนก็ประมาณ 7-8 พันครัวเรือนนะครับท่านประธานรวมถึงพื้นที่ที่ใกล้เคียงเช่นตำบลชะมายนะครับ ก็รวมแล้วกินพื้นที่ประมาณ10กว่าตารางกิโลเมตรน้ำท่วมแต่ละครั้งนะครับสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะทางด้านของการขนส่งสินค้าไปทางภาคใต้เนื่องจากทุ่งสงเป็นหัวใจในโลจิสติกที่จะกระจายสินค้าไปได้ทั่วถ้าหากน้ำท่วมก็จะเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนก็ดีนะครับก็คิดเป็นหลายพันล้านบาทนะครับเนื่องจากรัฐต้องไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าเยียวยาค่าปรับปรุงการก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคต่างๆนะครับในแต่ละครั้งเป็นเงินหลายร้อยล้านบาทนะครับท่านประธานในอดีตนะครับสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมจำได้ว่าอำเภอทุ่งสงนะฮะน้ำไม่ท่วมเนื่องจากสมัยก่อนน้ำที่ไหลมาจากทิศเหนือมุ่งสู่ทางใต้นี่จะเป็นทุ่งนาแต่ต่อมานะครับได้มีการก่อสร้างทางหลวงสาย41นะครับขึ้นเมื่อประมาณ40ปีก่อนทำให้เป็นกำแพงกั้นน้ำอย่างดีทางตลอดแนวทางทิศใต้ที่น้ำไหลผ่านนะครับอีกทั้งสิ่งที่น่าตกใจก็คือคลองที่เคยไหลผ่านเช่นคลองนาแขกคลองนาซึ่งเป็นที่ระบายน้ำของอำเภอเมืองทุ่งสงนะครับก็กลายเป็นท่อเหลี่ยมที่ไม่ได้มาตรฐานบางแห่งมีสองช่องบ้างบางแห่งมี3ช่องบ้างซึ่งน้ำไม่สามารถที่จะระบายได้ทันนะครับท่านประธานและการก่อสร้างก็ก่อสร้างมายาวนานทำให้มีดินและทรายไปทับถมทำให้ตื้นเขินน้ำไม่สามารถระบายตามธรรมชาติได้อีกทั้งเมื่อ30ปีก่อนก็มีการยกระดับถนนผ่านไปทางจังหวัดตรังนะครับถนนวงแหวนผ่านไปทางจังหวัดตรังก็ได้ยกระดับขึ้นไปอีกเป็นเมตรอีกทั้งได้ก่อสร้างเกาะกลางไว้กลางถนนยิ่งทำให้เป็นกำแพงกันน้ำอย่างดีนะครับทำให้น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองทุ่งสงและตัวเมืองชะมายก็ดีนะครับก็จะไหลมาติดที่กำแพงถนนแห่งนี้รถที่สัญจรจากกรุงเทพก็ดีจากภาคใต้ก็ดีก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาบรรทุกสินค้าไปมาได้รวมถึงน้ำที่มาอยู่บริเวณนี้ก็จะไหลย้อนกลับไปที่เมืองทุ่งสงอีกครั้งทำให้การท่วมของน้ำเนี่ยแต่ละครั้งนี่ท่วมสูงขึ้นไปเรื่อยแต่ของแต่ละปีครับท่านประธานครับผมคิดว่าถ้าเราไม่จากระบบการระบายน้ำที่ไม่ถูกต้องตามความจริงและข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนะครับหากเราไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ให้เป็นเสร็จในวันนี้เท่ากับเรากำลังปล่อยให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภาคใต้อยู่ในความเสี่ยงทุ่งสงเข้มแข็งภาคใต้ก็เข้มแข็งและนั่นหมายถึงประเทศไทยที่เข้มแข็งกับผมจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านท่านสภาดังนี้ครับข้อที่1รัฐบาลมีแผนที่จะเปลี่ยนระบบท่อเหลี่ยมที่อุดตันให้เป็นสะพานระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมสมัยใหม่ได้หรือไม่และการรื้อถอนเพื่อการก่อสร้างนี้จะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรหลักขอทราบรายละเอียดและเชิงโครงสร้างและระยะเวลาครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบครับ
4: ครับสำหรับประเด็นคำถามนะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการระบายน้ำนะครับให้เกิดความรวดเร็วโดยการออกแบบสะพานใหม่หรือเอาท่อเหลี่ยมออกนะครับได้หรือไม่นั้นพบว่านะครับสถานที่ที่พูดมาเนี่ยครับอยู่บนทางหลวงหมายเลข41ถนนทุ่งสงร่อนพิบูลนะครับมีสภาพเป็นบล็อกคอนเวิร์ตนะครับขนาด2เมตรนะครับมีพื้นที่หน้าตัดการระบายน้ำเนี่ย10ตารางเมตรนะครับโดยจากประวัติน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยนะครับย้อนหลัง3ปีนะครับเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝนสูงสุดต่อวันณสถานีคลองท่าเหลานะครับผลปรากฏว่านะครับในปี2566ถึงปี2567นะครับฝนตกสูงสุดเนี่ย95มิลลิเมตรนะครับสามารถระบายน้ำได้เพียงพอนะครับแต่ในปี2568นะครับเกิดเรนบอมนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับมีปริมาณน้ำฝนในวันที่20พฤศจิกายน2568เนี่ยสูงกว่า 141.2 มิลลิเมตรนะครับซึ่งทำให้เกิดการท่วมผิวจราจรนะครับประมาณ10เซนติเมตรบริเวณไหลทางนะครับระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับจากนั้นได้มีการระบายน้ำนะครับเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะครับทั้งนี้นะครับในกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนชุ่มสงนะครับระยะทางที่2งบประมาณทั้งหมดทั้งโครงการประมาณ296ล้านบาทนะครับเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นะครับทำให้พื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับทางเข้ารับน้ำจากฝั่งคลองป้าปานนะครับมีขนาด4เมตรหรือ3เมตรนะครับมีพื้นที่หน้าตัก12ตารางเมตรนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น2เมตรจากเป็นเพิ่มขึ้นมา2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นทำให้บล็อกคอนเวิร์ตนะครับที่มีอยู่นะครับสามารถเพียงพอในการรับน้ำนะครับจากคลองป้าปานนะครับในการนี้นะครับหากจะต้องกระจายนะครับหรือเปลี่ยนสะพานนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานทางแขวงนะครับนครศรีธรรมราชที่2นะครับสำรวจออกแบบและตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างต่อไปนะครับโดยในการดำเนินงานนะครับของกรมทางหลวงได้ดำเนินการขุดลอกระบบระบายน้ำตามฤดูกาลนะครับในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีขึ้นนะครับเรียนท่านประธานนะครับไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับที่ตั้งคำถามเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่ผมนะครับได้พยายามนะครับรวบรวมแล้วก็เรียกประชุมหน่วยงานนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็พยายามกำชับนะครับในภาพที่ท่านได้ขึ้นจอเมื่อสักครู่นะครับว่าไม่ให้มีสภาพอย่างนั้นก่อนที่น้ำฝนนะครับจะมานะครับก่อนที่ฤดูฝนจะมานะครับแล้วก็จะพยายามกำชับแล้วก็ติดตามนะครับในหน่วยงานนะครับเพื่อจะไม่ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเข้าไปกีดขวางนะครับทางน้ำนะครับกับพื้นที่รับน้ำนะครับกับทางระบายน้ำครับผม
1: ครับเชิญท่านสมศักดิ
3: ์ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยที่ตอบคำถามแต่ด้วยความเป็นจริงนะครับท่านครับตรงบริเวณช่องทางน้ำไหลที่เมื่อก่อนเป็นคลองมันอยู่สองแนวทางนะครับทางหนึ่งไปทางโรงเรียนหนองว่าอีกทางหนึ่งอยู่ถนนเอเชียซึ่งทั้งสองถนนสองสายนี้ก็จะมีท่อเหลี่ยมอยู่รวมเป็น4จุดนะครับส่วนสะพานคลองถ้าเราน้ำก็จะระบายได้ไม่ทันนะฮะน้ำก็จะมาเออมาทางทิศใต้ติดกับตำบลชะมายนะครับทางทิศใต้ของเมืองตุ้งสงซึ่งติดอยู่กับตำบลชะมายน้ำก็จะเออถ้าหากไม่มีการแก้ไขโดยการทำสะพานโดยเร่งด่วนคิดว่าน้ำเนี่ยจะระบายไม่ทันแล้วก็จะท่วมเหมือนเดิมนะยิ่งขนาดนี้มีการความการเติบโตของเมืองนะครับอย่างรวดเร็วมีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรต่างๆซึ่งทำให้ห้วยหนองกองบึงที่เคยเป็นที่กักเก็บน้ำจะรอน้ำได้ก็จะไม่มีซะแล้วนะครับทำให้น้ำไม่สามารถที่จะจะรอได้อีกทั้งขณะนี้มีการก่อสร้างทางทิศใต้ของมุชมายนะครับก็คือฝ่ายน้ำล้นของตำบลตรงบริเวณหนองแสงครับตรงบริเวณหนองแสงไม่ทราบว่าต่อไปนี้จะเกิดเป็นปัญหาทำให้ทรายทับถมขึ้นทำให้น้ำที่ไหลจากตุ้งสงจะรออีกหรือไม่ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ไปประชุมกันเมื่อ2วันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอหน่วยงานชนประทานก็ดีนะครับแหวงทางหลวงที่16ก็ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะท่านปริญญาท่านผอ.แขวงการทางที่2จังหวัดนครศรีธรรมราชที่2อำเภอทุ่งสงซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยบอกว่าจะนำเครื่องจักรกลก้าวขุดลอกและนำสิ่งกีดขวางออกไปก่อน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณณโอกาสนี้นะครับท่านประธานครับผมก็จะขอนำเรียนคำถามข้อที่สองว่ารัฐบาลจะมีแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสังขยานาเมืองผังเมืองร่วมกันอย่างไรเพื่อไม่ให้โครงการก่อสร้างถนนในอนาคตกลายเป็นอุปสรรคขวางทางน้ำเหมือนที่ผ่านมาและจะมีการนำเทคโนโลยีเตือนภัยอัจฉริยะมาใช้ในพื้นที่แห่งกระทะของอำเภอทุ่งสงอีกทั้งป้องกันการบุกรุกลำห้วยลำคลองสร้างสิ่งกีดขวางของชาวบ้านต่อไปอย่างไรครับขอขอบคุณครับ
1: ครับจ้าครับ
4: ขอบคุณเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับก็นะครับจากการที่เพื่อนสมาชิกได้ถามนะครับถึงแนวทางนะครับการปรับแก้ผังเมืองนะครับหรือว่าการที่เกิดโครงการสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับจะทำไงไม่ให้เป็นอุปสรรคนะครับก็ตอนนี้นะครับเราได้มีการวางแผนและจัดทำแผงผังน้ำนะครับแล้วก็ได้แก่พื้นที่ที่เสี่ยงนะครับที่เกิดนะครับไม่ให้ซ้ำรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนในปริมาณ10ปี25ปีและ100ปีนะครับคงข่ายทางน้ำเพื่อให้พื้นที่น้ำนองพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อให้หน่วยงานนะครับที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับกิจการการก่อสร้างถนนหรือควบคุมอนุญาตสิ่งปลูกสร้างนะครับนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินงานและให้ประชาชนตระหนักรู้และระมัดระวังในการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับเรามีการวางแผนจัดการแผนผังแสดงที่โล่งนะครับให้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องคือการกำหนดนะครับที่โล่งเพื่อสงวนรักษาสภาพการระบายน้ำทางธรรมชาตินะครับที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมน้ำและลำคลองนะครับและยังมีการวางแผนจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับที่ได้จำแนกประเภทซึ่งการจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสาระสำคัญเช่นการกำหนดระยะถอยร่นริมน้ำนะครับเพื่อมิให้เกิดการลุกล้ำเส้นทางสาธารณะนะครับปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎกระทรวงที่ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2556นะครับและกฎกระทรวงที่ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางกรมโยธานะครับได้มีการดำเนินงานปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมขออนุญาตยกรายละเอียดนะครับเช่นการที่เรามีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะถอยร่นนะครับริมฝั่งแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะนะครับให้ที่ดินประเภทชุมชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าและที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ตลอดจนมีการกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินฝั่งแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งสาธารณะให้มีที่ว่างตลอดแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า6เมตรนะครับอีกทั้งเรายังมีการดำเนินงานวางแผนปรับปรุงผังเมืองรวมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะส่งให้ทางเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการแจ้งเตือนนะครับว่าวันนี้เรามีเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราก็มีการมอนิเตอร์นะครับในเรื่องปริมาณน้ำฝนไม่ใช่เฉพาะกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับแต่รวมถึงพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะทำการส่งข้อมูลเนี่ยนะครับในการแจ้งเตือนเนี่ยเป็นระยะนะครับหลังจากที่เราทราบจากกรมอุตุมานะครับล่วงหน้า1วันถึง2วันนะครับถ้าปริมาณพื้นที่ในพื้นที่ไหนมีปริมาณพื้นที่ที่มีแนวโน้มฝนตกนานแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนที่สูงเนี่ยนะครับเราก็มีระบบแจ้งเตือนด้วย SMS เรื่องไลน์ก็ดีนะครับบวกกับการแจ้งเตือนนะครับไปยังโทรศัพท์ของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วเคยเกิดเหตุการณ์นะครับในส่วนของเลนบอมก็ดีนะครับในส่วนของน้ำท่วมขังนะครับจนส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับแล้วก็ให้ถึงการแจ้งเตือนแล้วก็ไม่ใช่กับประชาชนอย่างเดียวนะครับยังรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท้องถิ่นก็ดีทางจังหวัดก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะพยายามนะครับกำชับลงไปในพื้นที่นะครับที่เพื่อนสมาชิกได้เอ่ยมานะครับก็เรียนด้วยความเคารพก็ขอบคุณนะครับในสำหรับคำถามแล้วก็ข้อมูลนะครับผมเองก็จะเก็บนำไปนะครับพิจารณานะครับแล้วก็จะสอบถามไปยังหน่วยงานนะครับก็เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นมาอีกนะครับไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ นครศรีธรรมราชแต่ก็รวมถึงทางระบายน้ำลำน้ำสาธารณะนะครับที่เรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับเพื่อการออกแบบนะครับที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีตอบครบถ้วนแล้วนะครับท่านสมศักดิ์ยังพอมีเวลาท่านมีอะไรจะฝากประเด็นความห่วงใยที่ท่านรัฐมนตรีไหมครับเชิญครับ
3: ครับครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับที่ให้ความกระจ่างแต่ในส่วนของพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะครับเนื่องจากอำเภอทุ่งสงทางด้านทิศเหนืออำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองทุ่งสงเป็นภูเขานะครับเป็นเขาหลวงซึ่งไม่ค่อยมีไม่มีสิ่งบอกเหตุซึ่งคิดว่าติดขัดอยู่ที่งบประมาณนะครับเนื่องจากมีจุดเดียวที่มีการวัดระดับน้ำไหลของความแรงความเร็วมีจุดเดียวซึ่งเป็นเครื่องวัดแบบโบราณนะครับก็อยากจะขอให้ทางท่านรัฐมนตรีและทางรัฐบาลช่วยจัดงบประมาณในเรื่องของการแจ้งเตือนในส่วนนี้และอีกนิดเดียวนะครับท่านประธานก็ในเรื่องของน้ำท่วมอำเภอทุ่งสงนี้เป็นน้ำป่าเส้นส่วนใหญ่นะครับเวลาน้ำป่าไหลหลากเนี่ยบล็อกที่อยู่อีกสองช่องสองจุดอ่ะที่เมื่อกี้ไม่ได้ท่านรัฐมนตรีไม่ได้ทราบยังไม่ได้ทราบเนี่ยคืออยู่จุดเหนือจากถนนสายเอเชีย41นะฮะยังมี2จุดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อระบายน้ำในช่วงที่น้ำป่าไหลฝนตกหนักคือท่านไม่ได้ระบายตั้งแต่แรกนะครับแล้วโรค2มาก็จะท่วมยิ่งขึ้นเพราะระบายไม่ทันแน่นอนและก็แล้วโรค3มานี่ท่วมเลยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและก็กราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีรับไว้นะครับท่านจะตอบไหมครับ
4: ครับครับก็นะครับขอบคุณนะครับเรียนท่านประธานนะครับถามยังเพื่อนสมาชิกนะครับในส่วนของการพัฒนานะครับพื้นที่นะครับปี2570เนี่ยนะครับแผนโครงการนะครับที่คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติแห่งน้ำนะครับแห่งชาติเห็นชอบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น864โครงการนะครับมีวงเงินถึง 8,454 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ชี้ชัดนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับโดยการนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็เข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนในส่วนของพื้นที่นะครับส่วนรายละเอียดนะครับผมจะขอรับผิดชอบนะครับกลับไปเพื่อดำเนินการแก้ไขนะครับที่เพื่อนสมาชิกแจ้งมานะครับในส่วนที่เป็นการระบายน้ำนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์ติดตั้งนะครับเรื่องปริมาณน้ำฝนเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้นำเรียนในเบื้องต้นว่าปัจจุบันนี้เราใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมนะครับที่ติดตามสถานการณ์นะครับตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำก่อนน้ำจะท่วมก่อนจะเกิดน้ำป่าแน่นอนว่าต้องเกิดน้ำฝนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันว่าถ้าเกิดพื้นที่ฝนตกหนักในระยะเวลานานนะครับแล้วก็มีปริมาณที่สูงเนี่ยนะครับเราจะทำการแจ้งเตือนนะครับไปยังพื้นที่นะครับแน่นอนนะครับไม่ต้องติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับวันนี้เรามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ครับก็ถือว่าถามตอบกระทู้ที่015นะครับครบถ้วนแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ท่านผู้ถามก็คือท่านสมศักดิ์แสงอรยกุลครับขอบคุณมากนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.3 กระทู้ถามที่016เรื่องแนวทางการยกระดับการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทยของท่านเอกภพสิทธิวันวันธนะนะครับถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญทางท่านเอกภพเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับนี้ผมขอถามกระทู้ถามทั่วไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับในประเด็นการยกระดับการดูแลแบบประคับประคองเรื่องนี้มีความสำคัญ ับพี่น้องประชาชนคนที่กำลังเสียชีวิตในปีนี้นะครับมีจำนวนประมาณ 500,000 กว่าคนในทุกๆปีซึ่งจะส่งผลต่อความโศกเศร้าความสูญเสียของครอบครัวอีกอย่างน้อย5คนเท่ากับว่าเราทุกๆปีก็จะมีคนหลายล้านคนที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ท่านกำลังจะตอบกระทู้นี้อยู่ครับเพราะว่าความตายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของแพทย์พยาบาลเป็นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องของเราทุกคนแล้วก็วันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ท่านเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของท่านด้วยในฐานะที่เป็นผู้กำกับนโยบายการดูแลวาระท้ายของประชาชนครับดังนั้นที่เรารู้กันครับว่าเรื่องนี้เป็นความทุกข์ความทุกข์ในชีวิตความทุกข์ในครอบครัวความทุกข์ในระบบสุขภาพแต่ระบบสุขภาพก็มีข่าวดีครับก็คือเรามีแนวทางในการดูแลลดความทุกข์ทรมานนี้ด้วยการใช้ยาบรรเทาปวดใช้เทคนิคการดูแลทั้งที่ใช้ยาที่ไม่ใช้ยาใช้บุคลากรที่ดูแลด้วยใจด้วยความรู้ความสามารถใช้เตียงอุปกรณ์ที่ระบบสุขภาพนั้นมีอยู่บรรดาการดูแลทั้งหลายนี้ครับจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะคุกคามชีวิตหรือเวลาชีวิตอยู่จำกัดแนวทางนี้เรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองหรือว่า palliative care ที่มุ่งเน้นการลดความทุกข์ให้เหลือน้อยที่สุดเพิ่มความสุขของผู้ป่วยและครอบครัวให้มากที่สุดจนกระทั่งผู้ป่วยสามารถจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งตอนนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วเราจะมีผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบสุขภาพไทยในปัจจุบันก็คือเรายังมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้รับการดูแลแบบนี้ไม่ได้รับการดูแลแบบ palliative หรือประคับประคองมีเพียง 50% เท่านั้นครับที่เข้าถึงผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงเขาก็จะถึงเข้าถึงช้าเกินไปเขารู้จักประคับประคองในช่วงเวลาวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งช้าเกินไปไม่ได้ทันเตรียมการอีกกลุ่มนึงคือผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงเลยเพราะถูกละเลยจากระบบครับเรื่องนี้ก็ทำให้เสี่ยงที่ครอบครัวจะเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีประสบความทุกข์นะจากการเห็นผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานทุรนทุรายจากการดูแลที่บ้านก็ดีหรือการดูแลแบบยื้อชีวิตในโรงพยาบาลก็ดีครับวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีผลการตรวจราชการออกมาแล้วครับเราพบเป็นแบบนั้นว่าผู้ป่วยเพียงครึ่งเดียวในระบบสุขภาพที่เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นตรงไปตรงมาก็คือระบบไม่ได้ให้ทรัพยากรกับโรงพยาบาลอย่างเพียงพอไม่ได้มีกลุ่มงานไม่ได้มีเตียงไม่ได้มีหอผู้ป่วยอันนี้ก็คือผลงานของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอคือมีคนที่กำลังเสียชีวิตอีกครึ่งนึงที่ไม่ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพถามว่าผู้ป่วยอีกครึ่งนึงเจออะไรเขาก็จะเจอการยื้อชีวิตนะอยู่ในห้อง ICU ก็ดีห้อง ER ก็ดีนะครับหรือว่าถูกทิ้งไม่ได้รับการดูแลอยู่ที่บ้านในงานศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็เห็นผลชัดเจนครับว่าผู้ป่วยวาระสุดท้ายเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในปีสุดท้ายถึง 95,000 กว่าบาทคิดเป็นครึ่งนึงของรายได้ของประชาชนตลอดทั้งปีนะครับและเมื่อรวมกันแล้วผู้ป่วยประมาณ 500,000 คนนี้ค่าใช้จ่ายรวมกันทั้งประเทศก็อยู่ที่ประมาณ 1.3 แสนล้านบาทซึ่งนั่นคือค่าใช้จ่ายมหาศาลของระบบสุขภาพแล้วก็ภาระของครอบครัวดังนั้นในหลายประเทศครับผู้ป่วยแบบการดูแลแบบประคับประคองนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกในระบบแต่ว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ต้องมีอยู่ในระบบและเป็นนโยบายที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนในระบบสุขภาพดังนโยบายของท่านที่พูดไว้ด้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลดความทุกข์ทรมานช่วยให้ทรัพยากรที่มีในระบบถูกจัดสรรได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นผมมีข้อสังเกตครับว่าในการแถลงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาถึงแม้จะพูดถึงสังคมสูงวัยพูดถึงความยั่งยืนการทางสาธารณสุขแต่ว่าไม่ได้พูดถึงการดูแลแบบประคับประคองอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นกำลังคนงบประมาณระบบบริการบุคลากรเขาไม่รู้ครับว่านโยบายนี้จะไปยังไงต่อดูโครงสร้างของการทำงานในโรงพยาบาลก็ชัดเจนครับว่าตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มงานการดูแลแบบประคับประคองที่ชัดเจนนะครับมันทำให้คนกระจัดกระจายอยู่ตามสาขาการดูแลต่างๆแล้วทำงานไม่ได้ full time เป็นการทำงานแบบ part time หรือว่าทำงานแบบจิตอาสาใช้เวลาที่เหลือมาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสไลด์ต่อไปคือความหวังนะครับว่าเราเป็นไปได้ไหมมีความจำเป็นมากๆไหมนะครับที่จะมีกลุ่มงานสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายกลุ่มงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการเฉพาะมีหอผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เขาได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตั้งแต่โรงพยาบาลทุติยภูมิและก็ตติยภูมิดังนั้นผมขอถามคำถามแรกต่อท่านรัฐมนตรีครับว่าในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีกำกับดูแลประเด็นนี้นะครับท่านมีมาตรการอย่างไรในการขยายการเข้าถึงการบริการดูแลแบบประคับประคองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลบ้านและชุมชนทุกระดับการบริการตั้งแต่ปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีครับฝากคำถามข้อแรกก่อนครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
6: เรียนท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกครับต้องเรียนว่าเรื่องของมาตรการการขยายการเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทุกระดับบริการนะครับกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ละเลยการดูแลผู้ป่วยในระยะประคับประคองหรือ palliative care ที่มีกว่า 500,000 คนนะครับในแต่ละปีนะครับปัจจุบันเรามีการดูแลตัวเลขของผมกับตัวเลขของท่านอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญนะครับก็เราได้เข้าถึงประมาณ 300,000 รายต่อปีคิดเป็นโดยประมาณนะครับก็ 50-60% นะครับของผู้ป่วยในแต่ละปีในส่วนของการดูแลนะครับจริงๆเมื่อวานผมก็ได้ไปตรวจราชการที่หาดใหญ่นะครับก็ได้ไปดูศูนย์บ้านอุดไอรักที่หาดใหญ่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับทางพื้นที่นะครับได้ดูแลเปิดศูนย์ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็นั่นก็เป็นการเน้นย้ำอีกเรื่องนึงว่าเราไม่ได้ละเลยในส่วนตรงนี้เรามีเป้าหมายในการดูแลการเข้าถึงการให้บริการเนี่ยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ80นะครับภายในปีงบประมาณ2570นะครับโดยในแนวทางที่เรามองเอาไว้และจะปฏิบัติก็คือว่าปัจจุบันจริงๆเราได้ขยายไปในโรงพยาบาลตติยภูมิกับทุติยภูมิเนี่ยครบทั้ง12เขตสุขภาพแล้วนะครับเราก็ได้กระจายตัวลงไปในพื้นที่ของสถานชีวาภิบาลและในชุมชนแล้วก็องค์กรศาสนาแล้วเนี่ยกว่า224แห่งทั่วประเทศนะครับอย่างที่เรียนครับมีเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 80% นั่นหมายความว่าเราจะเพิ่มการดูแลได้อีกประมาณ 100,000 คนรวมเป็น 400,000 คนนะครับในปี2570การดูแลนะครับเราก็เข้าใจแล้วก็เห็นตัวเลขแล้วเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับการดูแลผู้ป่วยในปีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมีต้นทุนค่อนข้างสูงในปัจจุบันเราก็ได้พิจารณาว่าในส่วนการดูแลในโรงพยาบาลอาจจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็หลายๆท่านอาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าที่จะดูแลในโรงพยาบาลเราจึงมุ่งหน้าที่จะขยายการให้บริการในระดับชุมชนในพื้นที่มีข้อดีหลายอย่างครับข้อดีที่1ก็คือต้นทุนนะครับในการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยจะต่ำลงนะครับ2ท่านจะสามารถได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวใกล้คนที่ท่านรักมากยิ่งขึ้นพร้อมกับได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลทุติยภูมิและตติยภูมิที่ส่งทีมพยาบาลหรือว่าบุคลากรที่เป็นอาสาเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลนะครับตรงนี้ต้องเรียนว่าโมเดลนี้นะครับได้กระจายไปอยู่ในหลายๆภาคส่วนของประเทศแล้วก็มุ่งเน้นที่จะทำต่อไปเรื่อง palliative care หรือว่าเรื่องรักษาแบบประคับประคองนะครับแพทย์ได้ทำทุกอย่างแล้วนะครับในการดูแลรักษาแล้วก็ประคับประคองอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูเป็นพิเศษก็คือการดูแลสภาพจิตใจการดูแลสภาพสถานะต่างๆของครอบครัวที่ท่านว่าอาจจะมีอีก5คนถึง6คนในครอบครัวที่อาจจะต้องได้รับการดูแลนะครับนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราพยายามขยายการให้บริการไปอยู่ในชุมชนนะครับเพื่อที่จะประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ได้สามารถช่วยดูแลจิตใจของครอบครัวให้ท่านได้อยู่กับบุคคลที่ท่านรักในช่วงระยะเวลาสุดท้ายครับในอีกส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ท่านอาจจะเห็นว่าเรามีนโยบายพยาบาลอาสาหรือว่าจะอาสาพยาบาลก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้มีบุคลากรเพิ่มเติมจากบุคลากรทางสาธารณสุขในปัจจุบันนะครับซึ่งมีภาระงานค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็ผลิตบุคลากรอาจจะไม่ค่อยทันกับช่วงเวลาเพราะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับอาสาพยาบาลหรือพยาบาลอาสานี้ก็ยังมีส่วนช่วยในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกันในพื้นที่ร่วมกับอสมในพื้นที่ครับก็ขออนุญาตนำเสนอแล้วก็ตอบคำถามข้อที่หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญครับ
5: กับคำถามที่สองครับทางรัฐมนตรีครับเรื่องของ e-claim นะครับก็โปรแกรมนี้ช่วยให้สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีกำลังพูดถึงนี่เป็นจริงนะครับก็จะเป็นคำถามต่อไปในข้อที่ข้อถัดๆไปนะครับสำหรับคำถามข้อที่สองก็จะเกี่ยวเนื่องกับอาสาพยาบาลหรือพยาบาลอาสาดังที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงไว้นะครับก็คือกำลังคนที่จะมาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไม่ว่าจะในโรงพยาบาลในบ้านหรือในชุมชนนะครับเราพูดถึงการดูแลนี้นะครับโมเดลนะครับของการพัฒนาศักยภาพและการผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการดูแลนี้จะหลีกเลี่ยงการฝึกอบรมและการผลิตในส่วนนี้ไม่ได้เลยนะครับในยุโรปที่มีการดูแลแบบประคับประคองที่เข้มแข็งเนี่ยเขามีมาตรฐานนะว่าพยาบาลหรือแพทย์ต้องผ่านการฝึกอบรมการดูแลแบบประคับประคอง72ชั่วโมงทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเรียนรู้การดูแลความปวดอาการรบกวนการดูแลจิตใจจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารนะครับแต่ว่ากลับมาดูในประเทศไทยเรายังไม่มีมาตรฐานในการฝึกอบรมในลักษณะนี้ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลแต่ละสถานฝึกอบรมว่าเขาจะจัดการยังไงในการสำรวจครับพบว่าแพทย์ที่ผ่านการเรียน6ปีเนี่ยมีชั่วโมงการเรียน palliative care อยู่เพียง 2-33 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วเราจะไม่มีมาตรฐานในส่วนนี้แล้วเราไม่สามารถการันตีได้ว่าแพทย์ทุกคนที่ออกจากระบบเขารู้เรื่อง palliative care สำหรับมาปฏิบัติงานไม่ว่าจะที่โรงพยาบาลหรือที่ชุมชนพยาบาลก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้มีมาตรฐานหลักสูตรที่ทุกคนจะต้องเรียนเรื่องนี้และมันทำให้ความเสี่ยงของโครงการพยาบาลอาสาของท่านที่จะทำให้พยาบาลทุกคนดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้ไม่เป็นจริงนะครับดังนั้นผมขอถามคำถามข้อที่สองนะครับว่าเมื่อท่านเห็นว่าช่องว่างในการฝึกอบรมการผลิตบุคลากรประคับประคองที่ออกมาจากระบบเนี่ยมันยังไม่เต็มที่ยังไม่มีมาตรฐานนะครับในฐานะที่ท่านเป็นสภานายกพิเศษของทั้งสภาการแพทย์หรือแพทยสภาแล้วก็สภาการพยาบาลด้วยนะครับซึ่งจะเป็นองค์กรที่กำกับหลักสูตรและการผลิตนะท่านคิดว่าจำเป็นไหมที่แพทย์และพยาบาลทุกคนควรจะมีความรู้ทักษะในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับทุกกลุ่มโรคนะครับหากท่านคิดว่าจำเป็นท่านจะใช้บทบาทของท่านอย่างไรไม่ว่าจะในฐานะของสภานายกพิเศษหรือว่าในฐานะของผู้กำกับดูแลที่มีข้าราชการเข้าไปนั่งในทั้งสองสภาเนี้ยในการผลักดันการผลิตการฝึกอบรมการดูแลแบบประคับประคองให้เป็นทักษะมาตรฐานเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานได้อย่างไรครับเป็นคำถามข้อที่สองครับ
1: ท่านเอกภพครับท่านสามารถถามได้สองครั้งนะครับไม่ใช่สองคำถามเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านกำลังถามครั้งที่สองเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามหลายๆคำถามในครั้งนี้ท่านถามทีเดียวให้หมดเลยเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะได้ตอบทีเดียวครับ
5: ได้ครับขอบคุณท่านประธานครับงั้นสำหรับคำถามข้อที่สามนะครับก็ขอสไลด์นะครับว่าเนื่องจากประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงระบบการเยี่ยมบ้านนะครับระบบนี้ดีมากในสิทธิบัตรทองนะครับเราสามารถส่งแพทย์พยาบาลไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยได้แต่ว่าสิทธินี้ยังไม่เกิดขึ้นในระบบประกันสังคมแล้วก็สิทธิของข้าราชการนะครับดังนั้นมันยังมีความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนว่าระบบการเยี่ยมบ้านการดูแลทางไกลที่ควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยเช่นกันช่วยให้การดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันยังไม่เป็นธรรมยังไม่เท่าเทียมกันนะครับท่านมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้อีก2ระบบสามารถที่จะได้รับการดูแลแบบประคับประคองทัดเทียมกับระบบบัตรทองครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
6: เรียนท่านประธานกับท่านสมาชิกครับเรียนเรื่องการดำเนินงานของแพทยสภาเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องคอสที่ท่านสอบถามเมื่อสักครู่นะครับต้องเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางแพทยสภาซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นนายกพิเศษ นะครับต้องเรียนว่าทางแพทยสภาไม่ได้ปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้นะครับการศึกษาการสอนเรื่องการรักษาแบบประคับประคองได้อยู่ในหลักสูตรของแพทยศาสตร์ในทุกๆสาขาอยู่แล้วนะครับแต่นะครับก็ยังมีการเพิ่มเติมแล้วก็ปัจจุบันก็ได้มีการหารือกันในการเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นนะครับอัปเดตปรับปรุงหลักสูตรตรงนี้เพื่อจะเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นข้อยืนยันในระยะยาวว่าประชาชนคนไทยนะครับจะได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างได้มาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าอันนี้เป็นในเรื่องของโครงสร้างในระยะยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรับไปดำเนินการให้เร่งออกมาได้รวดเร็วมากที่สุดนะครับแต่ในระยะสั้นนะครับทางแพทยสภาก็มีหลักสูตรการอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์ประคับประคองนะครับซึ่งเปิดอยู่แล้วทางกรมการแพทย์นะครับซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีหลักสูตรอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ประคับประคองหรือ palliative care เช่นเดียวกันมีการฝึกอบรมมีการสอนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมภายในโรงพยาบาลเองนะครับคุณหมอแฟมเมดนะครับก็ได้มีการถูกทางผอ.โรงพยาบาลก็มีการสนับสนุนให้คุณหมอแฟมเมดที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในชุมชนในพื้นที่เนี่ยเปิดอบรมแต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นการรับรองในหลักสูตรนะครับก็มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งรัดให้เกิดการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องตรงนี้อย่างเร่งด่วนนะครับผมจะขออนุญาตย้อนกลับไปตอบคำถามข้อที่หนึ่งเมื่อสักครู่หนึ่งในเรื่องของบัตเจ็ตในเรื่องของงบประมาณนะครับเราก็กระทรวงสาธารณสุขก็มีมุมมองในการจัดสรรงบประมาณที่เรียกว่าเซอร์วิสแพลนนะครับเรามีเซอร์วิสแพลนในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองก็จะสามารถสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนของอุปกรณ์ในการดูแลบุคลากรในการดูแลบุคลากรให้ไปดูแลทางผู้ป่วยเช่นเดียวกันเพิ่มเติมนะครับก็เมื่อสักครู่ก็ขอเป็นข้อ2นะครับที่จะตอบคำถามท่านสมาชิกส่วนในเรื่องของข้อ3ที่ท่านได้ให้คำแนะนำว่ายังมีข้อแตกต่างระหว่างสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองสิทธิประกันสังคมแล้วก็สิทธิข้าราชการนะครับก็ต้องเดินว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งออกไปนะครับในวันที่1ธันวาคม2568นะครับได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนพุทธศักราช2568นะครับเนื้อหาสาระตรงนี้ก็จะผมขออนุญาตสั้นๆนะครับก็คือปรับว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนนะครับให้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมทั้งประชากรไทยทุกคนที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้มีการให้คำนิยามไว้ว่าบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยให้หมายความรวมถึงผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการประเมินระดับผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับให้สามารถเบิกจ่ายจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นั่นหมายความว่าสิทธิ์ของประกันสังคมและสิทธิ์ของข้าราชการนะครับหากท่านเบิกตรงนั้นไม่ได้ด้วยประกาศตัวนี้นะครับท่านก็สามารถมาเบิกที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครับก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นความเท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นแล้วก็หากมีข้อแนะนำใดๆนะครับก็ยินดีที่จะนำไปเพิ่มเติมเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในระยะสุดท้ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านรัฐมนตรีตอบน่าจะครบทุกคำถามที่ท่านถามแล้วนะครับแต่ท่านยังมีเวลาเหลือท่านจะฝากประเด็นใดให้กับท่านรัฐมนตรีเชิญครับ
5: ครับก็ยังคงฝากเรื่องของทรัพยากรนะครับกำลังคนที่อยู่ในระบบบริการนะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีความมั่นคงยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนผลงานที่เกิดขึ้นจากการดูแลในตอนนี้มาจากความอาสาสมัครจิตอาสาความทุ่มเทความสนใจของบุคลากรนะครับหากท่านสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพื่อให้การลงทุนในวาระสุดท้ายของชีวิตนี่มีคุณภาพก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับอีกประเด็นนึงในเรื่องของความเท่าเทียมกันในระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงนี้ยังเป็นความเท่าเทียมในระบบการดูแลระยะยาวนะครับในระยะท้ายยังไม่เท่าเทียมกันนะครับก็ ช่องว่างนี้ยังคงมีอยู่นะครับก็ฝากให้ท่านรัฐมนตรีได้ติดตามนะครับแล้วก็ศึกษาส่งเสริมให้การดูแลแบบประคับประคองนั้นมีความเข้มแข็งเพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนดูแลคนที่เรารักคนในห้องนี้คนทางบ้านนะครับได้มีความมั่นใจแล้วก็ลดความกังวลว่าไวรัสท้ายของเขาจะไม่ต้องทุกข์ทรมานแล้วก็จากไปอย่างมีศักดิ์ศรีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านเอกภพนะครับท่านรัฐมนตรีจะมีอะไรจะเสริมไหมครับไม่มีนะครับก็ถือว่ากระทู้ถามที่016นะครับถามตอบได้ครบถ้วนแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้ท่านเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับกระทู้ถามต่อไประเบียบวาระที่ 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับได้มีการดำเนินการถามตอบที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นระเบียบวาระที่2ครับเรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกได้โปรดยืนขึ้นรับฟังพระบรมราชโองการและก็ขอเชิญท่านเลขาธิการอ่านพระบรมราชโองการครับ
7: พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวิชลเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึงวันที่10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎร
1: ครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับเรื่องที่2ครับรับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องได้มีชื่อผู้อยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ3ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงมีประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา105วงเล็บ2คือนายกรุณพงษ์เทียนสุวรรณลำดับที่33จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบครับเรื่องที่3ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ขอเชิญท่านกรุณพลเทียนสุวรรณกรุณายืนขึ้นครับเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนโดยที่ ผมจะเป็นผู้กล่าวนำนะครับแล้วก็โปรดระบุชื่อของท่านในตอนต้นพร้อมนะครับข้าพเจ้า
8: ข้าพเจ้านายกรุณพลเทียนสุวรรณ
1: ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที
8: ่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที
1: ่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
8: ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1: เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน

0: กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีเสนอพระราชกำหนดดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา172แต่ก่อนที่ประธานสภาจะอนุญาตบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับสมาชิกจำนวน135คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นคำร้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วงเล็บวรรคหนึ่งดังนั้นจึงต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา173ของรัฐธรรมนูญนะครับจึงขอแจ้งให้กับที่ประชุมได้ทราบต่อไปก็จะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ดำเนินการนะครับตามระเบียบวาระเรื่องรับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภาจำนวน3เรื่องครับด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าในข่าวประชุมวุฒิสภาครั้ง11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันอังคารที่28เมษายน2569ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังนี้ครับ1รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2568 2รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพ.ศ. 25643รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีพ.ศ. 2567จึงเรียนแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบนะครับ
1: ท่านประธานครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ขออนุญาตหารือกับท่านประธานครับผมร่วมทำคำรักครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีแต่บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับ
0: ครับ
1: ท่านประธานครับเนื่องจากพรุ่งนี้นะครับรัฐสภาจะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่เสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งหากทางรัฐสภามีมติเห็นชอบครับสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปนะครับดังนั้นครับจึงขอให้มีการแยกวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละวันออกเป็นดังนี้นะครับสำหรับวันพุธครับขอให้เป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครับวันพฤหัสครับจะเป็นการพิจารณากระทู้ถามเรื่องรับทราบรายงานและญัตติต่างๆครับโดยขอให้มีผลตั้งแต่วันพุธที่20พฤษภาคม2569เป็นต้นไปครับขอผู้ร้องด้วยครับ
0: มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ
2: ท่านประธานครับ
0: ครับ
2: ครับก็ขออนุญาตหารือต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับท่านประธานครับ
0: ครับเชิญ
2: ผมนายธนยศทิพย์สวรรค์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยครับจากพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอที่ประชุมครับให้นำยติเรื่องของขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยและยติทำนองเดียวกันครับอีก3ยติซึ่งค้างพิจารณามาจากการประชุมสภาในวันพุธที่6พฤษภาคม2569ครับมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ
3: ครับประธานครับ
0: สำหรับเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานครับผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนครับไม่ได้เห็นเป็นอื่นใดกับ2ย

0: ื่อสักครู่นะครับเลยไม่ได้ทักท้วงแค่จะขอหารือท่านประธานเพิ่มเติมครับว่าไม่ติดขัดกับการที่เราแบ่งเวลาหรือว่าวันประชุมสภาวันพุธเป็นเรื่องกฎหมายวันพฤหัสเป็นเรื่องกระทู้ยติรายงานตามที่ได้มีการเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับเพียงแต่ว่าในเร็วๆนี้นะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมวันที่27 28 29เนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นการประชุม3วันนะครับซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงในเบื้องต้นนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการเพิ่มประชุมวันศุกร์ขึ้นมาอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือนนะครับก็เลยอยากหารือท่านประธานว่าอาจจะมีความจำเป็นที่ท่านประธานจะต้องนัดหารือวิปทุกฝ่ายเพื่อมาตกลงร่วมกันว่าใน3วันนั้นเนี่ยจะแบ่งวาระระหว่างวันพุธพฤหัสศุกร์อย่างไรก็มันอาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกับมติเมื่อสักครู่ไปสำหรับเฉพาะสัปดาห์ดังกล่าวครับ
1: ทราบนะครับเดี๋ยวคงได้หารือกันต่อต่อไปเป็นระเบียบวาระที่3นะครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่4เรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จไม่มีระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆก็คือการเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา129ประกอบข้อบังคับข้อ90กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญจำนวน35คณะแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมการจำนวน15คนมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกคนหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญได้ไม่เกิน2คณะทั้งนี้ในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ไม่เกินจำนวนกรรมาธิการโดยต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า5คนหากมีการเสนอชื่อเท่ากับจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกแต่ถ้ามีการเสนอมากกว่าจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการรับตามข้อบังคับข้อที่91นะครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการแต่ละคณะนะครับคณะแรกเป็นคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมาธิการแล้วก็ขอให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่านนะครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธนภัทรตระกูลภูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต6พรรคประชาชนครับขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจำนวน15คนครับ 1. ครับนางสาวริลิตาอดิษะ 2. นายฤทธิลงภูมิสวัสดิ์3นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณ4นายสุภชัยใจสมุทร5นายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อ6นายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ7นายรังสิมันโรม8นายธีระสุธีวรางกูล9นายปิยรัตน์จงเทพ10นายเลาฟังบัณฑิตเทศกุล11นายรมดอนปัญจอ12รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์13นายศิวะพงษ์ธีระดุล14นายองค์อาจวงประยูนและ15ครับนางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับก็ขอเชิญท่านเลขาธิการได้อ่านรายชื่อกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจำนวน15ท่านครับเชิญครับ
3: รายชื่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจำนวน15ท่าน 1. นางสาวรินริตาอดิศักดิ์ 2. นายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์3นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณ4นายสุภชัยใจสมุทร5นายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อ6นายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ7นายรังสิมันโรม8นายธีระสุธีวรางกูล9นายปิยรัตน์จงเทพ 10นายเราฟังบัณฑิตเทิดสกุล11นายรอมฎอนปัญจอ12รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินิน13นายศิวะพงษ์ธีรดุล14นายองค์อาจวงประยูรและ15นางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรี
1: ครับที่ประชุมครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญนะครับคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่านเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครละแสงคิรีโลวิระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมท่านประธานครับกับผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจำนวน15ท่านดังนี้ครับ1นายรังธุระพล2นางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์3นายกรวีปริศนานันทกุล4นายสนองเทพอักษรณรงค์5นายพิชานนท์อิงประสาน6นายสุริยาวงอารี7นายพงศรนัททองลี8นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล9นางสาวพัสรินทร์รามวงศ์10นางสาววิลดาอินฉัตร11นายวิรัตพิมพนิษฐ์12นางบุญยิ่งนิติกาญจนา13นางรัชนีผลซื่อ14นายสุธีรพงศ์วันชัยธนวงศ์15นางสาววชิรพรกาญจนะขอผู้รับรองเลยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ได้เสนอมานะครับก็ขอเชิญท่านเลขาธิการได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรครับเชิญครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจำนวน15คน1นายหลังธุรพล2นางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์3นายกรวีปริศนานันทกุล4นายสนองเทพอักษรณรงค์5นายพิชานนท์อิงประสาน6นายสุริยาวงอารี7นายพงศรนัททองลี8นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล9นางสาวพัสรินทร์รามวงศ์10นางสาววินดาอินฉัตร11นายวิรัตพิมพนิษฐ์12นางบุญยิ่งนิติกาญจนา13นางรัชนีพลซื่อ14นายสุธีรพงศ์วันชัยธนวงศ์และ15นางสาววชิราพรกาญจนะ
1: ครับต่อไปจะเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนนะครับเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งผู้รับรอง5ท่านครับเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมหนึ่งขจยนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต14อำเภอปากช่องขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุน1นายอัครเดชวงศ์วิทักษ์โรจน์2นายอภินันท์สโมสร3นางสิริวรรณปราศจากสตู4นายมารุตศรีพึ่ง5นายอชินาธิรัตน์ฉัตรวีรชัย6นายวาโยอัศวะรุ่งเรือง7นายเท่าพิภพลิ้มจิตกร8นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์9นายพันธินน่วมเจิม10นายวีรวุฒิรักเที่ยง11นายพฤทธิ์วัชรศิลป์12นายสุรสิทธิ์วงวิทยานันท์13นางพัชราวรรณปิญโย14นายสมศักดิ์แสงอรยกุล15นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุน1 นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ 2. นายอภินันท์ สโมสร 3. นางสิริวรรณปราศจากศัตรู 4. นายมารุตศรีพึ่ง 5. นายอัชชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย 6. นายวาโยอัศวรุ่งเรือง 7. นายเท่าพิภพลิ้มจิตกร 8. นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์9นายพันธินร่วมน่วมเจิม10นายวีรวุฒิรักเที่ยง11นายพฤทธิ์วัชรศิลป์12นายสุรสิทธิ์วงวิทยานันท์13นางพัชรวรรณพิญโย14นายสมศักดิ์แสงอารยกุลและ15นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
1: ครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการการกีฬานะครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการแล้วก็ขอผู้รับรอง5ท่านครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับผมนายอัครแสนคิริโลวิระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พรรคกล้าธรรมผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการกีฬาจำนวน15ท่านดังนี้ครับ1นายองค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์2นายพิษณุพลที3นายนบชีวานันท์4นายอัตพลวงประยูน5นายพัชรกรอันนพร6นายวิชัยสุดสวัสดิ์7นายกระแสตระกูลพรพงษ์8นายวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูก9นายพิชัยแจ้งจัญญาวงศ์10นายอานันต์อมรริน11นายอิสระพงศ์อุประ12นายวัชรพลโตมรศักดิ์13นายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์14นายยูไนดีวาบา15นายจีระเดชศรีวิราชขอผู้รับรองเลยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านสมาชิกท่านได้เห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับขอเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการการกีฬาเชิญครับ
3: รายชื่อคณะกรรมธิการกีฬาจำนวน15ท่าน1นายองค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์2นายพิษณุพลที3นายนบชีวานันท์4นายอัตพลวงประยูน5นายพัชรกรอนุพร6นายวิชัยสุสวัสดิ์7นายกระแสตระกูลพรพงษ์8นายวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูก9นายพิชัยแจ้งจัญญาวงศ์10นายอานันท์อมรินทร์11นายอิสระพงษ์อุประ12นายวัชรพลตมรศักดิ์13นายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์14นายยูไนบีวาบาและ15นายจิรเดชศรีวิราช
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่5นะครับกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกิตัญญาวาจาดีจากพรรคเพื่อไทยนะคะรายชื่อคณะกรรมการเด็กสตรีมีดังนี้ค่ะ1นายพงษ์มนูนทองหนัก2นายวิโรจน์สารวงศ์3นางสุภาพรสลับสี4นางสาวสุภพานีโพสุ5นายศักดาจันทระสุวรรณ6นางสาวตรีนุชเทียนทอง7นางสาวพัสรินลามวง8นายณัฐวุฒิบัวปทุม9นายเจริญอภิพัฒน์โกศล10นายโอชิตเกียรติก้องชูชัย11นางสาวกิตัญญาวาจาดี12นายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศล13นางสาวเพ็ญพักรัตนาคำฟู14นางมนทิชาชัยบาล15นางกนกพรเดชเดโชค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อคณะกรรมการในคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศครับเชิญครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศจำนวน15ท่าน1นายพงษ์มนูทองหนัก2นายวิโรจน์สารวงศ์3นางสุภาพรสลับศรี4นางสาวสุภพานีโพสุข5นายศักดาจันทรสุวรรณ6นางสาวตรีนุชเทียนทอง7นางสาวภัสรินทร์รามวงศ์8นายณัฐวุฒิบัวประทุม9นายเจริญอภิพัฒน์โกศล10นายโอชิตเกียรติก้องชูชัย11นางสาวกิตทันยาวาจาดี12นายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศล13นางสาวเพ็ญพักรัตนคำฟู14นางมนทิชาชัยบานและ15นางกนกพรเดชเตโช
1: ครับต่อไปจะเป็นการเลือกตั้งคณะที่6นะครับคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำนะครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับแล้วก็ขอผู้รับรอง5ท่านครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันลิลิตาอดิศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนและความเหลื่อมล้ำจำนวน15ท่านดังต่อไปนี้ค่ะ1นายสกิจบุญเนียน2นายยุพราชบวยอิน3นายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์4นายถาปกรณ์กุลเจริญ5นางสาวลิลิตาอดิศักดิ์6พันตำรวจเอกทวีสอดส่อง7นายชัชวาลคงอุดม8นางสาวแอนสิริวไรกนก9นายนฤพลเลิศปัญญาโลด10นายพงศ์สรณัฐทองรี11นายรัชตะด่านกุล12นายวรสิทธิ์กันกินัน13นายอัครพรมเผ่า14นายนเรศธรรมลงทิพยากุล15นายอัมพรพีนาสาขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ
7: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติมีการเสนอชื่อผมอยู่ในกรรมธิการนี้ผมขอถอนตัวครับเนื่องจากว่าผมสมัครไว้กับอีกกรรมธิการหนึ่ง
1: มีท่านสมาชิกขอถอนจะเสนอชื่อเพิ่มไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเสนอชื่อมา14ท่านนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้เลยนะครับขอเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อครับเชิญครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ1นายสลิดบุตรเนือน2นายยุพราชบัวอิน3นายอนุกูลพฤกษานุสนุสักดิ์4นายถาปกรณ์กุลเจริญ5นางสาวรินริตาอาดิศักดิ์6นายชัชวาลคงอุดม7นางสาวแอนสิริวไรกนก8นายนฤพลเลิศปัญญาโรจน์9นายพงศ์สรณัฐทองรี10นายรัชตะด่านกุล11นายวรสิทธิ์กันตินันท์12นายอัครพรมเผ่า13นายนเรศธรรมรงทิพยคุณและ14นายอัมพรพินาสา
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่7นะครับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับเชิญครับ
8: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายรวีเลขุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์จำนวน15ท่านดังต่อไปนี้ครับ1นายพิชยุทธ์พอจิต2นายขุนทรขุนทองแสนวิเศษ3นายรุ่งโรจน์ทองศรี4นายผู้ชงสุขภักดิ์วรางกูล5นางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธ์6นายพิบูลรัชกิจประการ7นายอิทธิพลชนทราศิริ8นาย1ขัตติยนนท์9นายอนุภาพลิขิตอำนวยชัย10นายนพพล เหลืองทองนารา11นายเชิงชายชาลีริน12นายนพพลผลอำนวย13นายสุรสิทธิ์เจียมวิจักร14นายจอมไกรสวัสดิวงศ์15นายชัชวาลแพทย์ยาไทยขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์จำนวน15คน1นายพิชยุทธพอจิต2นายขุนทองแสนวิเศษ3นายรุ่งโรจน์ทองศรี4นายผู้ชงสุภักวรางกูล5นางสาวพิมพรพรพฤทธพันธ์6นายพิบูลรัชกิจประการ7นายอิทธิพลชนทราสิริ8นาย1ขัตติยนนท์9นายอนุภาพลิขิตอำนวยชัย10นายนพพลเหลืองทองนารา11นายเชิงชายชาลีริน12นายนพพลผลอำนวย13นายสุรสิทธิ์เจียมวิจักร14นายจอมไกรสวัสดิวงศ์และ15นายชัชวาลแพทย์ยาไทย
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่8นะครับคณะกรรมการการคมนาคมเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ
9: เรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกดิฉันนฤมาเปี่ยมบัณฑิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการคมนาคมจำนวน15ท่าน1นายสมยศพลายด้วง2นายธีรเดชสิริวานสาร3นายนิกรจำนง4นายซาการิยาสอิ5นายทวีสุรบาล6นายสันติพร้อมพันธ์7นายอดิพงศ์ทิติพิทยา8นายสุพนัสมีนชัยนันท์9นายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิ10นายณัฐพงศ์สุมาโนธรรม11นายสกลสุนทรวานิชกิจ12นางสาวประภาพรทองปากน้ำ13นายณัฐพงศ์กลุ่มเรียนทอง14นายอนุรัตตันบรรจง15นายนายณัฐชาติวงประเสริฐขอผู้รับรองค่ะ
1: ครับ
9: ขอบคุณค่ะ
1: รับรองถูกต้องนะครับเชิญท่านที่ประชุมมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการคมนาคมจำนวน15ท่าน1นายสมยศพลายด้วง2นายพิรเดชสิริวรรณสาร3นายนิกรจำนง4นายสากริยาสาอิ5นายทวีสุรบาล6นายสันติพร้อมพัฒน์7นายอดิพงศ์ทิติพิทยา8นายสุพนัสมีนชัยนันท์9นายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิ10นายณัฐพงศ์สุขมโนธรรม11นายสกลสุนทรวณิชกิจ12นางสาวประภาพรทองปากน้ำ13นายณัฐพลกลุ่มเหลียนทอง14นายอนุรัตตันบรรจงและ15นายณัฐชาติวงประเสริฐ
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่9นะครับคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจำนวน15ท่านครับ1นายมนเทียนสงประชา2นายณัฐชนนท์ศรีก่อเกื้อ3นายชรัตเนรัญชร4นายซาเฮมูฮัมหมัดอัลอิดูด5นายสุประชัยใจสมุทร6นางปฏิดากันติรัตนานนท์7นายสนองเทพอักษรนรงค์8นายคอซีมามุก9นายพีรพลกนกวรัย10นายจรยุทธจตุพรประสิทธิ์11เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุข12นางสาววรรณิดานพสิทธิ์
10: 13นายสุรศักดิ์ชินวัน14นายสัมพันธ์ไมยุโซ15นายชัยวุฒิวันบรรณวัฒน์ขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับขอเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อคณะกรรมการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจำนวน15ท่าน1นายมนเทียนสงประชา2นายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อ3นายชรัตน์เนรัญชร4นายสาเหมูฮัมหมัดอันอินรุส5นายสุภชัยใจสมุทร6นางปฏิตาตันติรัตนานนท์7นายสนองเทพอักษรนรงค์8นายคอซีมามุ9นายพิรพลกนกวไร10นายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์11เรืออากาศโทธนเดชเพ่งสุข12นางสาววรรณิดานพสิทธิ์13นายสุรศักดิ์ชินวันท์14นายสัมพันธ์มยูโซและ15นายชัยวุฒิวรรณรัตน
1: ์ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการนะครับคณะที่10คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายคงกิจลำศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนทั้งหมด15ท่านครับท่านแรกครับนายอัตพลไตรศรีท่านที่2นายกิตติกิตติธรกุลท่านที่3นายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์ท่านที่4นางสาวชนกนันท์สุภสิริท่านที่5นายอดิศักดิ์แก้วมงคลทรัพย์ท่านที่6นายกิติศักดิ์พรมรัตน์ท่านที่7นายบุญลวียมจินดาท่านที่8นายกันพงประยูนศักดิ์ท่านที่9นายบุญเลิศแสงพันธ์ท่านที่10นายกันตพลดวงอัมพรท่านที่11นายวุฒากรนุตยกุลท่านที่12นางสาวขัตติยาสวัสดิผลท่านที่13นางสาวปิยนุชยินดีสุขท่านที่14นายไผ่ลิกท่านที่15นายธนิกมาสีพิทักษ์ขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับรับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อคณะกรรมการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน15ท่าน1นายอัตพลไตรศรี2นายกิตติกิตติธรกุล3นายบุญชัยกิติธราทรัพย์4นางสาวชนกนันท์สุภสิริ5นายอดิศักดิ์แก้วมงคลทรัพย์6นายกิติศักดิ์พรหมรัตน์7นายบุญรวีจมจินดา8นายกันตพงศ์ประยูรศักดิ์9นายบุญเลิศแสงพันธ์10นายกันตพลดวงอัมพร11นายวุฒกรนุตยกุล12นางสาวขัตติยาสวัสดิผล13นางสาวปิยนุชยินดีสุข14นายไผ่ลิกและ15นายธนิกมาศรีพิทักษ
1: ์ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่11นะครับคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวเบญญามุ่งเจริญพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและการตลาดเงินมีจำนวน15คนดังต่อไปนี้ค่ะ1นายจุติไกรเลิก2นายอนุสรไกรวัฒนุสร3นางณัฐธิดาเล็กอุดากร4นางสาวกาญจนาพรจิรพันธ์วานิช5นางสิริวรรณปราศจากศัตรู6นายคริสโปรตนันท์7รองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจ8ว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญ9นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์10ศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวท11นายธนรัตน์จงสุดธามนามณี12นายชยานันท์เกตเมธ13นายกรจาติกวนิช14นางพิมพการพลสมัคร15นายอัธวิชสุวรรณภักดีขอผู้รับรองค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินจำนวน15ท่าน1นายจุติไกรเลิก2นายอนุสรไกรวัฒนุสร3นางสาวนัทธิดาเล็กอุดากร4นางสาวกาญจนาพรจิรพันธ์วณิช5นางสิริวรรณปราศจากศัตรู6นายคริสโปตรนันท์7รองศาสตราจารย์อนุสรทำใจ8ว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญ9นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์10ศาสตราจารย์สุชาติธาราลำบงเวท11นายธนวัฒน์จงสุทธนามณี12นายชนานันท์เกตเมฆ13นายกรจาติกกวนิช14นางพิมพ์การพลสมัครและ15นายอัธวิชสุวรรณภักดี
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่12นะครับเป็นคณะกรรมการการต่างประเทศเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
11: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมในณรงค์ชัยวีรกุลเขต2อุบลราชธานีพรรคไทยรวมพลังขอเสนอชื่อคณะกรรมการต่างประเทศจำนวน15ท่านดังนี้ครับ1นายอัครทองใจสด2นายชลัดรัชกิจประการ3นายล่มธรรมขำนุรักษ์4นางพิชญารัตน์เลาหะพงษ์ชนะ5นายบดีเทียนทอง6นายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจ7นายเท่าพิภพลิมจิตกร8นายชลทานทรัพย์ไพบูลย์เลิศ9นายก่อเกียรติก่อสูงศักดิ์10นางสาวจิรัชยาสัพพโส11นางสาวชยาภาสินธุภัย12พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเล่13นายอิสราสุนทรวัฒน์14นางจิตวรรณหวังสุภกิจโกศลและ15นายวัศวัตพวงพรศรีขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการต่างประเทศจำนวน15ท่าน1นายอัครทองใจสด2นายชรัตรัชกิจประการ3นายร่มธรรมขำนุรักษ์4นางพิชรัตน์เราหะพงษ์ชนะ5นายบดีเทียนทอง6นายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจ7นายเท่าพิภพลิ้มกิตกร8นายชลทานทรัพย์ไพบูลย์เลิศ9นายก่อเกียรติก่อสูงศักดิ์10นางสาวจิรัชยาสัพพโส11นางสาวชยาภาสินธุภัย12พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่13นายอิสราสุนทรวัฒน์14นางกิตวรรณหวังสุภกิจโกศลและ15นายวัศวัตพวงพรศรี
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่13นะครับคณะกรรมการการตำรวจเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อพร้อมทั้งผู้รับรองครับเชิญครับ
12: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอภินันท์สโมสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยกระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการตำรวจจำนวน15ท่านมีดังนี้นะครับ1นายวัชรพงษ์ภูวิจิตรสุวรรณ2นายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์3นางอวนพรศรีชวลิต4นายศิริวัฒน์ขจรประสาท5นางคมคายอุดรพิมพ์6นายพิชัยชมพูพล7จ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศล8นายสุกาโนมาธา9นายเกียรติคุณต้นยาง10นายชัชพีวรรณาภิรัตน์11นายสุภชัยนบคำ12นายวิรัตพิมมณิต13นายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์14นายลุดฟีฮะยีอีแต่และ15นายชัยชนะเดชเดโชขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองครับต้องนะครับครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับ เชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการตำรวจจำนวน15ท่าน1นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณ2นายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์3นางอวยพรศรีชวริต4นายสิริวัฒน์ขจรประสาท5นางคมคายอุดรพิมพ์6นายพิชัยชมพูพล7จ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศล8นายสุกโนมัทธา9นายเกียรติคุณต้นยาง10นายชัดพีวรรณาภิรัตน์11นายสุภชัยนบขำ12นายวิรัตพิมพ์พนิษฐ์13นายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์14นายรุดฟีฮายีอีแตและ15นายชัยชนะเดชเดโช
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการนะครับคณะที่14คณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมาธิการครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมธนภัทรตระกูลภูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต6ประชาชนครับขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณจำนวน15ท่านดังต่อไปนี้ครับ1ครับนายชาดาไทยเศรษฐ์2นายชูเวงศักดิ์เร่งไพบูลย์วงศ์3นายสมบัติยะศิลป์4นายประวัติทองสมบูรณ์5นายวิทวัสไตรสรณกุล6นายณัฐพลจรัสสรพีพงษ์7นายสุรทินพิจารณ์8นางสาวรัชนกศรีนอก9นายณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์10นายณัฐพลโตวิจักรชัยกุล11นายวิสุทธ์ตันตินันท์12นายพัชระจันทรวงทอง13นายพัฒนาสับโส14นายปราชญางอกชัยและ15นายทรงศักดิ์มุสิกองขอผู้รับรองด้วยครับพร้อมครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการได้อ่านรายชื่อครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณจำนวน15ท่าน1นายชาดาไทยเศรษฐ์2นายชเวงศักดิ์เร่งไพบูลย์วงศ์3นายสมบัติยะศิลป์4นายประวัติทองสมบูรณ์5นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุล6นายณัฐพลจรัสสรพีพงษ์7นายสุรทินพิจารณ์8นางสาวรัชนกศรีนอก9นายณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์10นายณัฐพลโตวิชักใจกุล11นายวิสุทธ์ตันตินันท์12นายพัชระจันทระรวงทอง13นายพัฒนาสรรพสงฆ์14นายปรัชญางอกชัยและ15นายทรงศักดิ์มุสิกอง
1: ครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการคณะที่15นะครับคณะกรรมาธิการการทหารครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ
0: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาววิทย์อินน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคประชาชนครับขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการทหารจำนวน15คนดังต่อไปนี้1นายพรชัยศรีสุริยันโยธิน2นายชนะกันจิมาตะรึกะ3นายสยามเพ็งทอง4พันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์5นาวาอากาศเอกอธิคุณคงมี6นายราเชนตะทุนเวียง7นายเอกราชอุดมอำนวย8นายเชตวันเตือประโคน9นายชัยพลสะท้อนดี10นาวาโทกิตติพงศ์ปิยะวันโน11นางสาวพุทธิตาชัยอนันต์12นายฉัตรสุภัทรวณิช13นายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศ14นายรุ่งเพชรศรีกาญจนา15นายไตรสารณคมหนองเรืองขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการทหารจำนวน15ท่าน1นายพรชัยศรีสุริยันโยธิน2นายชนกันทิมาตรุกะ 3นายสยามเพ็งทอง4พันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์5นาวากาศเอกอธิคุณคงมี6นายราเชนตระกูลเวียง7นายเอกราชอุดมอํานวย8นายเชตวันเตือประโคน9นายชยพลสะท้อนทีสิบนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรณโณ11นางสาวพุทธิตาชัยอนันต์12นายฉัตรสุภัทรวณิช13นายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศ14นายรุ่งเพชรศรีกาญจนาและ15นายไตรสรณคมหนองเรือง
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่16นะครับคณะกรรมการการท่องเที่ยวเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
5: ท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกรัตน์พลซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2พรรคก้าวธรรมครับวันนี้ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่องเที่ยวจำนวน15คนดังนี้ครับ1นายธนกรวังบุญคงชนะ2นาวาอากาศเอกอธิคุณคงมี3นายรัฐชัยโชคชัยวัฒนากร4นายบาฮารุดดีนยูซอ5นางสาวกาญจนาพรจิรพันธ์วานิช6นายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์7นางสาวพรพิมลธรรมสาร8นายยอดชายพึ่งพร9นายชลพฤกษ์วงอรุณนิยม10นายเฉลิมพงษ์แสงดี11นางสาวณัฐจิราอิ่มวิเศษ12นางสาวจิราพรสินธุภัย13พันโทสินทบแก้วพิจิตร14นางสาวอรทัยเกิดทรัพย์15นายจูรีนุ่มแก้วขอผู้รับรองครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการท่องเที่ยวจำนวน15ท่าน1นายธนกรวังบุญคงชนะ2นาวากาศเอกอธิคุณคงมี3นายรัฐชัยโชคชัยวัฒนากร4นายบาฮารุดดินยูโซ5นางสาวกาญจนาพรจิรพันธ์วณิช6นายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์7นางสาวพรพิมลธรรมสาร8นายยอดชายพึ่งพร9นายชลพฤกษ์วงอรุณนิยม10นายเฉลิมพลแสงดี11นางสาวนัทจิรายอิ่มวิเศษ12นางสาวจิราพรสินธุไพร13พันโทสินทบแก้วพิจิตร14นางสาวอรทัยเกิดทรัพย์และ15นายจุรีนุ่มแก้ว
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่17นะครับคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อครับ
13: เรียนท่านประธานดิฉันนางสาวณัฐิดาเลิกดากรสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน15ท่านดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นางสาวกุลวลีนพอมรบดี 2. นายสมเจตลิมประพันธ์ 3. นายอนันต์ปรีดาสุจิต 4. นายรังสรรค์วันชัยธนวงศ์5. นายพิพิธรัตนารัตน์ 6. นางสาวพิมพัทราวิชัยกุล 7. นายอับดุลอายีสามเง 8. นายภูนศักดิ์จันจำปี 9. นางสาวลักษณารีดวงตาดำ 10. นายสมชิตกันทยา 11. นายระวีเล็กอุทัย 12. นายพนมโพแก้ว13นายปกรณ์จีนาคำ14นายจตุพรกมลพันทิพย์และ15นายสาธิตวงหนองเตยขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับต่อไปเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน15ท่าน1นางสาวกุลวรีนบอมรบดี 2. นายสมเจตลิมประพันธ์ 3. นายอนันต์ปรีดาสุทธิจิต 4. นายรังสรรค์วันชัยธนวงศ์ 5. นายพิพิธรัตนารักษ์ 6. นางสาวพิมพัทราวิชัยกุล 7. นายอับดุลอายีสามแมง 8. นายภูนศักดิ์จันจำปี 9. นางสาวลักษณารีดวงตาดำ 10นายสมชิตกันทยา11นายระวีเล็กอุทัย12นายพนมโพแก้ว13นายประกรณ์จีนาคำ14นายจตุพรกมลพันทิพย์และ15นายสาธิตวงศ์หนองเตย
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่18นะครับคณะกรรมการการปกครองเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
14: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรจินตวันไตรสรณกุลศรีสะเกษเขต5พรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการปกครองจำนวน15คนดังนี้ค่ะ1นายธนยศทิมสุวรรณ2นางสาวพิมพริดาตันจราระ3นางสาวพกามาเจริญพันธ์4นายนรินทร์คังผา5นายกรวีปิศนานันทกุล6นายสังคมแดงโชติ7นายเรืองวิทย์คูณวัฒนาพงศ์8นายสิริโรจน์ธนิกุล9นายชนสิทธิ์ยอดฉิม10นายอิทธิพลชนทราสิริ11นายสุทธสิทธิ์พศทศักดิ์12นายทองลีมีหินกอง13นายสุรสิทธิ์วงวิทยานันท์14นายอัครแสนคีรีโลวีระ15นายพรณรงค์นินนมะขอผู้รับรองค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่นไหมครับไม่มีแล้วครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการปกครองจำนวน15ท่าน1นายธนยศทิมสุวรรณ2นางสาวพิมพ์รุดาตันจรารักษ์3นางสาวปกามาเจริญพันธ์4นายนรินทร์คลังผา5นายกรวีปริศนานันทกุล6นายสังคมแดงโชติ7นายเรืองวิทย์คุณวัฒนาพงศ์8นายสิริโรจน์ธนิกุล9นายชนสิทธิ์จอดฉิม10นายอิทธิพลชนทราสิริ11นายสุทธสิทธิ์พศทศักดิ์12นายทองลีมีหินกอง13นายสุรสิทธิ์วงวิทยานันท์14นายอัครแสนกรีโลวีระและ15นายพลนรงค์นินนมะ
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่19นะครับคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
10: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพัชรกรอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่10พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขออนุญาตมาเสนอรายชื่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารข้าราชการรูปแบบพิเศษจำนวน15ท่านครับ1นายคงกิจฉัตรมารีรัตน์2นายยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์3นายคัมภีร์ชื่นบาน4นายบูรหันสมะ5นายกิตติชัยเฮ่งขวน6นายคงกิจรามศักดิ์7นางสาวเพชรรัตน์ไม่ชมพู8นายวีรนันท์ห้วนศรี9นายกิตติชัยเตชะกุลนิตกุลละวณิช10นางสาวนิตยามีศรี11นางเทียบจุฑาขาวขำ12นายพนมโพแก้ว13นายจรัญจันแก้ว14นายพิทักษ์แสงคำ15นายกิตอิฐภาคอิฐขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษจำนวน15ท่าน1นายคงกิจฉัตรมารีรัตน์2นายยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์3นายคัมภีร์ชื่นบาน4นายบุรหันสามอก5นายกิตติชัยเอ่งชวน6นายคงกิจตรามศักดิ์7นางสาวเพชรรัตน์ใหม่ชมพู8นายวีรนันท์ห้วศรี9นายกิตติชัยเตชะกุลวณิช10นางสาวนิตยามีศรี11นางเทียบจุฑาขาวขำ12นายพนมโพแก้ว13นายจรัญจันแก้ว 14นายพิทักษ์แสงคำและ15นายกฤตอิฐภาคอิฐ
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่20นะครับคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
15: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดจำนวน15ท่านดังนี้ครับ1นายไตรเทพงามกมล2นางบัวเงินรอดขันเมือง3นายชกาตพนักกิจวิบูลย์4นายกฤษดาหลีนวรัตน์5นายถาปกรกุลเจริญ6นางสาวอังสนาเนียมวณิชภัทรชกุล7นายภคละธรเทียนชัย8นายนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจ9นายสุภกรตันติไพบูลย์ธนะ10นายพลากรพิมพนิษฐ์11นายสุภชัยนบขำ12นายวงวัชระขาวทอง13นายดาชัยเอกปัตตภี14นายพิทักษ์เดชเดชเดโช15นายทรงศักดิ์มุสิกองขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อครับ
3: รายชื่อคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดจำนวน15ท่าน1ตายไตรเทพงามกมล2นางบัวเงินรอดขันเมือง3นายชกาตพัฒนกิจวิบูลย์4นายกฤษดาหนีนวรัตน์5นายธภกรกุลเจริญ6นางสาวอังสนาเนียมวณิชกุล7นายภคธรเทียนชัย8นายนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจ9นายสุภกรตันติไพบูลย์ธนะ10นายพรากรพิมพนิษฐ์11นายสุภชัยนพขำ12นายวงวัชระขาวทอง13นายดาชัยเอกปัทภี14นายพิทักษ์เดชเดชเดโชและ15นายทรงศักดิ์มุสิกอง
1: ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่21ครับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
16: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายก่อเกียรติก่อสงศักดิ์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคประชาชนขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยจำนวน15ท่านดังต่อไปนี้ครับ1นายทรงพลสุขสมบูรณ์2นายตติรัตน์รัตนเศษ3นายมรุตสีพึ่ง4นายสุภกิจสีหาภาค5นายยศวัฒน์มาภัยสารสิน6นายชาวฤทธิ์แสงอุทัย7นายพัทรพงศ์ลีลาภัทร8นายเทพฤทธิ์ภาษี9นางปัญญารัตน์นันทภูสิทธนนท์10นางนฤมาศเปี่ยมบัณฑิต11นายณัฐชนนชนะรุณศักดิ์12นายศิวะพงศ์ธีรดุล13นางสาวประภาพรทองปากน้ำ14นายอามินมะยูโซ15นายปิยวัฒน์กิตติธเนศวรขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
3: รายชื่อคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยจำนวน15ท่าน1นายทรงพลสุขสมบูรณ์2นายตติรัตน์รัตนเศษ3นายมารุตสีพึ่ง4นายสุภกิจสีหาภาค5นายยศวัฒน์มาไพศาลสิน6นายชาวฤทธิ์แสงอุทัย7นายภัทรพงศ์ลีลาภัทร8นายเทพฤทธิ์ภาษี9นางปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์10 นางนฤมาศเปี่ยมบัณฑิต11นายณัชนนท์นายณัชนะชนะบุรณศักดิ์12นายศิวะพงษ์ธีรดุล13นางสาวประภาพรทองปากน้ำ14นายอามินมะยูโซและ15

0: 3นายชยุทธภูมิกาญจนะท่านที่4นางยานีนาถเข็มนาคท่านที่5นายบุญจงวงไตรัตน์ท่านที่6นางนายพลพงศกรอันนพพรท่านที่7นายยุทธนาศรีตระบุตรท่านที่8นายธีรชัยพันธุมาตรท่านที่9นายธนาธารประมูลพงศ์ท่านที่10นายปีติเจริญศิลป์ท่านที่11นางมณพรเจริญศรีท่านที่12นางสุดาวันหวังสุภกิจโกศลท่านที่13นายพงศักดิ์จ่าแก้วท่านที่14นายประสิทธิ์ปิตุเตชะและท่านที่15นายวรงค์เดชกิจวิกรมขอผู้รับรองนะครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการได้อ่านรายชื่อครับ
2: รายชื่อคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจำนวน15ท่าน1นายอัศพลสันไตรภพ2นายสุทธิชัยจรูนเนตร3นายชยุทธภูมิกาญจนะ4นางยาดีนาถเข็มนาค5นายบุญจงวงไตรรัตน์6นายพงศกรอันนพพร7นายยุทธนาศรีตบุตร8นายธีรชัยพันธุมาตร9นายธนาธารประมูลพงศ์10นายปรีติเจริญศิลป์11นางมณพรเจริญศรี12นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล13นายพงศักดิ์จ่าแก้ว14นายพระสินปิตุเตชะและ15นายวรงเดชกิจวิกรม
1: ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่23นะครับคณะกรรมการการพลังงานเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
3: ครับเรียนท่านประธานสภากับผมนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการพลังงานจำนวน15ท่านนะครับ1นายสุพลจุลไสย2นายเลิกอยู่ดี3นายอนุรักษ์จุลีมาศ4นายบุญลือประเสริฐโสภา5นายจักรกิจทองศรี6นายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ7นางสาวกาญจนีโอภาสรังสรรค์8นายบรมเอ่งช่วน9นายสุประโชคชัยสัตย์10นายชนธานีเชื้อน้อย11นายณชวัฒน์พิมพนิษฐ์12นายสุรพลต่อเจริญสุข13นายจำลองภูนวลทาขออภัยครับ13นายจำลองภูนวลทา14นายศิลปภพสมผลและ15นายสมชาติประดิษฐ์พรขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อครับ
2: รายชื่อคณะกรรมการการพลังงานจำนวน15ท่าน1นายสุพลจุลใส2นายเลิกจูดี3นายอนุรักษ์จุรีมาศ4นายบุญเรือประเสริฐโสภา5นายจักริดทองศรี6นายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ7นางสาวกาญจนีโอภาสรังสรรค์8นายบรมเอ่งช่วน9นายสุภโชคชัยสัตย์10นายชนธานีเชื้อน้อย11นายทัตวัฒน์พิมพนิษฐ์12นายสุรพลต่อเจริญสุข13นายจำลองพูนวนทา14นายศิรภพสมผล15นายสมชาติประดิษฐพร
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่24นะครับคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาววิทย์อินน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคประชาชนครับขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน15คนดังต่อไปนี้ครับ1นางสาวสุรีธรรมมาศ2นายธนพัฒน์ศรีชนะ3นายพิชานนท์อิงประสาน4นายเอกพลณพัทลุง5นายชูเกียรติจีนาภักดิ์6นายสุภกิจศรีหาภาค7นางสาวภคมลหนุนอนันต์8นายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์

0: นายวัชรพงศ์สิริรักษ์10นางสาวชลนัทโกยกุล11นายเอกศักดิ์หอมชื่น12นายอนุสรแก้ววิเชียร13นางสาวศาสินันธรรมนิธินันท์14นางมณพรเจริญศรี15นายชนนพัฒน์นาคซั่วขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวนะครับขอผู้รับรองใหม่อีกครั้งนึงครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ
2: รายชื่อคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน15ท่าน1นางสาวสุรีธรรมมาศ2นายธนพัฒน์ศรีชนะ3นายพิชานนท์อินประสาน4นายเอกพลณพัทลุง5นายชูเกียรติจีนภักดิ์6นายสุภกิจศรีหาภาค7นางสาวภควมลหนุนอนันต์8นายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์9นายวัชรพงศ์สิริรักษ์10นางสาวชนนัทโกยกุล11นายเอกศักดิ์หอมชื่น12นายอนุสรแก้ววิเชียน13นางสาวศศินันท์ธรรมนิธิกัน14นางมณพรเจริญศรีและ15นายชนพัฒน์นาคซั่ว
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่25คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมหนึ่งขฤตยนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจจำนวน15ท่านครับ1นายชนาธิปสุภัสสิริ2นางนาธนาสงประชา3นางสาวสศิธรกิตติธรกุล4นายชาวฤทธิ์แสงอุทัย5นายศักดาจันทรสุวรรณ6นายอภินันท์สโมสร7นายวิรยุทธ์การชูฉัตร8นายสิทธิพลวิบูลธนากุล9นายอิสริยะไพรีไพริศ10นางสาวกาลนิกจันทดา11นายสุภโชติชัยศักดิ์12นางสาวนักขนางกุลนาศิริ13นายธงธรรมเวชยชัย14นายชาตีล่าพรมและ15นายพระสินปิตุเตชะขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อคณะกรรมการครับ
2: รายชื่อคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจจำนวน15ท่าน1นายชนาธิปสุภัสสิริ2นางนันทนาสงประชา3นางสาวสศิธรกิตติธรกุล14นายชาวฤทธิ์แสงอุทัย5นายศักดาจันทรสุวรรณ6นายอภินันท์สโมสร7นายวิรยุทธ์การชูฉัตร8นายสิทธิพลวิบูลธนากุล9นายอิสริยะไพรีไพริศ10นางสาวกาลนิกจันทดา11นายสุภโชติชัยศักดิ์12นางสาวนักขนางกุลนาศิริ13นายธงธรรมเวชยชัย14นายชาตรีล่าพรมและ15นายพระสินปิตุเตชะ
1: ครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะที่26นะครับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับ
4: เรียนท่านประธานผมบุรหันสามเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต3ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน15ท่านดังต่อไปนี้1นายสำริดแทนทรัพย์2นายนิยมช่างพินิจ3นางสาวบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิถา4นางปฏิดาตันติรัตนานนท์5นายพลนวัฒเตชะเดชเรืองกุล6นายทวีศักดิ์ตัดสมัย7นายสิทธิพลวิบุญธนากูล8นายปิติกรบรรณาเภสัช9นางสาวปวิตราจิตตกิจ10วิทวัฒน์เต ติชวานิช11นางสาวกมลทันกิติสุนทรสกุล12นางสาวณัฐธิดาเทพสุทิน13นางสาวสุภานันปัญญาทิพย์15 14โทษครับนายเอกชัยสืบสารคาม15นายชิงชัยกอประภากิจขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อคณะกรรมการครับ
2: รายชื่อคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน15ท่าน1นายสำลิดแทนทรัพย์2นายพินิจนายนิยมช่างพินิจ3นางสาวบุญญาภานาชัยเวียงปุณณิฐา4นางปณิตาตันติรัตนานนท์5นายพงษ์ธวัฒน์เตชะเดชเรืองกุล6นายทวีทรัพย์ตัดสมัย7นายสิทธิพลวิบุลธนากุล8นางนายปิติกรบรรณเพศัตว์9นางสาวปวริตรากิตกิจ10นายวิทวัฒน์ติชวานิช11นางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุล12นางสาวนัทธิดาเทพสุทิน13นางสาวสุภานันท์ปัญญาทิพย์14นายเอกชัยสืบสารคามและ15นายชิงชัยก่อประภากิจ
5: ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการแรงงานขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่าน
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันจิรัชยาสัพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครจากพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการแรงงานจำนวน15ท่านดังนี้1พลตำรวจโทสุรพลวิรัตโยสิน2นายสุริยาแป้นสุขา3นายวินัยพัทรประสิทธิ์4นายสุพีรพัฒน์ภูมิพัก5นายเอกพลณพัทลุง6นายอภิวิชญ์ทิพย์รัตน์7นายเสียจำปาทอง8นางสาวธนพรวิจันทร์9นายสหสวัสดิ์คุ้มคง10นางสาวพิมพ์การกีรติวิราปกรณ์11นายวิรพลจิตสำริด12นายชูศักดิ์คีรีมาทอง13นางหทัยรัตน์เพชรพนมพร14นายชิงชัยก่อประภากิจ15นายปรเมศจินาขอผู้รับรองด้วยค่ะ
5: รับรองถูกต้องนะคะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการการแรงงาน
2: รายชื่อคณะกรรมการการแรงงานจำนวน15ท่าน1พลตำรวจโทสุรพลวิรัตโยสิน2นายสุริยาแป้นสุขา3นายวินัยพัทรประสิทธิ์4นายสุภีกรพัฒน์ภูมิศักดิ์5นายเอกพลณพัทลุง6นายอภิวิชญ์ทิพยรัตน์7นายเสียจำปาทอง8นางสาวธนพรวิจันทร์9นายสหสวัสดิ์คุ้มคง10นางสาวพิมพ์การกีรติวิราปกรณ์11นายวีรพลจิตสำริด12นายชูศักดิ์คิริมาศทอง13นางหทัยรัตน์เพชรพนมพร14นายชิงชัยกรอบประภากิจและ15นายปรเมศจินา
5: ต่อไปเป็นการเลือกตั้ง28คณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า5คน
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนัคคณางกุลนาสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน15ท่านดังนี้ค่ะ1นายเกรียงไกรกิตติทะเนศวร2นายศักดิ์สารัม3นายวรายุทธจงอักษร4นายพีรพัฒน์ราชกิจประการ5นางสาวณวินดาสวัสดิ์เดชดี6นายสุรเชษฐ์ปวีณวงศ์วุฒิ7นายประมวล สุธีจารุวัฒน์8นายธัญธรธนิตวัฒนาธร9นางทิติมาฉายแสง10นายวรวงศ์วรปัญญา11นายสุทินคลังแสง12นายธนรัตน์จงสุทธนามณี13นายสุรพจน์ต่อเจริญสุข14นายสัญญานินสุพันธ์และ15นายรงชัยวีรกุลขอผู้รับรองด้วยค่ะ
5: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
2: รายชื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน15ท่าน1นายเกรียงไกรกิตติธเนศวร2นายศักดิ์สารัม3นายวรายุทธจงอักษร4นายพีรพัฒน์รัชกิจประการ5นางสาวรวินดาสวัสดิ์เดชตี6นายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิ7นายประมวลสุธีจารุวัฒน์8นายธัญธรธนินทร์วัฒนาธร9นางทิติมาฉายแสง10นายวรงวรปัญญา11นายสุทินคลังแสง12นายธนวัฒน์จงสุทนามณี13นายสุรพลสุรพจน์ต่อเจริญสุข14นายสัญญานินสุพันธ์และ15นายณรงค์ชัยวีรกุล
5: ต่อไปเป็นการเลือกตั้ง29คณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่าน
3: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเอกรัตน์ภูมิซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2พรรคก้าธรรมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการจัดการทรัพยากรน้ำจำนวน15คนดังต่อไปนี้ครับ1นางสาวตวงทิพย์จินตเวช2นายธนัตทวีเกื้อกูลกิจ3นายวิเชียรจงชูวนิช4นายพงพันธ์เผ่าประธาน5นายประสาทตันประเสริฐ6นายล้ำเลิศพัวพัฒนาโชต7นายอำนาจวิลาวัน8นายเจษดาดนตรีสนอ9นายชาววิทย์อินน้อย10นางสาวทันทารีสันตพันธ์11นางสาววิรดาอินฉัตร12นางพัชราวันพินโย13นายภาคภูมิบุญประมุข14นายไผ่ลิก15นายเพชรภูมิอาพรรัตน์ขอผู้รับรองครับ
5: ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเชิญนั่งค่ะขอบคุณนะคะขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2: รายชื่อคณะกรรมการการจัดการทรัพยากรน้ำจำนวน15ท่าน1นางสาวตวงทิพย์จินตเวช2นายธนัตทวีเกื้อกูลกิจ3นายวิเชียรจงชูวนิช4นายพงพันธ์เผ่าประธาน5นายประสาทตันประเสริฐ6นายล้ำเลิศพัวพัฒนาโชต7นายอำนาจวิลาวัน8นายเจษดาดนตรีสนอ9นายชาววิทย์อินน้อย10นางสาวธันธารีสัตพันธ์11นางสาววินดาอินชัด12นางพัชรวรรณพินโย13นายภาคภูมิบุญประมุข14นายไผ่ลิกและ15นายเพชรพุ่นอาพรรัตน
5: ์ต่อไปเป็นการเลือกตั้ง30คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่าน
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกาญจนาพรจิตรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีขอเสนอ รายชื่อคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน15ท่านดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นางทิวรัตน์อังกินัน 2. นางสาวภัทราวดีนิโรธ 3. นายประดิษฐ์สังขจาย 4. นายปัญญาชวนบุญ 5. นางสาวเบญญามุ่งเจริญพร 6. นายชานนท์ไทยเศษ 7. นายสยามเพ็งทอง 8. นายภูริวัฒน์ใจสำราญ 9. นายกรมีดี 10. นายณภัทรจิตตภินันท์กันตา 11. นายอดิศรเพียงเกต 12. นางหทัยรัตน์เพชรพนมพร 13. พลตำรวจตีสุรินทร์ปาราเล่ 14. นายประสิทธิ์โนทะ 15. นายสมศักดิ์ปุณประชุมขอผู้รับรองด้วยค่ะ
5: ผู้รับรองถูกต้องค่ะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการในคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
2: รายชื่อคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน15ท่าน 1. นางทิวรรัตน์อังกินันท์ 2. นางสาวภัทราวดีนิโรธ 3. นายประดิษฐ์สังขจาย 4. นายปัญญาชวนบุญ 5. นางสาวเบญญามุ่งเจริญพร 6. นายชานนท์ไทยเศษ 7. นายสยามเพ็งทอง 8. นายภูริวัฒน์ใจสำราญ 9. นายกรมีดี 10. นายณภัทรจิตตภินันท์กันตา 11. นายอดิศรเพียงเกต 12. นางหทัยรัตน์เพชรพนมพร 13. พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ 14. นายประสิทธิ์โนทะและ 15. นายสมศักดิ์บุญประชม
5: ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะที่31คณะกรรมการการศึกษาขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่าน
7: ท่านประธานที่เคารพดิฉันชยาภาสิริไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต8พรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการศึกษาจำนวน15ท่านดังนี้ค่ะ 1. นายวิริยะทองผา 2. นายชูเกียรติจีนาภักดิ์ 3. นางสาวจินตวรรณไตรสรณกุล4. นายศักดิ์สารัม 5. นายอุดมเดชรัตนเสถียร 6. นายธีรศักดิ์จิระตรากูล 7. นางสาวนัทยาบุญภักดี 8. นายจิรวัตรสิริพาณิชย์ 9. นายสรันทิมสุวรรณ 10. นายสมเกียรติตันดิโลกตระกูล 11. นายไตรภพคำเพชร 12. นางสาววงอเคื้อบุญสน 13. นายองอาจวงประยูน14นายอัมพรพินสาและ15นางพิมพการพลสมัครขอผู้รับรองด้วยค่ะ
5: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศึกษาร
2: ายชื่อคณะกรรมาธิการการศึกษาจำนวน15ท่าน1นายวิริยะทองผา 2. นายชูเกียรติจีนาภักดิ์ 3. นางสาวจินตวรรณไตรสรณกุล 4. นายศักดิ์สารัม 5. นายอุดมเดชรัตนเสถียร 6. นายธีรศักดิ์จิระตราชู 7. นางสาวนัทยาบุญภักดี 8. นายจิรวัตรสิริพาณิชย์ 9. นายสรันทิมสุวรรณ 10. นายสมเกียรติตันติรกตระกูล 11. นายไตรภพคำเพชร12นางสาววงอเคืออุ่นสน13นายองอาจวงประจูน14นายอัมพรพินาสาและ15นางพิมพการพลสมัคร
5: ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะที่32คณะกรรมการการสวัสดิการสังคมขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่าน
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายก่อเกียรติก่อสงศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนขออนุญาตนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการการสวัสดิการการสังคมจำนวน15ท่านดังต่อไปนี้ครับ 1. นายวิศรุตปู่เพ็ง 2นายธนากิตไพบูลย์ชัย3นายชิติพลไตรรัตนกุล4นางสาวจิตตะวันไตรสรณกุล5นายสุไลมานปือแหนปีแหน6นายนางรัชนกสุประเสริฐ7นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์8นางสาวนันทยาบุญภักดี9นางสาวชิศรัตน์เราหะคน10นายชุมพลหลักคำ11นายนรเศรษฐ์ศิริโรจนกุล12นางสาวปิยนุชยินดีสุข13นายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศล14นายสุธีรพงศ์วันชัยธนวงศ์15นายการตั้งปองขอผู้รับรองด้วยครับ
5: ผู้รับรองถูกต้องค่ะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการในคณะกรรมการการสวัสดิการสังคม
2: รายชื่อคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมจำนวน15ท่าน1นายวิศรุตปู่เพ็ง2นายธนากิตไพบุญชัย3นายชิตพลไตรสรณกุล4นางสาวจินตะวันไตรสรณกุล5นายสุไลมานบือแหนปีแหน6นางสาวรัชนกสุขประเสริฐ7นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์5นางสาวณัฐยาบุญภักดี9นางสาวทิศรัตน์เลาหพล10นายชุมพลหลักคำ11นายนรเศรษฐ์สิริโรจนกุล12นางสาวปิยนุชยินดีสุข13นายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศล14นายสุธีรพงศ์วันชัยธนวงศ์และ15นายการตั้งปอง
5: ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะที่33คณะกรรมการสาธารณสุขขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่าน
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับกระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสาธารณสุขจำนวน15ท่านดังต่อไปนี้ครับ1นายวรโชติสุคนขจร2นายสรชัดสุจิต3นางสาวนันทวรรณวิเชียน4นายธนพัฒน์ศรีชนะ5นายวรสเทิดวีรพงศ์ 6นางสาวบุญญาภานาชัยเวียงบุญณนิษฐา 7นางสาวรสสลินสลันเกต 8นายเอกพจน์สิทธิวัฒนะ 9นายธนพัฒน์ตระกูลภูชัย10นางทิพาปวีณาเสถียร11นายชนวุฒิอุทโท12นายชาญชัยคำจำปา13นายปรเมศจินา14นายสารสัญญานินสุพันธ์15นายสุคนธีภัทยกุลขอผู้รับรองได้ครับ
5: รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการในคณะกรรมการการสาธารณสุข
2: รายชื่อคณะกรรมการการสาธารณสุขจำนวน15ท่าน1นายวรโชติสุคนขจร2นายสรชัดสุจิต3นางสาวนันทวรรณวิเชียน4นายธนพัฒน์ศรีชนะ5นายวรสเทิดวีรวงศ์6นางสาวบุญญาภานาชัยเวียงบุญนิษฐา7นางสาวรสรินทร์สรัญเกต8นายเอกภพสิทธิวันธนะ9นายธนพัฒน์ตระกูลชัยภูเวียงโทษครับนายธนพัฒน์ตระกูลภูชัย10นางทิพาปวีณาเสถียร11นายชนวุฒิอุทโท12นายชาญชัยคำจำปา13นายปรเมศจินา 14นายสัญญานินสุพรรณและ15นายสกลทีพัทริยากุล
5: ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะที่34คณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมาธิการพร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่าน
9: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันบุญญภานาชเวียงปุณณิฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวน15ท่านดังนี้1นายอลงกตมณีกาศ2นางสาววิสุดาวิเชียรศิลป์3นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์4นายฉัตรชัยปิตุเตชะ5นางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบ6นายปิติปิตุเตชะ7นายปรีชาไข่แก้ว8นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ9นายสุทัศน์มีสิริ10นายกรุณพลเทียนสุวรรณ11นางสาวจิรัชยาสัพพโส12นางสาวชยาภาสินทุไพร13นายนรพลตันติมนตรี14นายเอกรักษ์พลซื่อ15นางกรณีเลียวไพโรจน์ขอผู้รับรองค่ะ
5: ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: รายชื่อคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวน15ท่าน1นายอลงกตมณีกาศ2นางสาววิสุดาวิเชียรศิลป์3นางสาวสุดาภาสางแทนทรัพย์4นายชัดชัยปิตุเตชะ5นางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบ6นายปิติปิตุเตชะ7นายปรีชาไข่แก้ว8นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ9นายสุทัศน์มีสิริ10นายกรุณพลเทียนสุวรรณ11นางสาวจิรัชยาสัพพโส12นางสาวชยาภาสินทุไพร13นายนรพลตันติมนตรี14นายเอกรัตน์พลซื่อและ15นางการดีเลียวไพโรจน
5: ์ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะที่35คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมาธิการพร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า5ท่าน
10: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเพียรพัฒน์รัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยครับผมขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการอุตสาหกรรมจำนวน15ท่านท่านที่1นะครับท่านสุประโชคศรีสุขจรท่านที่2นายเสมอกันเที่ยงธรรมท่านที่3ร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุทธิ์ท่านที่4นายจิรวุฒิสิงโตทองท่านที่5นายโชติวุฒิธนาคมาานุสรท่านที่6นายอนุชาสะสมทรัพย์ท่านที่7เกรียงยศนายเกรียงยศสุดลาภาท่านที่8นายกฤตศิลปชัยท่านที่9นายปรเมศวิทยารักษันท่านที่10นายรัชตะด่านกุลท่านที่11นายรุ่งโรจน์เย็นสบายท่านที่12นายวรสิทธิ์กันตินันท่านที่13นายสมเจตแสงเจริญรัตน์ท่านที่14นายการุณภูเจริญชัยกุลท่านที่15นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองขอพูดประลองด้วยครับขอบคุณครับ
5: พูดรับรองถูกต้องนะคะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
2: รายชื่อคณะกรรมการการอุตสาหกรรมจำนวน15ท่าน1นายสุประโชคศรีสุขจร2นายเสมอกันเที่ยงธรรม3ร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุทธิ์4นายจิรวุฒิสิงโตทอง5นายโชติวุฒิธนาคมานุสร6นายอนุชาสะสมทรัพย์7นายเกรียงยศสุดลาภา8นายกฤตศิลปชัย9นายปรเมศวิทยารังสรรค์10นายรัชตะด่านกุล11นายรุ่งโรจน์เจนสบาย12นายวรสิทธิ์กันตินัน 13นายสมเจตแสงเจริญรัตน์14นายการุณครูเจริญชัยกุลและ15นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทอง
5: เชิญท่านธนยศ
11: ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมธนยศชินสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยจากพรรคภูมิใจไทยนะครับขออนุญาตท่านประธานครับเปลี่ยนรายชื่อในคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนครับจากนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะครับเปลี่ยนเป็นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับแล้วก็เพิ่มรายชื่อในคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำคือนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะครับขอผู้รองด้วยครับขอบคุณครับ
5: รับรองถูกต้องนะคะท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นตามนี้นะคะต่อไปเป็นการพิจารณายัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยท่านสิทธิพลวิบูลย์ธนกุลเป็นผู้เสนอจากการประชุมครั้งที่11วันพุธที่6พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้รวมพิจารณายติตามระเบียบวาระที่ 5.6 และยติทำนองเดียวกันอีก3ยติภายหลังจากที่สมาชิกได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรประธานจึงได้สั่งปิดการประชุมดังนั้นในวันนี้ขอดำเนินการประชุมต่อขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายนะคะท่านต่อไปเป็นท่านเล่าฟังบัณฑิตเทิดสกุลอยู่ไหมไม่เป็นไรงั้นเป็นท่านล่มธรรมขำนุรักษ
12: ์ครับพร้อมแล้วครับท่านประธานครับ
5: ฮะ
12: พร้อมแล้วครับ
5: ท่านเล่าฟังนะ
12: อ๋อ
5: ได้ท่านไหนเมื่อกี้ตอนแรกเราบอกท่านเล่าฟังท่านเล่าฟังยังไม่พร้อมเป็นท่านล่มธรรม
12: โอเคครับท่านครับ
5: ท่านล่มธรรมพร้อมนะ
12: ครับผมครับ
5: เชิญท่านล่มธรรมขำนุรักษ
12: ์ท่านประธานสภาที่เคารพผมล่มธรรมขำนุรักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยซึ่งท่านสุประชัยใจสมุทรและเพื่อสมาชิกหลายท่านได้ร่วมกันเสนอครับท่านประธานครับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆมีไว้เพื่อควบคุมให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยครับคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยกฎหมายและกฎระเบียบครับควรเป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวถ่วงการใช้ชีวิตหรือการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนและไม่ควรเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งประเทศของเราไว้ครับซึ่งกฎหมายเองครับก็มีการทบทวนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการยกเลิกหรือนำเสนอใหม่เพิ่มเติมอยู่สม่ำเสมอตามยุคสมัยครับแต่ต้องยอมรับกับท่านประธานครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ช้าเกินไปครับไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ววันนี้จึงเป็นโอกาสที่สำคัญครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังครับท่านประธานครับในปัจจุบันเรามีกฎหมายและกฎระเบียบจำนวนมากครับที่เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนและประเทศของเราทั้งในด้านการบริการพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนกฎหมายบางส่วนครับมีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่มากเกินควรมีขั้นตอนที่ยุ่งยากครับมีความซับซ้อนและใช้เวลานานไม่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันยกตัวอย่างสำคัญกับด้านประกอบการธุรกิจการค้าการนำเข้าและการลงทุนครับมีการรายงานว่ามีการต้องใช้กฎระเบียบนะครับที่ซ้ำซ้อนมีใบอนุญาตหลายใบครับหลายขั้นตอนสำหรับด้านบริการประชาชนครับการติดต่อราชการมีการขออนุญาตที่อาจใช้เวลานานครับทำให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาของพี่น้องประชาชนบางครั้งครับมีการเรียกรับผลประโยชน์มีการทุจริตต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนว่าพบเจอกันเป็นเหมือนเป็นเรื่องปกติครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดไปนี้ครับเป็นต้นทุนเป็นความเสียหายต่อประชาชนและต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลครับ
0: ท่านประธานครับหลายประเทศได้มีการคำนึงถึงเรื่องนี้ครับทำให้มีการสังคายนากฎหมายจำนวนมากครับหรือที่เรียกว่าการกิโยตินกฎหมายหลายประเทศเมื่อทำแล้วครับผลคือความสะดวกของพี่น้องประชาชนการประหยัดงบประมาณของประเทศการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับในประเทศไทยเราเองครับปัจจุบันเริ่มมีการทบทวนนะครับปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบล้าสมัยมากยิ่งขึ้นครับหน่วยงานต่างๆก็เริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนและสัญญาณที่ดีมากๆครับก็คือรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลครับได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายที่เน้นเปลี่ยนบทบาทของรัฐครับจากการเป็นผู้ควบคุมเปลี่ยนเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลและส่งเสริมและก็สนับสนุนการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยมีนโยบายสำคัญมากมายครับที่เกี่ยวข้องครับเช่นเรื่องของราชการทันใจการปฏิรูประบบราชการการพัฒนากฎหมายเพื่อลดอุปสรรคการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนการสนับสนุนผู้ประกอบการและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งรัฐบาลได้เริ่มแล้วครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาครม.ได้มีการมตินะครับยกเลิก8ระเบียบของสำนักนายกที่ล้าสมัยและมีความซ้ำซ้อนนี่คือตัวอย่างสำคัญที่รัฐบาลของเราเน้นเรื่องการพูดแล้วทำครับโดยผมขอสนับสนุนนโยบายนี้อย่างยิ่งครับอีกเรื่องที่ต้องชื่นชมครับก็คือได้มีการยืนยันกฎหมายหลายฉบับครับที่ค้างจากสภาชุดที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นคือพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการประชาชนซึ่งจะเป็นกฎหมายสำคัญในการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นครับให้การบริการมีความทันสมัยสะดวกต่อพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับในวันนี้ผมขอสนับสนุนญัตตินี้ครับเพื่อให้สภาได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยผมมีข้อเสนอแนะไปถึงคณะกรรมการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นดังนี้นะครับประการที่1ครับผมขอให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นได้ศึกษาการยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคและเสนอแนะกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือนำเสนอใหม่ให้เหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นครับโดยผลของการศึกษานี้นะครับควรนำไปสู่การปฏิรูประบบดิจิทัลเปลี่ยนการอนุญาตเป็นระบบออนไลน์นำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI เข้ามาช่วยปรับปรุงการบริหารภาครัฐให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อง่ายต่อการดำเนินการลดการใช้กระดาษลดการเดินทางและลดการทุจริตไปพร้อมๆกันครับการยกเลิกกฎหมายและระเบียบเหล่านี้ควรนำไปสู่การปลดล็อกทางเศรษฐกิจยกเลิกใบอนุญาตที่ซ้ำซ้อนทำให้เกิด single entry หรือประตูบานเดียวครับทำให้ SME ผู้ประกอบการต่างๆนะครับมีความสะดวกในการลงทุนการค้าและการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้นการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆนี้ควรนำไปสู่การยกระดับการบริการของประชาชนปรับปรุงกฎหมายที่จำกัดสิทธิที่เกินควรประชาชนต้องเข้าถึงการบริหารภาครัฐได้ง่ายและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงควรนำไปสู่การบูรณาการหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดการความท้าทายในปัจจุบันเช่นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นนะครับประการที่2ครับผมขอให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาได้รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆนะครับให้มากที่สุดไม่ใช่เพียงฟังเฉพาะหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของกฎหมายเพียงเท่านั้นประการที่3ประการสุดท้ายครับผมขอให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาครับได้คำนึงถึงความสมดุลระหว่างการส่งเสริมและการคุ้มครองประชาชนและประเทศของเรานะครับเราต้องทำให้การปฏิรูปกฎหมายเหล่านี้นะครับช่วยสนับสนุนด้านสิทธิเสรีภาพการอำนวยความสะดวกแต่ต้องไม่มองข้ามในเรื่องของความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศและสถาบันต่างๆรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอีกด้วยโดยสรุปท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายที่ซ้ำซ้อนกฎระเบียบที่ล้าสมัยครับเปรียบเสมือนการที่เราใส่รองเท้าที่คับเกินไปสำหรับประเทศไทยที่กำลังเติบโตไปข้างหน้าแต่เรายังใส่รองเท้าคู่เดิมจากเมื่อหลายสิบปีก่อนผลคือทำให้เราเดินช้าครับบาดเจ็บสุดท้ายอาจเดินต่อไปไม่ไหวในขณะเดียวกันครับประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านของเราคนอื่นๆวิ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยคือการปฏิรูปการปลดล็อกศักยภาพของคนไทยและประเทศไทยดึงดูดการลงทุนเปรียบเสมือนการใส่รองเท้าที่ใหญ่ขึ้นทำให้คนไทยและประเทศไทยของเราเดินและวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเท่าทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปผมขอสนับสนุนญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
5: ขอบคุณนะคะรักษาเวลาได้ดีต่อไปท่านเล่าฟังบัณฑิตเทิดสกุล
13: ท ท่านสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบดินทร์สกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับขออภิปรายในยติการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎหมายที่ล่าสมัยนะครับท่านประธานครับผมจะขอพูดถึงเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ของประเทศไทยเรานะครับขอสไลด์ด้วยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ของประเทศไทยเรานะครับมันมีปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเลยนะครับเริ่มต้นจากอันที่หนึ่งก็คือแนวคิดทางกฎหมายล้าหลังแล้วก็มีลักษณะของการรวมสูตรอำนาจนะครับถึงที่สุดนะครับมีระดับนักวิชาการเขาสรุปว่าถึงที่สุดแล้วนะครับกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้เป็นเครื่องมือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างผู้มีอำนาจทั้งแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะครับมันนำไปสู่การบริหารจัดการป่าไม่ได้ทำให้พื้นที่ป่าของประเทศไทยลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับแล้วก็ยังมีการเอื้อให้เกิดการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าป้องกันรักษาป่าการหารายได้จากป่ารวมทั้งการทำไม้เถื่อนสิ่งเหล่านี้นะครับเรามีกฎหมายที่เยอะเคร่งครัดแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเอื้อให้เกิดการทุจริตและสุดท้ายมันนำไปสู่การแช่แข็งชนบทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในที่ดินเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาต่างๆนะครับสไลด์ต่อไปนะครับนี่คือสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่2516เป็นต้นมาป่าไม้ของประเทศไทยลดลงตามลำดับนะครับในขณะที่เรามีกฎหมายจำนวนมากนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้นะครับมีอย่างน้อยผมใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับ7ฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้นะครับป่าสงวนสวนป่านะครับอุทยานสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าป่าชุมชนอะไรก็แต่เรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้เยอะแยะนะครับสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้รูปแบบกฎหมายของประเทศไทยนะครับรูปแบบกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ของประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบนะครับแล้วมันมีอยู่4เรื่องเนี้ยแล้วก็เป็นแบบนี้เกือบทุกฉบับก็คืออันที่1กําหนดการประกาศเขตป่าประเภทต่างๆให้เป็นเขตห่วงห้ามนะครับอันที่2คือกําหนดเป็นความผิดในทางอาญานะครับทําให้เป็นความผิดทางอาญานะครับแล้วอันที่3ก็คือกําหนดให้การทําอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องขออนุญาตเท่านั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็คือกําหนดบทลงโทษในทางอาญานะครับอันนี้คือรูปแบบกฎหมายป่าไม้ของประเทศไทยนะครับสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็สไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ผมอยากจะให้มาดูนะครับว่าสถิติความเป็นเจ้าของป่าของประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้ผมได้บอกไปนะครับว่ารูปแบบกฎหมายป่าไม้ของประเทศไทยเนี่ยกำหนดว่าให้กำหนดประเภทป่าต่างๆแล้วก็บุคหน่วยงานที่เป็นเจ้าของป่าประเภทต่างๆเนี่ยหน่วยงานที่ใช้อำนาจเนี่ยล้วนเป็นรัฐทั้งหมดนะครับผมอยากจะให้ดูง่ายๆแล้วก็ดูเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับเอาประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศเราก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเอกชนเป็นเจ้าของป่านะครับเอกชนและชุมชนนะครับเป็นเจ้าของป่าเนี่ยประมาณ 60% นะครับในขณะที่ท้องถิ่นนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของป่าประมาณ 10%แล้วก็รัฐบาลส่วนกลางเป็นเจ้าของป่าประมาณ 30% นะครับนี่คือญี่ปุ่นส่วนไทยนะครับส่วนประเทศไทยเราเนี่ยรัฐบาลส่วนกลางเป็นเจ้าของป่าประมาณ 95% นะครับแล้วก็ท้องถิ่นระบบกฎหมายเราไม่อนุญาตให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของป่านะครับแล้วก็มีป่าของเอกชนและชุมชนเนี่ยรวมกันประมาณสัก 5-6% แค่นี้เองนะครับแล้วก็ในยะที่สำคัญมากๆสไลด์ต่อไปนะครับรูปแบบของญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับเอกชนและชุมชนเป็นเจ้าของป่าครับส่วนประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลส่วนกลางเท่านั้นเป็นเจ้าของป่าผลที่ตามมามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ป่ารวมกันทั้งหมดประมาณ 64% นะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยที่รัฐบาลกลางเป็นเจ้าของป่าแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเรามีพื้นที่ป่าเพียงแค่ 31% นี่คือสิ่งที่มีนัยยะสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเราเชื่อนะครับว่ามีกฎหมายที่เยอะมีกฎหมายที่เข้มงวดให้อำนาจแก่รัฐบาลส่วนกลางอย่างเข้มงวดเราเชื่อว่าจะทำให้พื้นที่ป่าของเราเนี่ยเยอะแต่ถึงที่สุดแล้วมันไม่เคยพุ่งขึ้นแล้วมันก็ลดลงตามลำดับนะครับสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับนี่นะครับนำมาสู่ข้อเสนอนะครับผมคิดว่าวิธีการที่จะทำใ เรามีระบบกฎหมายที่ทันสมัยแล้วก็มีตัวกลไกหรือระบบการบริหารจัดการเนี่ยที่มันร่วมสมัยนะครับเราต้องแก้นะครับโดยการจัดทำเป็นประมวลกฎหมายป่าไม้การจัดทำเป็นประมวลกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับประเทศไทยเราก็เคยทำประมวลกฎหมายที่ดินก็เกิดจากการรวมเอากฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินที่มันเยอะแยะมากมายหลายร้อยฉบับมาจัดทำเป็นประมวลกฎหมายที่ดินล่าสุดคือประมวลกฎหมายยาเสพติดก็เกิดจากการเอารวบรวมบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กระจายทั้งหลายเนี่ยมารวมเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดทีนี้มาถึงประมวลกฎหมายป่าไม้ผมไม่ใช่คนแรกที่พูดนะครับมีหน่วยงานราชการเองก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในกระทรวงทรัพย์ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เคยริเริ่มที่จะจัดทำประมวลกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะยกระดับการบริหารจัดการป่าของประเทศไทยเราเนี่ยให้มันทันสมัยเนี่ยมันจำเป็นต้องปฏิรูประบบกฎหมายแล้วก็ต้องปฏิรูปทั้งระบบด้วยนะครับโดยการเอากฎหมายที่กระจายเฉพาะพรบที่ผมจะว่าเมื่อกี้7ฉบับเรายังไม่นับรวมไว้ยังมีกฎหมายดำๆรองอีกเป็นหลายร้อยฉบับนะครับเอามาจัดทำเป็นประมวลกฎหมายป่าไม้ซึ่งเราต้องทำสองอย่างนะครับก็คืออันที่หนึ่งต้องปฏิรูปวิธีคิดนะครับพัฒนาแนวคิดในการบริหารจัดการป่าเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและคิดถึงในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ปฏิรูปวิธีการนะครับคือปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานกลางให้มีความเป็นเอกภาพตอนนี้เรามีอย่างน้อยที่สุด 4-5 กรมนะครับที่ดูแลแล้วไม่เป็นเอกภาพนะครับกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนะครับรับรองสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับแล้วก็คุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนที่อยู่กับพื้นที่ป่าบางชุมชนเขาอยู่มาก่อนนะครับแล้วสุดท้ายก็คือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เอามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการป่านะครับผมจึงขอสนับสนุนยติการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎหมายฉบับกฎหมายที่ล้าสมัยนะครับขอบคุณมากครับ
5: ต่อไปท่านศักดาจันทละสุวรรณ
14: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศักดาจันทละสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3หนองคายพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอร่วมนะครับอภิปรายยติปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลังครับการปฏิรูปและการยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลังมีความสำคัญนะครับกับประเทศไทยของเราแต่สิ่งสำคัญที่ครับที่ผมอยากสะท้อนนะครับให้สภาแห่งนี้ได้เห็นนั่นคือสะท้อนปัญหาของเรื่องที่ดินที่อยู่ในเขต3หนองคายที่เรียกว่าตำบลเวียงคุกจังหวัดหนองคายครับตำบลเวียงคุกมีพื้นที่ประมาณ 11,100 ไร่ครับซึ่งปัญหาของกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าหลังคือการประกาศของอำเภอเมืองหนองคายครับซึ่งกำหนดพื้นที่เขตหวงห้ามครับท่านประธานมีพื้นที่มากถึง 19,000 ไร่ครับนั่นหมายถึงว่าทั้งตำบลเวียงคุกเลยครับที่ถูกล็อกไว้ด้วยประกาศนี้ซึ่งประกาศนะครับในอำเภอเมืองหนองคายเนี่ยเป็น2ประกาศดังนี้ครับประกาศที่1 นั่นคือดอนเดียนะครับเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ครับท่านประธานมีพื้นที่กว่า 8,900 ไร่นะครับและสิ่งสำคัญครับณปัจจุบันไม่สามารถกำหนดพื้นที่ได้ว่าพื้นที่ 8,900 ไร่หรือดอนเดียเหลือพื้นที่จริงๆอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านประธานประกาศที่2ครับนั่นคือดอนช้างเผือกใช้เป็นป่าช้าครับมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ไร่นะครับและสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันครับไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าที่แห่งนี้เหลือพื้นที่เท่าไหร่ครับนี่แหละครับปัญหาผมเลยอยากนะครับลงพื้นที่ไปเพื่อหาข้อมูลนะครับก็ได้ไปสอบถามกำนันทวีวุฒินะครับได้ใจความว่าตอนนี้นะครับพื้นที่ของดอนเดี้ยนะครับเหลือที่ใช้งานได้จริงนะครับอยู่ประมาณไม่เกิน300ไร่ครับและนะครับดอนช้างเผือกเหลืออยู่ที่ประมาณ66ไร่ครับท่านประธานนี่แหละครับที่ผมอยากเสนอแนวทางในการแก้ไขเพื่อปลดล็อกนะครับประกาศของอำเภอเมืองนะครับหนองคายประการแรกคือการยกเลิกหรือแก้ไขประกาศครับท่านประธานของอำเภอเมืองหนองคายเพื่อกำหนดพื้นที่สาธารณะที่เรียกว่าดอนเบี้ยดอนช้างเผือกอย่างชัดเจนว่า
15: อยู่ที่ไหนกันแน่เหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับตามความเป็นจริงที่ปรากฏณปัจจุบันครับเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่พี่น้องได้เข้าไปใช้นะครับเรื่องของเขาเรียกประโยชน์ในการทำกินซะส่วนใหญ่แล้วครับท่านประธานประการที่สองครับที่ปลดล็อกนั่นก็คือพื้นที่นะครับหลังจากที่เรารู้ว่าดอนเบี้ยดอนช้างเผือกอยู่ไหนก็จะมีพื้นที่ที่อยู่นอกนะครับมันคือเอกสารที่พ่อแม่พี่น้องชาวเวียงคุกนะครับถืออยู่นั่นคือนศ3หรือสค1ครับก็สามารถที่ดำเนินการได้ทันทีเมื่อไม่มีปลดล็อกนี้ออกแล้วนะครับก็สามารถออกโฉนดที่ดินตามกฎหมายต่อไปได้แล้วก็จะมีนะครับอีก1พื้นที่นั่นคือพื้นที่ที่อยู่นอกดอนเบี้ยดอนช้างเผือกแต่นะครับแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตรงนี้เราใช้เรื่องของการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของนะครับกระทรวงนะครับมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเวียงคุกครับนี่แหละครับเรื่องของปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวเวียงคุกที่ตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาต่อสู้ครับมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเทศบาลต่างช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวเวียงคุกเพื่อจะนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของกฎระเบียบอย่างนี้ณปัจจุบันครับ20ปีแล้วครับยังไม่สำเร็จวันนี้ผมขอสะท้อนมายังสภานะครับแห่งนี้อันทรงเกียรติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเวียงคุกได้อีกแรงหนึ่งครับนะครับแล้วปัญหาอีกพื้นที่นะครับซึ่งยังอยู่ในพื้นที่เขต3เช่นเดียวกันนั่นก็คือพื้นที่ของอำเภอสังคมมีพื้นที่นะครับที่มีปัญหาก็คือแบ่งเป็นดังนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีโฉนดนะครับพื้นที่สังคมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับท่านประธานเป็นที่ราบสูงครับพื้นที่ที่เป็นโฉนดของพื้นของอำเภอสังคมส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำโขงครับก็จะมีพ่อแม่พี่น้องทํากินอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีพี่น้องชาวอำเภอสังคมบางท่านที่ไม่มีโฉนดเช่นเดียวกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินสำรวจโฉนดที่ดินของกระทรวงมหาดไทยจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับคือเรื่องพื้นที่สปกในพื้นที่ของอำเภอสังคมนะครับตอนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการปฏิรูปนะครับที่ดินโดยเป็นโฉนดนะครับเพื่อการเกษตรก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกรุณานะครับจัดสรรหรือเร่งรัดนะครับเรื่องนี้ให้กับพื้นที่สังคมด้วยครับพื้นที่สุดท้ายครับคือเป็นพื้นที่ป่านี่เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าป่าสงวนแล้วกันนะครับท่านประธานนะครับส่วนใหญ่แล้วปัญหาคือพ่อแม่พี่น้องชาวสังคมเข้าไปใช้ครับท่านประธานแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับเพราะส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนครับท่านประธานนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ดีที่ยังมีโครงการที่เรียกว่าป่าพานท้าป่าแก้งไก่ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม3อำเภอนะครับซึ่งกรมป่าไม้ได้นะครับสำรวจในอำเภอสังคมแล้วนะครับมีพื้นที่กว่า14,000ไร่ครับที่จะออกเอกสารสิทธิ์นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนั่นคืออะไรครับนั่นคือเรื่องของคทช.ครับท่านประธานคทช.นะครับร่วมกันกับป่าไม้นะครับจัดสรรพื้นที่ทำกินในพื้นที่เขตป่าสงวนครับท่านประธานตามนโยบายของรัฐครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้นะครับและสามารถทำกินแบบแปลงรวมครับเพื่อนะครับขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำและการลุกป่าครับท่านประธานนะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์จากคทช.นั่นก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อยู่อาศัยนะครับเพราะเรามีเอกสารสิทธิ์แล้วนะครับนอกจากนั้นเกษตรกรก็สามารถเพาะปลูกได้ตามปกติสิ่งสำคัญครับเรื่องการท่องเที่ยวก็ได้ครับสามารถทำโฮมสเตย์ได้แล้วก็ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังสามารถขอรับสนับสนุนนะครับเขาเรียกว่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟจากรัฐบาลได้เช่นเดียวกันสิทธิยังสามารถส่งผ่านไปยังทายาทได้ด้วยนะครับนำไปจำนำหรือจำนองกับธนาคารได้ด้วยครับท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ คทช.นะครับเร่งดำเนินการออกสมุดนะครับคทช.เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากกำลังใจไปให้พ่อแม่พี่น้องชาวเขต3ครับฝากท่านประธานผ่านไปนะครับใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อครับผมมั่นใจว่าศรัทธาจะทำให้เราสำเร็จครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
5: ต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
16: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทางความคิดกันมาอย่างต่อเนื่องว่าจริงๆแล้วบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเมื่อเทียบกับกลไกตลาดสิ่งที่มีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยก็คือแนวความคิดเสรีนิยมใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังค.ศ.1990มีอิทธิพลที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฉันทามติวอชิงตันแนวคิดสำคัญของฉันทามติวอชิงตันข้อหนึ่งก็คือการดีเลกูเลชันคือการผ่อนคลายกฎระเบียบยิ่งมีกฎระเบียบน้อยยิ่งไม่ใช้อำนาจรัฐมากเท่าไหร่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตและภาคธุรกิจไม่มีต้นทุนแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราผ่อนคลายกฎระเบียบมากก็อาจจะทำให้ประเทศซึ่งมีกลไกตลาดที่มีอำนาจผูกขาดก็จะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันก็ต้องมีบทบาทของรัฐฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาการปฏิรูปกฎหมายหรือการยกเลิกกฎระเบียบหรือการผ่อนคลายกฎระเบียบนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาสมดุลตามบริบทของเศรษฐกิจไทยและต้องดูพลวัตโลกาภิวัตไร้พรมแดนด้วยเพราะเวลาเราต่อสู้แข่งขันในระบบโลกาภิวัตนั้นมันมีทุนข้ามชาติมีทุนชาติฉะนั้นการผ่อนคลายกฎระเบียบเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแต่จะต้องดูว่าต้องรักษาสมดุลแล้วกฎหมายกฎระเบียบตรงไหนที่มันล้าหลังเราก็ยกเลิกไปได้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่ากรณีของไทยนั้นเรามีกฎหมายกฎระเบียบมากเกินไปทำให้เกิดต้นทุนต่อภาคธุรกิจและในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอาจจะอาศัยดุลพินิจต่างๆเนี่ยในการทำอะไรซึ่งก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือความล่าช้าต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราดูในแง่ของการที่เราจะต้องยกเลิกสาเหตุของการยกเลิกปรับปรุงกฎระเบียบก็มีตั้งแต่การที่กฎหมายจำนวนหนึ่งนั้นอาจจะล้าสมัยซึ่งผมคิดว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมานั่งดูสำรวจดูว่ากฎหมายกฎระเบียบอะไรที่ล้าหลังไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยแล้วก็สร้างความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราก็ควรทบทวนยกเลิกไปในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราทบทวนกฎระเบียบและยกเลิกกฎระเบียบบางส่วนเนี่ยก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของคนไทยก็จะมีต้นทุนในการดำเนินชีวิตน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเราไปติดต่อทำธุรกิจหรือดำเนินการอะไรเนี่ยขั้นตอนยุ่งยากเราก็ยกเลิกขั้นตอนที่ไม่จำเป็นส่วนกฎระเบียบที่จำเป็นก็ต้องรักษาเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีกฎระเบียบที่จำเป็นบางอย่างก็อาจจะเกิดความหละหลวมและทำให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันฉะนั้นการดำเนินการตรงนี้จะต้องรักษาสมดุลให้ดีในขณะเดียวกันเนี่ยการทบทวนยกเลิกกฎระเบียบการปฏิรูปกฎหมายก็จะทำให้เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนครับซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาต้องช่วยกันทีนี้แนวทางในการทบทวนยกเลิกควรจะเป็นอย่างไรหนึ่งก็คือต้องมีการประเมินความจำเป็นว่าเป็นภารกิจที่จำเป็นหรือไม่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูในแง่ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลภายหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วนอกจากนี้ก็ควรจะลำดับความสำคัญในการทบทวนว่าจะกฎหมายอันไหนระเบียบตรงไหนที่จะต้องทบทวนก่อนอันไหนที่ไม่ต้องรีบมากค่อยๆดูไปและต้องดูการเปลี่ยนแปลงพลวัตของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกและภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยในขณะเดียวกันเราก็ต้องวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายด้วยเมื่อเราทำได้เช่นนี้เนี่ยต้นทุนโดยรวมของระบบเศรษฐกิจและของสังคมไทยจะลดลงประชาชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นธุรกิจก็จะแข่งขันได้ดีขึ้นและที่สำคัญเนี่ยมันจะเพิ่ม productivity หรือเพิ่มผลิตภาพให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมฉะนั้นยัตติที่เราจะร่วมกันทำ
ื่อปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบเนี่ย

0: จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างยิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำก่อนเลยก็คือทำให้เกิดขึ้นในรัฐสภาซะก่อนทำให้เกิดขึ้นในรัฐสภาทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสามารถทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรได้อย่างเต็มที่โดยไม่เอากฎระเบียบเอากฎหมายใดๆที่มันเป็นอุปสรรคเราต้องทบทวนลดขั้นตอนให้หมดให้เกิดความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงได้ให้ประชาชนเข้าถึงสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างเต็มที่นี่คือเรื่องที่มีความสำคัญทีนี้การศึกษาเรื่องนี้องค์กรระหว่างประเทศศึกษาไว้เยอะครับโดยเฉพาะธนาคารโลกก็มีการถอดบทเรียนกิโยตินกฎหมายในประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างกรณีของมาเลเซียที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าการที่มาเลเซียเนี่ยมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงกว่าไทยเวลานี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่มีการทบทวนยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณค่ะขออนุญาตปิดการลงชื่ออภิปรายนะคะต่อไปท่านณัฐธิดาเทพสุทิน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายสนับสนุนแนวทางการแก้ไขกฎหมายล้าสมัยซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศในโลกยุคใหม่ค่ะท่านประธานคะหลายประเทศที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนแค่เรื่องเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นค่ะแต่สิ่งที่ประเทศเหล่านั้นทำควบคู่กันก็คือการปฏิรูประบบกฎหมายและระบบราชการให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะในโลกยุคใหม่ประเทศที่แข่งขันได้คือประเทศที่มีกติกาที่เอื้อต่อการพัฒนาโดยประเทศที่พัฒนาเร็วค่ะมักมีจุดร่วมสำคัญก็คือระบบกฎหมายที่ยืดหยุ่นรัฐทำงานคล่องตัวประชาชนเข้าถึงง่ายเปิดรับนวัตกรรมและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและธุรกิจค่ะแต่ในขณะที่โลกเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันกฎหมายจำนวนมากของประเทศไทยค่ะกลับถูกออกแบบในบริบทเมื่อ 30-40 ปีก่อนผลคืออะไรคะข้อแรกค่ะประชาชนเสียเวลาธุรกิจเสียโอกาสรัฐทำงานช้าค่ะแล้วก็ประเทศขาดความสามารถในการแข่งขันหลายครั้งค่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนไทยไม่มีศักยภาพค่ะแต่อยู่ที่ระบบหรือขั้นตอนที่ขยับไม่ทันโลกดังนั้นนะคะวันนี้เราจึงต้องเข้าสู่กระบวนการสำคัญนะคะนั่นก็คือการทำ regulatory guillotine ค่ะหรือการทบทวนและตัดกฎหมายล้าสมัยเพื่อให้ระบบของประเทศเบาคล่องตัวและทันสมัยขึ้นค่ะท่านประธานคะการปรับแก้กฎหมายให้เป็นสากลและสอดรับกับการพัฒนาดิฉันมองว่ามี3ทิศทางที่สำคัญนะคะประการแรกค่ะเราต้องเปลี่ยนจากกฎหมายควบคุมไปสู่การบริการนะคะเปลี่ยนจากการขออนุญาตทุกเรื่องนะคะเต็มไปด้วยขั้นตอนและเอกสารเป็นการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลดการใช้ดุลพินิจและเปิดพื้นที่ให้นวัตกรรมค่ะเพราะหากกระบวนการช้าโลกก็จะไม่รอเราค่ะประการที่2ค่ะการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนต้องเข้าถึงบริการรัฐได้ง่ายขึ้นค่ะรัฐต้องทำงานเร็วขึ้นแนวคิดนะคะอย่าง One Stop Service Digital Government หรือว่าหลักการค่ะหากรัฐไม่ตอบภายในเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นการอนุมัตินะคะคือแนวคิดที่หลายประเทศใช้เพื่อลดต้นทุนเวลาลดขั้นตอนแล้วก็ลดอำนาจดุลพินิจที่เกินจำเป็นค่ะและประการที่3ค่ะกฎหมายต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบค่ะวันนี้ต่างหน่วยงานต่างกระทรวงต่างออกกฎของตัวเองและรัฐเองก็ทำงานไม่เชื่อมกันประชาชนต้องติดต่อหลายหน่วยงานแล้วก็ต้องยื่นเอกสารซ้ำหลายรอบค่ะทิศทางใหม่จึงต้องนำไปสู่เรื่องของฐานข้อมูลกลางเรื่องของดิจิทัลกอเวอร์เมนต์ค่ะการลดใบอนุญาตซ้ำซ้อนแล้วก็การทำงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงค่ะการที่จะดำเนินการให้ถึงจุดนั้นนะคะจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่เหมาะสมนะคะซึ่งต้องมีการแก้กฎระเบียบในการเปิดเผยข้อมูลค่ะดังนั้นกฎหมายที่ดีค่ะไม่ได้มีหน้าที่เพียงการควบคุมสังคมเท่านั้นนะคะแต่ต้องช่วยในการปลดล็อกศักยภาพของประเทศด้วยค่ะท่านประธานคะดิฉันขอยกตัวอย่างกฎหมายล้าสมัยในบางประเด็นนะคะคือเรื่องของการเกษตรค่ะ ประเทศไทยเรามีประชากรที่อยู่ในภาคเกษตรเกือบ 40% นะคะแต่หากเราสามารถลดข้อจำกัดนะคะที่ไม่จำเป็นลงได้ค่ะก็จะช่วยทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะประการแรกนะคะกฎหมายและระบบอนุญาตด้านการเกษตรของไทยยังทำให้เกษตรกรเข้าถึงนวัตกรรมได้ยากค่ะแม้ประเทศไทยนะคะจะเป็นประเทศเกษตรกรรมสำคัญของโลกแต่วันนี้ค่ะเกษตรกรไทยกับเข้าถึงเทคโนโลยีได้ช้ากว่าหลายประเทศคู่แข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ใหม่เทคโนโลยีการผลิตรวมถึงโดรนการเกษตรนะคะสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งค่ะมาจากขั้นตอนการอนุญาตและกฎระเบียบที่ซับซ้อนหลายชั้นค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กนะคะที่มักไม่มีต้นทุนมากพอที่จะเข้าสู่ระบบราชการที่ใช้เวลานานค่ะผลก็คือนะคะประเทศไทยซึ่งเคยเป็นผู้นำด้านการเกษตรกลับเริ่มเสียเปรียบในการแข่งขันค่ะทั้งที่โลกกำลังเดินหน้าไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรใช้น้ำน้อยพืชมูลค่าสูงและการใช้เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับ climate change นะคะข้อที่สองนะคะการพัฒนาสายพันธุ์จำเป็นต้องบางครั้งนะคะจำเป็นต้องนำสายพันธุ์จากต่างประเทศที่พัฒนาแล้วมาผสมกับสายพันธุ์ไทยซึ่งยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายนะคะในเรื่องของการกักกันที่ใช้เวลานานเรื่องของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพค่ะซึ่งสร้างขั้นตอนแล้วก็ต้นทุนทางเอกสารที่ซับซ้อนค่ะรวมถึงมาตรการควบคุมสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นนะคะตามมติของครม.ซึ่งบางครั้งค่ะก็หมายถึงพืชหรือสัตว์มูลค่าสูงหรือพืชพลังงานหลายชนิดจากต่างประเทศค่ะซึ่งอาจจะต้องมีการปลดล็อกนะคะหรือภาครัฐเองต้องสนับสนุนงานวิจัยอย่างจริงจังค่ะเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมค่ะข้อที่3ค่ะกฎหมายเองยังไม่มีการเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่อาหารนะคะกฎหมายยังแยกเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารออกจากกันพืชผลการเกษตรส่วนใหญ่ค่ะมักนำไปสกัดเป็นสารอาหารต่างๆนะคะสารอาหารฟังก์ชันหรือว่านำไปแปรรูปค่ะแล้วก็จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนอาหารและยานะคะแต่กฎหมายของไทยการขึ้นทะเบียนอย.ทำได้ยากมากและใช้เวลานานค่ะแล้วก็มีเงื่อนไขที่ทำได้ยากนะคะซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายสูงท่านประธานคะผู้ประกอบการรายย่อยจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ยากมากๆค่ะทำให้สินค้าเกษตรแปรรูปและ SME ที่ควรจะเติบโตได้เร็วยังไม่เติบโตเท่าที่ควรค่ะทั้งที่เรากำลังต้องการเดินไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปค่ะดังนั้นนะคะในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายเกษตรจึงจำเป็นต้องมองทั้งห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกษตรมูลค่าสูงสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนค่ะท่านประธานคะโลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงเร็วมากค่ะแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะแต่คือระบบของประเทศที่เปลี่ยนไม่ทันโลกหากเรายังปล่อยให้กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อประชาชนและต่อการพัฒนาประเทศเราจะเสียโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่หากเรากล้าปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยเชื่อมโยงกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางกฎหมายจะไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่จะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของคนไทยและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านยุพราชบัวอิน
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านสุภชัยใจสมุทรที่ได้ยื่นยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลังท่านประธานที่เคารพครับที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนมีความเจ็บปวดเมื่อตนเองถูกลิดรอนสิทธิ์จากกฎหมายบางฉบับและคำตอบจากนักการเมืองหรือคำตอบจากเจ้าหน้าที่รัฐที่พี่น้องประชาชนเจ็บปวดซ้ำเติมไปอีกนั่นก็คือคำตอบที่ว่ากฎหมายตราไว้แบบนี้กำหนดไว้แบบนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้วันนี้จึงเป็นโอกาสดีครับที่สภาแห่งนี้จะได้ร่วมพิจารณากฎหมายที่ทันสมัยมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับผมขออนุญาตนำเรื่องปัญหาเกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศท่านประธานครับวันนี้วิกฤตความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินทำกินที่สะสมมานานหลายทศวรรษราษฎรจำนวนล้านนับล้านที่ตกเป็นผู้บุกรุกหรือตกเป็นอาชญากรบนที่ดินที่บรรพบุรุษของเขาเนี่ยได้แผ่วถางมาเพื่ออยู่อาศัยและทำกินท่านประธานครับขออนุญาตสไลด์จากห้องสดครับ นี่เป็นเพียงเพราะความผิดพลาดของรัฐในการประกาศเขตป่าทับที่ชุมชนดั้งเดิมหรือไม่และการใช้กฎหมายที่ขาดความละเอียดอ่อนหรือไม่เช่นพ.ร.บ.ป่าไม้ปี2484รวมถึงการประกาศที่นสล.ที่ตีความเหมารวมว่าที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นป่าทั้งหมดเป็นของรัฐทั้งหมดท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่นั่งอยู่ณที่นี้ท่านลองดูครับว่าเอกสารที่แสดงบนหน้าจอนั้นพี่น้องประชาชนเป็นผู้บุกรุกหรือเป็นผู้ถูกกระทำกฎหมายบางฉบับประกาศเมื่อปี2484กฎหมายที่สาธารณะประกาศเมื่อปี2471 2474ท่านประธานครับแต่พี่น้องประชาชนที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอเขามีทะเบียนบ้านเขามีบัตรประชาชนตั้งอยู่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นที่ดินของรัฐสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับปัญหาเชิงโครงสร้างของกฎหมายปัญหาประชาชนและเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและกลายเป็นผู้บุกรุกผู้บุกรุกที่สาธารณะไม่ได้เกิดจากเจตนาในการฝ่าฝืนกฎหมายผมขออนุญาตตั้งสมมติฐานนะครับว่าเกิดจากความผิดพลาดของรัฐและกลไกทางกฎหมายที่ริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้ปัญหาที่หนึ่งการประกาศแนวเขตทับซ้อนสิทธิดั้งเดิมรัฐใช้วิธีขีดเส้นครับแนวป่าสงวนอุทยานที่สาธารณะบนที่ดินที่มีมาตราส่วนเล็กโดยปราศจากการลงพื้นที่รังวัดจริงหรือแม้จะมีการลงพื้นที่รังวัดจริงก็ขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างแท้จริงจึงส่งผลให้เกิดปัญหาตามมากับพี่น้องประชาชนปัญหาที่สองครับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกันมาตราส่วนไม่เหมือนกันทั้งป่าไม้อุทยานที่ดินหรือกรมแผนที่ทหารท่านประธานครับจึงส่งผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องประชาชนเหมือนเป็นผู้ที่รับกรรมปัญหาที่สามการริดรอนสิทธิ์ด้วยเงื่อนเวลาเช่นประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497บังคับให้ราษฎรแจ้งครอบครองสค.1ภายใน180วันพ.ร.บ.ป่าสงวนให้เวลาคัดค้านเพียง90วันท่านประธานครับเกือบ100ปีที่ผ่านมาการสื่อสารไม่ดีเท่าปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนจึงไม่รับรู้ไม่รับทราบข้อมูลแน่นอนที่สุดครับในฐานะที่เป็นคนไทยไม่สามารถปฏิเสธกฎหมายได้พี่น้องประชาชนคาดกรอบเวลากฎหมายจึงถูกตัดสิทธิ์และมีสถานะเป็นผู้บุกรุกทันทีปัญหาที่4ทางตันของกระบวนการการออกโฉนดด้วยกฎกระทรวงฉบับที่43พ.ศ.2537ห้ามเจ้าหน้าที่ออกโฉนดในเขตป่าหรือที่สาธารณะส่งผลให้แม้ราษฎรจะมีหลักฐานการอยู่อาศัยและทำกินมาก่อนทางกรมที่ดินก็ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนได้จนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อถอนป่าเป็นรายแปลงซึ่งใช้ระยะเวลานานนับ10ปีปัญหาที่5ครับท่านประธานที่เคารพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงขออนุญาตทางโสดเอาสไลด์3สไลด์สุดท้ายครับออกมาครับท่านประธานครับยกตัวอย่างนี้นะครับกรณีป่าโคกตาดที่นสล.พช.ถอยไปอีกครับก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้น3สไลด์ครับครับตรงนี้ครับครับตรงนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพครับนี่คือหลักฐานความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดข้อพิพาทของพี่น้องประชาชนกับภาครัฐการจับพิกัดบ้าน3หลังที่ดิน3แปลงอยู่ในพิกัดเดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่เจ้าที่รัฐที่ไม่มีความเชี่ยวชาญได้ส่งเรื่องราวเหล่านี้ไปในชั้นศาลและพี่น้องประชาชนต้องแพ้คดีตกเป็นผู้ต้องขังท่านประธานครับปัญหาที่6การรังวัดที่ดินผิดตำแหน่งและขัดแย้งกับการประกาศสงวนห่วงห้ามเดิมยกตัวอย่างเช่นที่นสล.พช.783ป่าเหนือสนามบินเลี้ยงสัตว์ตำบลสักหลงอำเภอหล่มสักที่ประกาศไว้เมื่อปี2474และปี2481โดยประกาศให้ทิศใต้จดสนามบินแต่ในการรังวัดปี2522ปรากฏว่ากลับรังวัดในพื้นที่ทางทิศตะวันออกของสนามบินซึ่งผิดเพี้ยนไปทำให้ตรงนี้น่าจะมีการยกเลิกเพิกถอนปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแต่ทำได้ยากมากครับท่านประธานครับ
4: สั้นๆครับท่านประธานครับผมขอสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา4แนวทางดังนี้ครับ1ปลดล็อกอำนาจการออกเอกสารสิทธิ์โดยแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่43พ.ศ.2537 2ตราพระราชบัญญัติรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมป3เปลี่ยนเกณฑ์การพิสูจน์สิทธิ์ให้ทางภาครัฐได้พิจารณาหลักฐานเช่นต้นไม้ไม้ยืนต้นต้นมะม่วงต้นมะขามต้นยางพาราหรือแม้แต่สิ่งปลูกสร้างที่มีมาก่อนการประกาศกฎหมายของทางภาครัฐหรือหลักฐานทางการก่อสร้างเช่นวัดโรงเรียนที่มีการก่อสร้างก่อนมีการประกาศกฎหมายกำหนด4ตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าสาระสำคัญคือการยกเลิกความผิดอาญาและทางแพ่งให้แก่เกษตรกรรายย่อยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาแต่เดิมก่อนถูกรัฐฟ้องและดำเนินการจับกลุ่มขอกราบขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านปรีติเจริญสิน
5: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปรีติเจริญสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยนะครับก่อนอื่นยัตตินี้ครับผมมาฟังชื่อยัตติแล้วผมนึกถึงว่าเหตุใดกฎหมายเราถึงล้าหลังครับดูไปดูมาครับสภาเราเองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้กฎหมายล้าหลังเนื่องจากการประชุมของพวกเราเองครับน้อยมากครับหน้าที่หลักของเราคือการพิจารณาออกกฎหมายแต่เราประชุมกันแค่สัปดาห์ละ1ครั้งครับขอสไลด์ครับหน้าที่2ผมมาดูข้อมูลจากสภาชุดที่26ครับว่าเรามีการออกกฎหมายได้ทั้งหมดกี่ฉบับครับมีการเสนอกฎหมายครับรูปด้านซ้ายครับมีการเสนอโดยส.ส.นะครับสีเขียวครม.สีม่วงแล้วก็ประชาชนสีเหลืองครับ361ฉบับครับแต่เราสามารถทำให้มันสำเร็จได้เพียงแค่53ฉบับครับหรือประมาณแค่ 14% เท่านั้นเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทำให้กฎหมายเราล้าหลังเพราะเราไม่มีเวลาประชุมทั้งที่เป็นงานหลักของเราของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ครับถัดไปครับพูดถึงกฎหมายอันใดที่ล้าหลังครับผมมีคำนิยามอยู่สั้นๆประมาณ4ประเด็นครับที่จะพิจารณาว่าไหนควรต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนะครับข้อแรกคือการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจต่างๆได้ครับเพื่อให้เศรษฐกิจเราสามารถคล่องตัวครับเรื่องที่2ครับกฎหมายที่ดีไม่ล้าหลังทันสมัยต้องมีความเท่าเทียมกันครับคนรวยคนจนถูกบังคับเท่ากันไม่มีเลือกปฏิบัติข้อที่3ความโปร่งใสครับกฎหมายที่ดีก็ต้องลดการทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยตรวจสอบได้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนข้อสุดท้ายครับกฎหมายที่เราออกไปแล้วต้องใช้ได้จริงเรานั่งประชุมกันครับกว่าจะได้กฎหมายแต่ละฉบับหากกฎหมายออกไปบังคับใช้ไม่ได้จริงครับไม่มีประโยชน์เลยเป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้นครับผมขอยกตัวอย่างบางกฎหมายแล้วกันครับเพราะเราพูดวันนี้ก็ไม่จบครับกฎหมายอันไหนที่ล้าหลังควรยกเลิกเปลี่ยนแปลงครับอันแรกเลยครับพ.ร.บ.การพนันครับขอสไลด์ครับออกมาประมาณ91ปีแล้วกฎหมายอันนี้กำหนดให้มีบัญชีกอและบัญชีขอบัญชีกอคือรายการที่ห้ามเลยครับห้ามเล่นเราเข้าใจได้ว่าเป็นพวกไพ่ต่างส่วนบัญชีขอครับมันมีความคาบเกี่ยวกันแล้วก็สับสนกันระหว่างจะเป็นกีฬาหรือว่าเป็นการพนันนะครับซึ่งผมเห็นว่าหลายอย่างที่เรากำลังผลักดันกันอยู่ครับในสภาแห่งนี้ครับต้องการเปลี่ยนแปลงยกเลิกบางรายการครับเช่นบิลเลียดหรือสนุกเกอร์นะครับเดี๋ยวนี้เป็นกีฬาไปแล้วครับมันคือมีแชมป์โลกมากมายเราควรสนับสนุนมากกว่าที่จะต้องมาอยู่ในบัญชีการพนันครับหรือแม้แต่พายเรือที่มันน่าจะเป็นประเพณีที่เราสามารถทำกันได้โดยทั่วไปแต่ปัจจุบันทำไม่ได้ต้องขออนุญาตครับเพราะอยู่ในบัญชีการพนันบัญชีขอหรือแม้แต่การชกมวยครับที่เรามีเหรียญทองโอลิมปิกมาไม่รู้กี่คนแล้วครับมีแชมป์โลกมากมายอันนี้คือการพนันที่ต้องไปขออนุญาตนะครับหรือแม้แต่ไอ้โต๊ะเล่นฟุตบอลเนี่ยครับซึ่งมันก็ต้องไปขออนุญาตครับนี่คือการพนันหลายรายการในพ.ร.บ.การพนันครับที่ผมก็ไม่รู้จักเพราะผมเชื่อว่ามันล้าสมัยผมอาจจะเกิดไม่ทันท่านลองฟังดูนะครับว่ารู้จักหรือเปล่าบัญชีที่24คล่องอ้อย25สบ้าย้อยสบ้าทอยนะครับ26สบ้าชุดรายการที่18สวิป รายการที่19บุ้งเมกิงรายการเหล่านี้คือบัญชีขอที่อยู่ในบัญชีการพนันซึ่งผมก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรถ้ามีการแก้ไขก็อยากจะให้ยกเลิกพวกนี้ออกไปด้วยนะครับถัดมาครับขอสไลด์ด้วยครับพระราชบัญญัติโรงแรมครับอันนี้มีมาประมาณ22ปีครับอันนี้ผมถือว่าอยู่ในหมวดที่ไม่ทำให้ธุรกิจเราคล่องตัวนะครับเนื่องจากในปัจจุบันครับมีการใช้เทคโนโลยีในการเปิดให้สามารถจองห้องส่วนตัวต่างๆได้ครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับ Airbnb ครับเราสามารถเอาห้องของเราเองไปปล่อยเช่ารายวันให้กับคนอื่นๆหรือนักท่องเที่ยวได้ครับแต่ปัจจุบันมีกฎหมายฉบับนี้ที่กำหนดคำนิยามมิให้ผู้ใดที่ไม่ได้ประกอบกิจการโรงแรมนี้ก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตแต่การให้เช่ารายเดือนทำได้แต่รายวันทำไม่ได้ครับกฎหมายตัวนี้ก็ยังไม่สอดคล้องนะครับเนื่องจากทำให้ไม่ทันกับรูปแบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแล้วครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ทางพรรคประชาชนก็จะมีการเสนอแก้ไขเข้ามาด้วยนะครับถัดมาครับลองสไลด์ถัดมาครับพรบ.รักษาความสะอาดครับอันนี้มีมา34ปีแล้วครับมาตรา20ครับในพรบ.อันนี้ครับก็จะไม่อนุญาตให้มีการปรุงอาหารขายนะครับบนพื้นที่ถนนหรือในสถานที่สาธารณะครับทั้งที่ประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นเรียกว่าระดับท็อปสตรีทฟู้ดของโลกครับเหตุนี้ครับที่จะต้องมีการแก้ไขเนื่องจากบางพื้นที่ครับอย่างถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกคนเห็นครับว่ามีการขายบนพื้นที่สาธารณะได้ผมลองไปสอบถามเพื่อนส.ส.ดูครับคนที่ขายได้บางทียอมโดนปรับแล้วก็มีการจ่ายใต้โต๊ะให้กับเทศกิจด้วยนี่ครับนี่คือกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับส่วยนะครับหากท่านประธานลองฟังดูว่าทำไมเขายอมโดนปรับเขาโดนปรับแล้วเขาก็ขายต่อไปเรื่อยๆปรับรายเดือนก็ขายอยู่จุดเดิมท่านเชื่อไหมครับถ้ามีรายใหม่จะมาขอไปขายที่เขาไม่สามารถทำได้จะยอมโดนปรับเหมือนเขาก็ไม่ได้ครับเพราะคนใหม่ไม่ได้จ่ายใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่สิ่งเหล่านี้แหละครับคือความล้าหลังที่กฎหมายไม่ควรจะเข้าไปแก้ไขให้เสร็จครับเรื่องสุดท้ายครับลองดูอีกพรบ.นึงอันนี้พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีครับหลายที่ครับบังคับใช้ได้จริงกับรายเล็กๆนี่คือข่าวที่มีการแอบเปิดสปาแมวแล้วมีการค้าประเวณีนะครับข่าวไม่นานนี้เองนะครับแต่ปรากฏว่าครับถัดมาครับนี่ครับอันนี้ตามคำนิยามของสรรพสามิตเขาเรียกว่ากิจการสถานบริการอาบน้ำอบตัวและนวดนะครับซึ่งวินยูชนผมเชื่อว่าในสภาแห่งนี้คงเข้าใจได้ว่าอาจจะมีการแฝงค้าประเวณีหรือไม่นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องพูดกันแบบเปิดเผยนะครับไม่ใช่หลับตาข้างเดียวครับบางเรื่องอาจต้องมีการทบทวนนะครับว่าเราจะเอาอย่างไรดีกับเรื่องนี้ควรจะเข้าไปกำกับดูแลเพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็สอดคล้องกับประเพณีไทยหรือไม่หรือจะหลับตาข้างเดียวครับให้เกิดสวยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐครับผมอยากฝากสภาแห่งนี้ครับพวกเราต้องทำงานกันให้หนักขึ้นครับเพราะวันประชุมเรามีเพียงวันเดียวครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านธงธรรมเวชยชัย
6: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายธงธรรมเวชยชัยครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายประเด็นกฎหมายล้าสมัยแต่ขอเป็นในมุมมองของผู้ประกอบการไทยครับท่านประธานท่านประธานครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีพรบ.มากกว่า900ฉบับมีกฎกระทรวงและก็ระเบียบคำสั่งต่างๆมากกว่า 100,000 ฉบับครับแต่สิ่งที่น่าคิดไม่ใช่แค่จำนวนของกฎหมายครับแต่คือวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายเหล่านั้นกฎหมายไทยจำนวนมากครับถูกออกแบบในลักษณะของการควบคุมครับแต่ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนหรือปลดล็อกศักยภาพของประชาชนหรือผู้ประกอบการหากเรามองปัญหาของกฎหมายไทยในสายตาของภาคธุรกิจครับผมขอแบ่งออกเป็น4มิติครับมิติที่1คือกฎหมายถูกออกแบบโดยควบคุมแต่ไม่ได้ถูกออกแบบให้สนับสนุนครับวิธีคิดของรัฐไทยคือถ้ายังไม่ได้อนุญาตแปลว่าอาจผิดไว้ก่อนครับรัฐจึงออกแบบให้ธุรกิจต้องเดินไปหารัฐไปขออนุมัติไปขอใบอนุญาตก่อนที่จะเริ่มทำอะไรได้ครับสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดบ้าเรื่องของใบอนุญาตที่ซ้ำซ้อนครับซ้ำซ้อนทั้งหน่วยงานซ้ำซ้อนทั้งเอกสารทั้งเงื่อนไขและก็ทั้งดุลพินิจครับเมื่อเกิดการซ้ำซ้อนนี้เกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือต้นทุนแฝงครับต้นทุนแฝงที่เป็นทั้งเม็ดเงินครับแล้วก็เป็นทั้งเรื่องของเวลาครับSME บางรายใช้เวลา 2-6 เดือนเพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มเดินหน้าในธุรกิจครับ มิติที่2ครับคือกฎหมายถูกออกแบบโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนของธุรกิจขนาดเล็กครับเรากำลังพูดถึงสภาวะของกฎหมายที่รัฐกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวแต่นำมาใช้กับบริษัททุกขนาดตัวอย่างนะครับอยากให้ลองนึกภาพชาวบ้านที่อยากทำน้ำพริกกระปุกขายและกฎหมายบังคับว่าผนังต้องเรียบต้องทาสีอีพ็อกซี่กั้นห้องมิดชิดเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแทนที่รัฐจะดูที่ความปลอดภัยของปลายทางครับรัฐกลับไปบังคับที่โครงสร้างจนคนตัวเล็กเข้าสู่ระบบไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มครับอีกตัวอย่างนึงครับกฎหมาย PDPA เป็นกฎหมายที่เขียนมาเพื่อกำกับบริษัทขนาดใหญ่ครับแต่กลับไปบังคับร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็กด้วยและ SME หลายรายครับก็ต้องจ้างที่ปรึกษาหรือซื้อซอฟต์แวร์หลักหมื่นหลักแสนเพียงเพื่อจะเก็บข้อมูลและเบอร์โทรของลูกค้าซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือภาษีที่มองไม่เห็นครับที่กิน SME เกือบกินกำไร SME ไปเกือบครึ่งครับท่านประธานครับเมื่อไหร่ที่รัฐออกแบบกฎหมายโดยไม่แยกแยะระหว่างโรงงานพันล้านกับร้านค้าหลักหมื่นผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่การยกระดับมาตรฐานครับแต่มันคือการบีบให้คนตัวเล็กออกจากตลาดหรือไม่ก็ต้องยอมเป็นธุรกิจนอกกฎหมายตลอดไปครับมิติที่3ครับกฎหมายที่ไม่ทันต่อกติกาโลกครับกฎหมายแรงงานไทยที่ใช้วันนี้ครับถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่20ครับในวันที่ยังไม่รู้จักคำว่าแรงงานแพลตฟอร์มด้วยซ้ำนักพัฒนา AI รายเล็กครับที่พยายามสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และถามทนายว่าสิ่งที่ตัวเองทำผิดกฎหมายไหมคำตอบที่ได้คือไม่รู้ครับเพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับเช่นกันครับกับผู้ส่งออกเหล็กไทยที่ขายเหล็กไป EU มาทั้งชีวิตครับวันนี้ต้องจ่ายค่า CBAM Certificate เพราะไทยยังไม่มีกฎหมาย Carbon Pricing หรือ ETS ที่บังคับใช้จริงครับและสาเหตุเดียวกันทั้งหมดนี้ก็คือกฎหมายไทยที่ยังวิ่งตามไม่ทันโลกครับมิติที่4ครับคือกระบวนการออกกฎหมายของประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดครับการออกกฎหมาย1ฉบับในประเทศไทยเนี่ยเราใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ปีครับบางกฎหมายรวมไปถึง5ปีครับและหากเราพิจารณาจากสาเหตุที่กระบวนการล่าช้าครับผมขอแบ่งออกเป็น3ระดับครับระดับโครงสร้างของรัฐสภาครับกฎหมาย1ฉบับก่อนจะมีผลบังคับใช้จริงเนี่ยต้องผ่านการพิจารณาตั้งแต่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ในวุฒิสภาครับอันนี้ยังไม่นับการพิจารณาของกรรมธิการการส่งต่อระหว่างสภาการรอนายกรัฐมนตรีลงนามซึ่งบางขั้นตอนใช้เวลาโดยไม่มีเพดานกำหนดครับและผมเข้าใจนะครับว่าระบบ2สภาถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและก็ถ่วงดุลครับและผมเองก็เห็นด้วยกับเจตนารมณ์นั้นครับแต่เมื่อไม่มีกลไกเร่งรัดที่ชัดเจนเมื่อไม่มีกรอบเวลาที่ผูกพันสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบครับกลายเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อประวิงเวลาโดยที่ไม่มีใครต้องรับผิดชอบครับในระดับกระบวนการครับวาระการประชุมของสภาแห่งนี้ครับถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหารสภาครับร่างกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.หรือว่าโดยภาคประชาชนมักจะถูกดันลงไปลำดับท้ายๆครับบางร่างรอการบรรจุวาระนาน6เดือนโดยที่ไม่เคยได้รับโอกาสขึ้นสู่ที่ประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับนอกจากนี้นะครับกระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณะแล้วก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับล้วนไม่มีกรอบเวลาที่ผูกพันทางกฎหมายครับหน่วยงานที่ไม่ประสงค์ให้กฎหมายฉบับใดผ่านก็สามารถชะลอได้ง่ายๆครับเพียงแค่ไม่ส่งความเห็นกลับมาแล้วก็ไม่มีกลไกใดต้องบังคับให้ต้องตอบครับที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือเมื่อมีการยุบสภาทุกครั้งร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในทุกขั้นตอนก็มีโอกาสหยุดชะงักครับแล้วก็หลายอันเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดครับท่านประธานครับปัญหาที่ลึกที่สุดและพูดถึงยากที่สุดจริงๆแล้วคือปัญหาในระดับการเมืองครับถ้าจะให้พูดตรงๆว่ากฎหมายหลายฉบับที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอำนาจหรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ถูกเร่งรัดไม่ใช่เพราะว่าขั้นตอนช้านะครับแต่ว่าเพราะไม่มีใครอยากให้มันเร็วครับในรัฐบาลผสมที่ต้องบริหารฉันทามติระหว่างหลายพรรคครับกฎหมายบางฉบับถูกใช้เป็นไพ่ต่อรองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลครับถูกถือเอาไว้รอจังหวะที่เหมาะสมทางการเมืองครับแต่ไม่ใช่เหมาะสมสำหรับประชาชนครับในขณะเดียวกันเองครับฝ่ายค้านเองก็มีแรงจูงใจในการอภิปรายที่ยืดเยื้อครับเพื่อไม่ให้กฎหมายที่กลายเป็นผลงานของรัฐบาลผ่านได้ง่ายๆครับซึ่งผมเข้าใจมากนะครับในฐานะกลไกทางการเมืองและผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนเห็นปัญหาครับแต่ทุกคนก็ยังคงล้วนตกอยู่ในหลุมพรางนี้ครับผลที่ตามมาคือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องรอกฎหมายก็ต้องแบกรับต้นทุนของความล่าช้าไปทุกวันครับในขณะที่ผู้เล่นทุกคนในระบบนี้อาจไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้โดยตรงครับในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเสนอข้อเสนอแนะต่อท่านประธานครับคือ 1. ปรับวิธีคิดในการออกกฎหมายครับเปลี่ยนจากการให้ประชาชนมาพิสูจน์ว่ากฎหมายสร้างปัญหามาเป็นรัฐต้องพิสูจน์ว่ากฎหมายนั้นยังจำเป็นครับ สองครับพิจารณาระบบ Sunset Clause ครับวางมาตรการให้มีการทบทวนกฎหมายทุกๆ 3-5 ปีและหากพิสูจน์ไม่ได้ว่ากฎหมายนี้ยังจำเป็นหรือว่าทันต่อสถานการณ์โลกก็กฎหมายนั้นก็ควรจะต้องสิ้นผลบังคับใช้ครับ3ครับพิจารณาใช้ Regulatory Sandbox ครับหรือสร้างพื้นที่ยืดหยุ่นทางกฎหมายชั่วคราวครับเพื่อให้ธุรกิจสามารถทดลองบริการได้จริงก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายจริงครับ4ครับกำหนดกรอบเวลาที่ผูกพันในกระบวนการครับคือแต่ละขั้นตอนต้องมีเพดานเวลาแล้วก็หากเกินกำหนดครับต้องมีกลไกเร่งรัดอัตโนมัติที่ไม่ขึ้นกับดุลพินิจของใครคนใดคนหนึ่งครับ5ครับสร้างระบบติดตามร่างกฎหมายสาธารณะครับที่แสดงสถานะของร่างทุกฉบับแบบเรียลไทม์ครับระบุว่าค้างอยู่ที่ขั้นตอนไหนนานเท่าไหร่หน่วยงานใดที่ยังไม่ส่งความเห็นซึ่งความโปร่งใสตรงนี้จะเป็นแรงกดดันที่ดีที่สุดครับสุดท้ายครับท่านประธานปัญหาที่ผมพูดถึงมาทั้งหมดล้วนมีทางแก้ไขครับแต่ถ้ากระบวนการออกกฎหมายยังช้าอย่างที่เป็นอยู่ทุกอย่างก็จะช้าตามไปด้วยครับผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐสภาต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ากฎหมายแต่ละฉบับจะใช้เวลาเท่าไหร่ค้างที่ไหนและเมื่อเลยกำหนดเวลาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับเพราะนั้นคือก้าวแรกของการเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากผู้ควบคุมไปสู่ผู้สนับสนุนอย่างที่ประชาชนรอคอยอยู่ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปท่านกันพงษ์ประยูรศักดิ
7: ์ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอเอ็ดกันพงษ์ประยูรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเมมบรีสภาสูงวันนี้ขอร่วมอภิปรายในยติในการที่จะตั้งคณะกรรมการวิสามันนะครับเพื่อที่จะยกเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มันล้าสมัยแค่ชื่อก็น่าที่จะอภิปรายแล้วนะครับเพราะบางอย่างที่มันล้าสมัยก็ควรจะออกไปภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า regulatory guillotine นะครับซึ่งตัวย่อก็คือ RG วันนี้เอเอ็ดก็เลยขออนุญาตมาในโมเดลตัวย่อเลยครับ2ตัวอักษรง่ายๆฟังชัด R กับ G R ตัวแรกเอเอ็ดขอใช้ 4R เลยครับว่าทำไมถึงต้องมีการตั้งวิอันนี้ขึ้นมาตัวที่หนึ่งครับตัวแรกคือ reduce แปลว่าลดครับลดอะไรครับก็คือลดภาระของพี่น้องประชาชนและก็ลดภาระของผู้ประกอบการเมื่อกี้หลายท่านพูดครับทุกพรรคพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันวุ่นวายเหลือเกินกฎหมายเหมือนเป็นการกดขี่มากกว่าที่จะส่งเสริมงั้นตัว R ตัวแรกก็ reduce ชัดเจนครับ R ที่สองคือ reform แปลว่าการปฏิรูปสิ่งใหม่บางฉบับบางกฎหมายเราบอกว่ามีหมื่นกว่าอันใช่ไหมครับ 15,000 กว่าฉบับมีบางฉบับเป็น100ปีนะครับก็เห็นว่าดีครับเพียงแต่ว่าถ้าอะไรที่ต้องปฏิรูปเพื่อให้มันทันสมัยทันเหตุการณ์ก็ควรทำนี่คือ R ที่2ครับคือ reform แปลว่าปฏิรูปครับ R ที่3ครับ R ที่3คือ refrain เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าการงดครับการยับการยั้งครับแสดงว่ากฎหมายบางอย่างครับมีการใช้ discretion หรือที่เราแปลว่าดุลพินิจหลายกฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีปกครองคดีอาญาคดีแพ่งศาลหลายท่านต้องใช้ดุลพินิจในการที่จะเป็นการเหมือนกับตัดสินใจต่างๆเนี่ยครับเพราะเราตัดตรงนี้ออกได้กฎหมายก็จะมีประโยชน์สูงสุดครับและ R สุดท้ายคือ R ที่4ครับคือ re-engineer หลายท่านสงสัยว่า re-engineer เกี่ยวกับอะไรก็คือการปรับโครงสร้างทั้งประเทศเพราะเราบอกว่าเราอยู่ในยุคของการแข่งขันครับท่านประธานเราอยากที่จะให้ประเทศของเราแข่งกับทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นเราต้องมารีเอนจิเนียร์กฎหมายของเราลดลงมาได้เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์อนุสรบอกใช่ไหมครับมาเลก็ทำแล้วญี่ปุ่นทำแล้วแม้ทั้งเวียดนามก็ทำทำไมไทยยังคงทำตามเขาไม่ทันและนี่คือ 4R นะครับต่อมาครับเรามาดูตัว G ครับตัว G คืออะไรโอเคขอใช้ตัว G ว่า greater good แปลว่าประโยชน์สำหรับปวงชนคนทุกคนเกรเทอร์กูดก็คือเป็นการทำให้มันดีกับทุกคนโอ้ยวันนี้มาในลักษณะของตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับวันนี้โอ้ยอยากที่จะมาสะท้อนกับว่าไอ้เรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยมันยังขาดอะไรบ้างประเด็นที่หนึ่งครับกฎหมายที่หนึ่งที่เราคุยกันมากว่า9ปีแล้วก็ไม่เคยออกมาเลยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดสินค้าบกพร่องอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าเลมอนลอว์เราคุยกันมาเกือบ10ปีครับสุดท้ายยังไม่ไปไหนโอเวเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสมัยนี้สมัยที่27เราจะคลอดกฎหมายนี้ออกมาเพื่อป้องกันสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิที่ดีกว่าเดิมในการที่จะ1เลยก็คือซ่อมได้เอาคืนได้เอาเงินคืนก็ได้ด้วยนะครับและนี่แหละครับคือสิทธิที่ประชาชนควรจะมีกฎหมายตัวที่1ครับกฎหมายที่2ครับที่เราเห็นก็คือคุ้มครองผู้บริโภคเรามีมาตั้งแต่ปี2522
8: ตอนนี้69ก็40กว่าปีกับ50ปีครับท่านครับก็ยังคงไม่ทันกับคนขายอยู่เพราะตอนนี้มันออนไลน์หมดแล้วนะครับสมัยปี2522นั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตโดยสัมผัสนะครับหรือมีก็แทบจะใช้อะไรกันไม่ได้นี่แหละครับคือความล้าหลังของกฎหมายของเราต่อมาครับกฎหมายขายตรงและการตลาดแบบตรงเมื่อสมัยที่ผ่านมาเอ๋ยได้มีการทำกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็ดูแล้วว่ามันเป็นต้นตอของอะไรครับของแชร์ลูกโซ่ดีไอคอนดีไอคอนก็อันนี้ก็ยังมีการปรับไปแล้วคราวที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสมัยเลยครับก็หวังว่าสมัยนี้ก็จะปรับพรบขายตรงครับซึ่งก็มีมา20ปีไม่ต่ำกว่านี้นะครับขายตรงนี่มาประมาณปี45 2545นะครับต่อมาครับสัญญาไม่เป็นธรรมหลายท่านยังไม่รู้เลยครับว่ามันมีพรบสัญญาไม่เป็นธรรมปี2540ครับก็คือพรบที่เวลาท่านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับแล้วก็จะไปกดดาวน์โหลดแอปพอดาวน์โหลดแอปเสร็จปุ๊บก็ตกลงโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ได้อ่านนี่แหละครับคือเป็นการทำสัญญาเราพอเราอ่านน้อยหรือแทบจะไม่ได้อ่านเขาก็ผูกมัดเรานี่แหละครับเป็นการแก้ไขปัญหาต้องมีการแก้พรบฉบับนี้นะครับซึ่งก็ต้องมีกระทรวงที่เป็นกระทรวงยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องยังมีครับพรบการแข่งขันทางการค้าเมื่อเช้าเอกคุณประชุมไปนะครับกับผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซเขาบอกว่าที่เจ็บปวดมากคือค่า GP เพราะฉะนั้นพรบแข่งขันทางการค้ามีประโยชน์อย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะทำให้คนที่อยากที่จะค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เขาได้ลืมหูลืมตาเพราะเขาบอกว่าปีนี้และปีที่ผ่านมาค่า GP ขึ้นมหาศาลครับจากเดิมแค่10-15ตอนนี้บางครั้งบางค่ายไปถึง35-40ค่า GP คือค่านายหน้านะครับที่แพลตฟอร์มเก็บจากผู้ประกอบการครับและก็มีผลถึงผู้บริโภคเช่นกันอีกสักหนึ่งพรบที่ล้าหลังนะครับที่ควรจะผลักก็คือพรบอาหารและยาพรบอาหารในปี2522ครับโอ้ยเคยที่จะมีการคุยครั้งที่แล้วยากมากครับพรบอาหารเพราะว่าคนที่เป็นอินฟูสมัยนี้ครับอยากที่จะแหมบอกว่าอันนี้มันดีจริงนะสุดท้ายแล้วก็มันดื่มกันเยอะแล้วพอดื่มแล้วมีผลข้างเคียงอินฟูก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนี่คือพรบอาหารที่ยังไม่ทันสมัยนะครับและพรบยาปี2510ครับท่านครับอันนี้ก็นะ60ปีเช่นกันที่เราควรที่จะต้องมาแก้ไขนะครับซึ่งพรบยาถ้าแก้เนี่ยโอ้โหจะเป็นคุณกับประเทศมากๆเพราะราคาโครงสร้างยาก็อยู่ในพรบฉบับนี้นะครับและนี่คือตัวอย่าง6พรบที่ควรทำอีกสักหนึ่งพรบครับพรบวิธีการพิจารณาคดีที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอันนี้ก็มีมาตั้งแต่ปี2551สุดท้ายแทบจะไม่ได้ใช้ครับเพราะมันก็จะมีเรื่องหลายอย่างครับอำนาจศาลจะเป็นศาลแพ่งดีหรือจะเป็นศาลที่เกี่ยวกับคดีผู้บริโภคดีมันต้องใช้เรื่องของ discretion หรือดุลพินิจซึ่งสุดท้ายแล้วก็ช้าครับผู้บริโภคก็เสียหายเห็นไหมครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่เอ๋ยอธิบายให้กับท่านประธานก็อย่างน้อย7พรบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งล้าหลังมากๆเลยนะครับงั้นเราก็ควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้ให้ทันสมัยสักทีนะครับงั้นสรุปครับว่าเอ๋ยก็อยากที่จะที่บอกครับ RG ก็คือ Regulatory Guillotine ก็คือการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยแล้วก็มาสร้างสรรค์สิ่งที่ทันสมัยให้ไทยทันโลกเพื่อประเทศไทยง่ายๆครับขอบคุณท่านประธานครับ Respect
1: ต่อไปท่านลินทิตาอดิศักดิ
2: ์เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันลินทิตาอดิศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขออภิปรายยติเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกระเบียบล้าสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบค่ะท่านประธานคะปัญหาการขัดกันซ้ำซ้อนและความล้าสมัยของกฎหมายภายในประเทศเป็นตัวปัญหาสำคัญค่ะที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศเพราะการที่เรามีกฎระเบียบจำนวนมากไม่เพียงแต่สร้างภาระให้ภาครัฐเอกชนและพี่น้องประชาชนแต่ยังเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในบางกรณีก็ไม่เสมอภาคนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมเปิดช่องให้เกิดการเลือกปฏิบัติและในบางบริบทยังกลายเป็นเงื่อนไขที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันอย่างในทุกวันนี้ค่ะและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติประมาณ 1,400 ฉบับและมีกฎหมายลำดับรองอีกกว่า 100,000 ฉบับไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีระเบียบกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติอีกนับไม่ถ้วนฟังแล้วก็น่าปวดหัวค่ะท่านประธานจะใช้อันไหนก็ยากไปหมดต้องค้นหาข้อมูลกันเป็นวันๆค่ะทำให้ภาครัฐถูกมองว่าไม่ยืดหยุ่นไม่ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานด้วยกันได้หากย้อนกลับมาดูแล้วกฎหมายในประเทศไทยจากจำนวนกฎหมายทั้งหมดนั้นใช้เพียงไม่กี่ร้อยฉบับค่ะ ซึ่งท่านปกรณ์นินประพันธ์ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านเคยกล่าวไว้ว่ากฎหมายในประเทศไทยที่ใช้จริงๆมีประมาณ680ฉบับเท่านั้นเองส่วนที่เหลือนานๆใช้ครั้งค่ะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดการทบทวนกฎหมายอย่างเป็นระบบนั่นหมายความว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การที่เราออกกฎหมายใหม่แต่คือการที่เราปล่อยให้กฎหมายเก่าค้างอยู่ในระบบจำนวนมากจนทำให้เป็นภาระต่อการบริหารประเทศและการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเช่นการเปิดร้านอาหาร1ร้านให้ถูกต้องครบถ้วนต้องขอใบอนุญาต2ถึง6ใบหรือแม้แต่การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องติดต่อหน่วยงาน22หน่วยงานและขอใบอนุญาต15ใบขอกันให้วุ่นเลยค่ะท่านประธานใบอนุญาตจำนวนมากขนาดนี้กระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงานค่ะอีกตัวหนักอย่างนึงค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงความล้าสมัยคือเรื่องการบริการภาครัฐในยุคดิจิทัลค่ะเทคโนโลยีในยุคนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีสามารถช่วยภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในการติดต่อราชการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่กฎหมายบางฉบับค่ะยังคงกำหนดให้ผู้ประกอบการหรือพี่น้องประชาชนต้องไปแสดงตนณที่ทำการของรัฐบางทีไปเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่เปิดโอกาสให้บางคนใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์ของตนเองค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงค่ะที่เห็นว่าราสมัยคือพระราชบัญญัติการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493พระราชบัญญัตินี้วางหลักเรื่องการโฆษณาแก่ประชาชนโดยใช้เครื่องขยายเสียงในมาตรา7ระบุว่าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงจะต้องโฆษณาเป็นภาษาไทยและในมาตรา8ก็วางหลักว่าเรื่องที่ไม่อยู่ในพระราชบัญญัตินี้มีกรณีใดบ้างแต่ไม่มีกรณีเรื่องภาคธุรกิจที่มุ่งแสวงหาผลกำไรนั่นแปลว่าคนทำธุรกิจถ้าโฆษณาต้องโฆษณาเป็นภาษาไทยถามว่าทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่โรคเป็นแบบนั้นหรือไม่ค่ะเรามีนักท่องเที่ยวมีธุรกิจออนไลน์มีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศกฎหมายแผนนี้ยังตอบโจทย์อยู่หรือไม่ค่ะอีกตัวอย่างนึงค่ะออกตัวอย่างทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหารวมกันอย่างชัดเจนว่าปัญหาของกฎหมายไทยจำนวนไม่น้อยยังยึดโยงอยู่กับบริบทเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันภาระเรื่องกฎหมายไม่ใช่เรื่องเทคนิคค่ะแต่เป็นเรื่องแรงเสียดทานทางเศรษฐกิจกฎหมายที่ล้าสมัยเป็นการลดการสามารถในการแข่งขันและยังเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจขัดขวางการลงทุนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานำไปสู่ช่องว่างในการทุจริตเพราะการสร้างอุปสรรคทางกฎหมายทำให้ผู้ใช้อำนาจรัฐมาเร่งอำนวยความสะดวกใช้ดุลพินิจยกเว้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและติดสินบนดิฉันขอเรียนว่าการลดกฎระเบียบต้องแม่แรกกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคมการปฏิรูปที่ดีต้องสร้างสมดุลระหว่างการคล่องตัวและความคุ้มครองค่ะและนี่คือเหตุผลที่ดิฉันสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพราะคณะกรรมการจะมีกลไกในการรวบรวมและวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบล้าสมัยในทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพของพี่น้องประชาชนจากระเบียบเหล่านี้เสนอแนวทางปฏิรูปที่มีหลักฐานรองรับไม่ใช่เพียงเชิงนโยบายสร้างกลไกติดตามผลอย่างต่อเนื่องท่านประธานคะการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกระเบียบล้าสมัยไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาของระบบราชการแต่คือการปลดล็อกศักยภาพของประเทศค่ะคือการคืนเวลาให้พี่น้องประชาชนคือการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการคือการยกระดับคุณภาพประเทศให้ทันโลกดิฉันและคนไทยค่ะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เหลือเกินค่ะท่านประธานขอชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านร่วมกันเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกระเบียบล้าสมัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ
9: โอเคครับสวัสดีครับท่านประธานครับผมภาวุฒิพงษ์ยพานุนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เดี๋ยวขอซ้ายด้วยนะครับวันนี้อยากจะมาอภิปรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวกฎหมายนะครับผมอาจจะเป็นตัวแทนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีครับเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นเอสเอ็มอีท่านหนึ่งนะครับที่ทำธุรกิจนะครับอันนี้ปิดสไลด์นะครับครับผมฝากปิดสไลด์ครับโอเคคือต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเนี่ยต้องบอกว่ามีขั้นตอนนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับกระดาษมากมายครับองค์กรต่างๆมากมายครับผมว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นคนทำธุรกิจเนี่ยอยากจะเริ่มต้นเปิดบริษัทสักบริษัทหนึ่งเนี่ยจะพบว่าเราจะต้องไปกระทรวงพาณิชย์ครับกรมพัฒนาธุรกิจครับไปเสร็จครับต้องแบกเอกสารการไปต่อครับไปที่ประกันสังคมครับไปขึ้นทะเบียนนายจ้างจากนั้นก็ต้องไปกรมสรรพากรนะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปธนาคารจะสังเกตว่าเอกสารเต็มไปหมดเลยครับหน่วยงานเต็มไปหมดเลยครับเอกสารซ้ำซ้อนเต็มไปหมดเลยครับนั่นก็สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยเจออยู่ทุกวันนี้นะครับและเมื่อผู้ประกอบการนะครับอยากจะทำธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับอยากจะเข้าระบบอย่างถูกต้องจะพบว่าโอ้โหมันมีต้นทุนมหาศาลเลยนะครับอย่างแรกครับจะพบว่าการที่จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการจดบริษัทเนี่ยนะครับประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับไหนจะต้องมีการไปจ้างนะครับคนมาทำเรื่องการจดทะเบียนบริษัทพอมีบริษัทแล้วก็ต้องจ้างคนทำบัญชีนะครับจะมีบริษัทก็ต้องไปเช่าสถานที่ครับจะพบว่าต้นทุนในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับแค่เริ่มต้นเนี่ยเกือบ 200,000 บาทแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อเราทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจเริ่มเติบโตไปครับพอเติบโตไปถึงจุดนึงครับเกิดอะไรขึ้นฮะพอรายได้แตะ 1.8 ล้านบาทเอาเลยฮะมาแล้วครับต้องไปจดแวตครับพอไปจดแวตเสร็จโอ้โหตอนนี้ก็บอกว่าเอกสารมากมายตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับระหว่างเรานะครับประเทศไทยกับทางสิงคโปร์ครับเราจะพบว่าครับอันดับในการทำธุรกิจนะครับในการเริ่มต้นธุรกิจเปรียบเทียบระหว่างเรากับสิงคโปร์จะพบว่าเราเนี่ยอยู่อันดับที่91ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับที่3ของโลกนะครับเราเนี่ยนะครับประเทศไทยในการเริ่มต้นธุรกิจเราใช้เวลา 20-30 วันกว่าจะเริ่มต้นบริษัทได้สิงคโปร์ครับ 1-2 วันเริ่มต้นได้เลยและเช่นเดียวกันครับการจะเริ่มต้นบริษัทในประเทศไทยต้องมีคนนะครับอย่างต่ํา2คนเป็นผู้ถือหุ้นที่สิงคโปร์ครับคนเดียวได้เลยครับตอนนี้เขาเรียกว่ากระแสครับของการเขาเรียกโซโลเพเนอร์ครับหรือโซโลฟาวเดอร์ก็คือเริ่มต้นธุรกิจคนเดียวอยู่ในห้องคนรุ่นใหม่เริ่มต้นได้อย่างนี้ทันทีครับและสุดท้ายครับเมื่อมีธุรกิจแล้วเราจะต้องมีการจัดเตรียมครับเรื่องการเสียภาษีครับในประเทศไทยครับค่าเฉลี่ยเราใช้เวลา264ชั่วโมงครับในขณะที่สิงคโปร์ใช้เวลา82ชั่วโมงเท่านั้นเองฉะนั้นด้วยเหตุผลหลายๆอย่างตัวเลขที่ผมบอกมาทั้งหมดจึงเป็นปัจจัยหลายๆอย่างครับที่วันนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับคนที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพเลือกว่าจะเปิดบริษัทในประเทศไทยดีหรือจะไปเปิดบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ดีนะครับไปต่อนะครับหน้าต่อไปเลยฮะต่อเลยครับโอเคครับต่อไปหน้าต่อไปเลยครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับจะดีไหมครับหน้าต่อไปฮะโอเคครับรัฐเนี่ยครับจากเดิมที่เราจะเริ่มต้นแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับจากเดิมที่รัฐจะต้องเป็นผู้อนุญาตทั้งหมดครับจะดีไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนโมเดลให้กลายเป็นรัฐแพลตฟอร์มครับรัฐแพลตฟอร์มคืออะไรฮะก็คือรัฐเนี่ยมีการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยกันทั้งหมดครับไม่ใช่เอกชนครับที่จะเอาเอกสารเดินไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดใช้เวลามากมายทีเดียวครับไปต่อเลยฮะหน้าต่อไปเลยครับสไลด์โอเคครับแล้วก็ไปหน้าต่อไปเลยครับฉะนั้นครับตัวอย่างครับคำว่ารัฐแพลตฟอร์มคืออะไรครับผู้ประกอบการอยากทำธุรกิจผมเดินไปที่กระทรวงพาณิชย์ผมไปยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายื่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอกสารทั้งหมดที่ผมยื่นไปแล้วเนี่ยมันจะวิ่งต่อไปที่กรมสรรพากรมันจะวิ่งต่อไปที่ประกันสังคมหรือแม้แต่จะวิ่งต่อไปที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารฉะนั้นทุกอย่างมันจบที่เดียวครับไม่ต้องเอาเอกสารวิ่งไปหลายที่นะครับตรงนี้เองครับจะเป็นการทำให้การทำงานมันเร็วมากขึ้นแต่จะเกิดสิ่งนี้ได้เราต้องมีการปรับกฎหมายแก้กฎหมายครับหน้าต่อไปครับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งนึงที่ท้าทายมากครับผมว่าผู้ประกอบการหลายคนเป็นครับก็คือเอกสารที่ต้องเซ็นครับพอเราเป็นนิติบุคคลเนี่ยโอ้โหเอกสารเยอะมากครับการถ่ายเอกสารเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารัฐควรจะใช้นโยบาย Zero Copy Policy คือยกเลิกการถ่ายเอกสารและใช้การส่งข้อมูลระหว่างรัฐเข้าด้วยกันวันนี้ครับกระทรวง DE เนี่ยนะครับควรจะเร่งรัดนะครับเอต้าครับหรือหน่วยงานที่ตอนนี้ออกมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันนิติบุคคลครับวันนี้เราสามารถใช้ไทย ID ได้เราเป็นบุคคลธรรมดาแต่วันนี้นิติบุคคลครับมาตรฐานยังไม่ออกมาฉะนั้นคาดหวังครับอยากเห็นมาตรฐานนี้ออกมาเร็วๆครับต่อเลยครับข้อ3ครับจากเดิมครับในการที่เราทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องไปขออนุมัติครับมันเป็นดุลพินิจของบุคคลครับจะดีไหมครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากการใช้ดุลพินิจเอาข้อมูลวิ่งเข้าระบบทั้งหมดวิ่งเข้าไปเป็นดิจิตอลพินิจครับใช้ระบบเป็นตัวอนุมัติแทน
8: เพราะเริ่มมีการใช้คนมันจะเกิดกระบวนการต่างๆนะครับไปหน้าต่อไปเลยครับมันจะเริ่มเข้าสู่ครับการใช้ดุลพินิจคือมีดุลพินิจเจ้าหน้าที่นะครับเริ่มมีการจ่ายสวยจ่ายสินบนต่างๆเพื่อให้คิดทุกอย่างมันเร็วมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้นะครับเอกสารทุกอย่างข้อมูลวิ่งเป็นดิจิตอลไปหมดนะครับเราไม่ใช้คนแล้วเราใช้ดิจิตอลพินิจครับฉะนั้นทุกอย่างจะอนุมัติได้ทันทีจากนั้นเรามีการตรวจสอบเข้ามาทีหลังนะครับต่อไปเลยครับฉะนั้นเราจะปลดล็อกทันทีเลยนะครับอย่างแรกครับเราควรจะปรับกฎหมายให้คนคนเดียวสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้สอดคล้องกับแนวโน้มที่วันนี้คนทำธุรกิจนะครับคนเดียว2ครับปรับเพดานแวตครับจากเดิม 1.8 ล้านบาทครับซึ่งกฎหมายตัวนี้มัน21ปีก่อนแล้วนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะสามารถเพดานเพิ่มเพดานแวตให้ดีมากขึ้นครับต่อเลยฮะอันนี้ฮะอยากจะฝากเป็นคำท้าเลยนะครับถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ครับลองตั้ง KPI ไหมครับจากเดิมที่เราใช้เวลาในการเปิดบริษัท 20-30 วันครับลองตั้ง KPI ครับว่าในสมัยนี้แหละครับเราจะลดเวลาในการเปิดบริษัทให้เหลือ3วันครับ3วันนี้ดูเหมือนน้อยนะฮะสิงคโปร์เขาแค่2วันเองนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับเราจะเปลี่ยนวิธีการทำไงครับหน้าต่อไปเลยฮะให้รัฐเนี่ยนะครับจากเดิมที่เป็นคนคอยที่ทำให้การทำงาน SME เนี่ยได้ช้าลงเราจะกลายเป็นคนเปลี่ยนโหมดเข้าสู่กันเพิ่มคันเร่งกับ SME ครับทำไงเขาทำงานได้เร็วขึ้นจดทะเบียนได้ดีขึ้นเอกสารทุกอย่างไม่ต้องมีแล้วครับทุกอย่างใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การทำงานหรือกฎหมายเนี่ยตรงนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันครับสุดท้ายครับหน้าต่อไปครับ SME ครับไม่ต้องการให้รัฐช่วยครับบางครั้งแต่เราต้องการให้รัฐเนี่ยหยุดขัดขาก่อนนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดรัฐเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเรามีมติร่วมกันนะครับว่าจะมีการตั้งตัววิสามันนะครับกรรมธิการวิสามันนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นที่ดีครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกเอาไปใช้จริงนะครับแล้วก็ไปถูกปรับปรุงเพื่อให้ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านสยามพิงทอง
10: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสยามพิงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายครับและเห็นด้วยครับในยติเรื่องการกิจยุติกฎหมายหรือปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยครับท่านประธานครับอย่างที่เราทุกคนทราบดีครับว่ากฎระเบียบที่ล้าหลังและเข้มงวดมากเกินไปนั้นนอกจากจะสร้างความยากลำบากบางครั้งมันก็เหมือนกับกำลังเอาเปรียบผู้ประกอบการครับโดยเฉพาะกลุ่ม SME คนตัวเล็กตัวน้อยที่อยากจะลืมตาอ้าปากนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ครับที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจข้าราชการหรือกลุ่มวัยทำงานที่อยากจะมีความมั่นคงในทางรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการเป็นเจ้าของกิจการสักอย่างครับแต่หลายคนก็ต้องล้มเลิกความคิดไปครับเพราะขั้นตอนในการขออนุญาตที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจำเป็นและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือระบบราชการไทยใช้ระบบต้องขออนุญาตก่อนทำครับซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวที่ขอไปและไม่รู้อีกว่าที่ขอไปนั้นจะได้รับการอนุญาตหรือไม่และความล่าช้ารวมไปถึงดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับตรงนี้คือช่องว่างของการทุจริตคอร์รัปชันครับท่านประธานและปัจจุบันครับปีนี้ปี2569แล้วครับกฎระเบียบหลายฉบับที่เขียนขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่สอดคล้องกับโลกการค้าในยุคใหม่ครับแต่มันกลับกลายเป็นต้นทุนที่พี่น้องประชาชนจะต้องแบกรับและเป็นกำแพงที่ขวางกั้นขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านประธานที่ประเทศเวียดนามครับเพื่อนบ้านของเราเขาตั้งเป้ายกเลิกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ได้อย่างน้อย 20% ในคราวเดียวเพื่อลดต้นทุนในผู้ประกอบการผลก็คือเงินลงทุนจากทั่วโลกหลั่งไหลไปที่ประเทศเวียดนามครับเพราะเขามีกฎที่ชัดเจนครับไม่ใช่กฎที่ต้องพึ่งแต่ดุลพินิจที่ไม่มีความแน่นอนอะไรเลยแต่ที่สิงคโปร์ครับเขาใช้เทคโนโลยีครับหรือว่าใช้ AI เพื่อเข้ามาช่วยในการให้ข้อมูลให้คำแนะนำและรวมไปถึงอนุมัติใบอนุญาตเกือบทั้งหมดแบบ One Stop Service ครับทั้งเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนลดการใช้คนลดการใช้ดุลพินิจทำให้ความโปร่งใสติดอันดับโลกครับท่านประธานและเรื่องนี้ครับตรงนี้มีสไลด์นะครับเรื่องนี้ผมได้ไปรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาทั้งจากตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ครับแล้วก็จากตัวแทนฝ่ายท้องถิ่นทั้งท่านสจพยุงสนนาและก็ท่านสจสนิทคำบัวในพื้นที่อำเภอศรีวิไลและก็ท่านสจฉลองเวลาชัยในพื้นที่อำเภอเซกาแล้วก็ท่านสจสวัยยวนแปลงครับในพื้นที่อำเภอบึงกาฬผมขออธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ครับส สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยครับที่อยากจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งต้องไปขออนุญาตไม่รู้กี่ที่ครับท่านประธานต้องไปขอไม่ได้จดทะเบียนที่พาณิชย์ต้องไปขออนุญาตจากท้องถิ่นต้องไปขออนุญาตด้านมาตรฐานจากสาธารณสุขและถ้ามีเครื่องดื่มก็ต้องไป

0: เซอร์วิสครับให้ทุกใบอนุญาตมารวมไว้ที่เดียวครับและทุกการขออนุญาตให้ทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นมีการให้ข้อมูลให้คำแนะนำและมีกรอบเวลาในการอนุมัติที่ชัดเจนครับสุดท้ายครับท่านประธานครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ารัฐบาลและเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะช่วยกันผลักดันการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลังเปลี่ยนจากการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและถ้าหากว่าเราทำได้ครับเราไม่เพียงแค่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่เรากำลังเพิ่มโอกาสในการสร้างฐานะให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยเช่นกันด้วยความเคารพท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านเท่าพิภพลิ้มจิตรกร
2: ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครบางพัดบางกอกน้อยพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในยติที่เพื่อนสมาชิกคุณสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลนะครับพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอเรื่องให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยนะครับซึ่งท่านประธานครับก็เหมือนเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยก็ได้พูดมาแล้วนะครับว่ามันมีกฎระเบียบมากมายที่ล้าสมัยอย่างไรที่ขัดขวางทางด้านเศรษฐกิจนะครับผมจะเสริมครับจริงๆแล้วเป็นด้านการดำเนินการภาครัฐด้วยนะครับมีหลายอย่างที่หน่วยงานเองก็ติดกฎกันเองมากมายครับอย่างท่านประธานก็ได้ทราบดีเรื่องที่ดินเรื่องสัตว์สงวนเรื่องใดๆก็ตามเยอะมากครับพูดวันนี้ก็ไม่หมดให้สภาเราพิจารณาอีก100วันก็พูดปัญหาเกี่ยวกับที่เป็นต้นเหตุจากกฎหมายล้าหลังก็ไม่หมดครับซึ่งวันนี้เองครับก็ผมว่าไม่ค่อยมีใครพูดนะครับว่าเราทราบอยู่แล้วครับเรารู้แล้ว what to do ก็คือเราจะทำอะไรครับเราจะเอากฎหมายเหล่านี้ออกไปครับแต่ไม่มีใครพูดเลยครับว่าจะทำยังไงครับวันนี้ผมเลยจะมาอภิปรายครับเป็นข้อเสนอแนะให้เพื่อนสมาชิกถ้าสภาแห่งนี้ได้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาได้ทำงานต่อครับว่าเราจะทำอย่างไรดีครับแน่นอนครับกฎระเบียบบ้านเราเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกว่าโอ้โหพ.ร.บ. 900กว่าฉบับครับไม่ต้องสืบครับหลายอันในนั้น350กว่าฉบับเดี๋ยวก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหลายชุดไม่นับอนุกรรมการอีกไม่นับอะไรอีกนะครับเยอะมากมายในองค์กรรัฐไทยเนี่ยเรามีคณะกรรมการเยอะมากคณะกรรมการนั้นหรือหน่วยงานนั้นก็ออกระเบียบอะไรมาคำสั่งเยอะมากจริงๆครับจนบางครั้งก็จำไม่ได้ครับและอันนี้มันเป็นปัญหาที่เราจะทำยังไงครับทำยังไงให้เราทราบได้ครับว่าอะไรมันขัดกับอะไรกฎหมายเมื่อ100ปีก่อนกับกฎหมายตอนนี้อะไรมันขัดครับไม่มีใครสามารถทราบได้แล้วจริงๆครับท่านประธานวันนี้ครับเรามีเครื่องมือนะครับหลายท่านก็พูดแต่ AI ไปนะครับแน่นอนวันนี้ผมก็จะมาพูดนะครับเพราะในสมัยก่อนครั้งสภาชุดก่อนผมได้มีโอกาสได้ไปกับงบประมาณของสภาเนี่ยแหละครับไปดูงานที่ประเทศอังกฤษครับก็เป็นการสัมมนากับการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านนิติบัญญัติครับที่มหาลัยในประเทศอังกฤษเป็นการประชุมวิชาการนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับผมยกตัวอย่างครับสิ่งแรกที่เขาควรจะทำนะครับประเทศไทยก็คืออันแรกคือ data digitalization ก็คือการทำไอ้พวกกระดาษเอกสารต่างๆในประเทศไทยให้เป็นดิจิตอลครับเป็น machine readable ครับหลายคนคงพูดไปแล้วครับที่เนี้ยผมจะบอกครับว่าเราต้องทำถึงขนาดไหนประเทศอิตาลีครับรัฐสภาอิตาลีครับท่านประธานเขาได้ทำโดยการที่ไม่เอาแค่กฎหมายครับท่านประธานที่เป็นกระดาษของเขาที่ประวัติศาสตร์นานมากนะเขาเอาตั้งแต่ยุคเวนิสนะครับประมาณแบบพันกว่าปีก่อนเอามาครับไม่เพียงแค่กฎหมายครับเป็นคำพิพากษาตั้งแต่ศาลแขวงตั้งแต่เป็นพันปีก่อนมาจนถึงปัจจุบันครับถามว่าเขาต้องการทำเพื่ออะไรครับเขาไม่ทำแค่บอกว่ากฎหมายประเทศเรามีอะไรครับเขาพยายามสร้างเขาเรียกว่าจิตสำนึกของชาติขึ้นมาครับที่เป็น AI ขึ้นมาว่าเฮ้ยประเทศนี้คนมันคิดอะไรกันมาตั้งแต่อดีตพันปีมานี้ศาลมันตัดสินยังไงใช้ตรรกะยังไงขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆครับถ้าเรามีสิ่งนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถรู้นะครับว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะความถูกต้องความดีความเลวพูดตามตรงครับบางครั้งเป็นเรื่อง subjective ในอดีตมันเคยเป็นสิ่งที่ดีปัจจุบันอาจจะไม่ดีก็ได้เรื่องแรกต้อง data digitalization ให้ลึกครับไปจนถึง conscious ของประเทศให้ได้ครับอย่างที่สองครับแน่นอนครับพอเรามีอันนี้แล้วเราสร้างทูลอันนี้ขึ้นมาเป็นโมเดล LLM นะครับ Large Language Model ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ AI Learn เนี่ยเราเอาข้อมูลที่เราดิจิตอลไลซ์มาทำ machine learning ครับว่าหาอะไรที่มันขัดแย้งกันแน่นอนครับ เราจัดเคลียร์ได้ครับท่านประธานอันไหนมันขัดแย้งกันเนี่ย

0: นอนตามหลักสากลตามหลักกฎหมายทั่วไปอันเก่าต้องไม่มีผลอันนี้เรายกเลิกไปโดยปริยายนะครับอันไหนที่รู้สึกว่าไม่ทันสมัยครับแน่นอนครับเราต้องเอามาผ่านขั้นตอนที่3นะครับก็คือการ evaluate public burden หรือการมาวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นโทษจริงๆหรือไม่เพราะอย่างเพื่อนสมาชิกหลายคนก็พูดครับตอนที่เราเถียงกับหน่วยงานราชการบ่อยมากครับในสภาแห่งนี้เข้ากรรมาธิการบ่อยมากเพราะประชาชนคิดว่าอันนี้สะดวกหน่วยงานก็คิดว่าอย่างนี้ฉันสะดวกอันนี้สรุปแล้วใครสะดวกกันแน่คำว่า public หรือสาธารณะอันไหนมันชั่งน้ำหนักกันยังไงกันแน่ครับเราจะเอาข้อมูลจากไหนครับเราจะรู้ได้ไงเราถามทุกคนไม่ได้ครับเราก็ต้องเอาข้อมูลร้องเรียนต่างๆนานาครับอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องเนี่ยโอ้โหทำไมคนร้องเรียนเยอะจังเลยเฮ้ยหรือเรื่องบางเรื่องขอคิวใบอนุญาตนานจังเลยอันนี้ครับก็จะAI เนี่ยก็จะขึ้นแฟกต์มาแล้วว่าอันนี้เราต้องแก้ครับอาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองตามความจำเป็นตามข้อมูลที่เราใส่เข้าไปครับอันที่4ครับท่านประธานจะมาแก้พ.ร.บ.ทีละฉบับก็ไม่ได้สภาของเราคงผมไม่แน่ใจในช่วงชีวิตเราไม่สามารถออกกฎหมายได้900ฉบับอยู่แน่นอนครับในสปีดของการออกกฎหมายเราท่านประธานก็ทราบดีเราต้องมีเขาเรียกว่ากฎหมายพวงรวมชุดครับหรือกฎหมายปฏิรูปรวมคือมันมาทีเป็นร้อยฉบับครับท่านประธานโหวตไปเลยครับโหวตไปเลยครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองของเพื่อนสมาชิกและรัฐบาลครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมาอธิบายกันทุกมาตราเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะครับก็ต้องเชื่อในระบบนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับหลายคนได้ยินผมพูดมาเฮ้ยคุณเชื่อเครื่องอะไร AI มากไปหรือเปล่านี่แหละครับเป็น human touch คือเขาเรียกว่า put human in loop ก็คือเอาคนอยู่ในสมการอยู่ด้วยนะครับแต่นะครับด้วยแนวคิดนี้เองนะครับผมก็อยากให้ทางสภาเรานะครับตั้งกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมาครับเพื่ออย่างแรกเลยนะครับก็คือประโยชน์ให้ประชาชนคืนเวลาให้ประชาชนคืนเงินทองให้ประชาชนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับคืนอนาคตให้ลูกหลานของประชาชนไทยครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านณัฐคณางคุณนาศิริ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันณัฐคณางคุณนาศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะกฎหมายคือรากฐานของการพัฒนาประเทศที่สำคัญแต่วันนี้ค่ะประเทศไทยของเราเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาจากการมีกฎหมายที่มากมายและมีกฎหมายที่ไม่ทันสมัยซึ่งดิฉันพอที่จะสรุปสาเหตุของปัญหาของกฎหมายได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้ค่ะปัญหาที่1ค่ะปัญหาด้านความไม่เท่าทันเนื่องจากเรามีกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปกลุ่มที่2ค่ะเรามีปัญหาด้านความซับซ้อนและความซ้ำซ้อนจากกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันหลากหลายฉบับและจากหลากหลายหน่วยงานและปัญหาที่3ค่ะเรามีปัญหาจากความที่ไม่เป็นกลางจากการที่เรามีกฎหมายที่เปิดให้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจจากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวค่ะจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการและภาคประชาชนทำให้มีต้นทุนแฝงที่สูงขึ้นและมีขั้นตอนในการดำเนินงานที่มากขึ้นซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยังเป็นการลดโอกาสโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันขอยกตัวอย่างพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547ซึ่งสะท้อนปัญหาของกฎหมายที่ไม่ทันสมัยได้อย่างชัดเจนค่ะเดิมทีกฎหมายฉบับนี้ค่ะถูกออกแบบในยุคสมัยที่รูปแบบของการท่องเที่ยวมีความหลากหลายไม่มากเท่ากับในปัจจุบันโดยเน้นรองรับกับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ขนาดใหญ่เลือกเข้าพักในโรงแรมขนาดใหญ่ค่ะแต่ณเวลานี้ค่ะรูปแบบของการท่องเที่ยวรวมถึงสถานที่พักแรมค่ะเปลี่ยนแปลงไปมากทำให้เกิดที่พักในรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักขนาดเล็กอย่างโฮสเทลโฮมสเตย์และที่พักแบบเคลื่อนที่ได้ซึ่งก็จะพบมากในเมืองรองอย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยของดิฉันค่ะหากเรายังคงใช้กฎหมายฉบับเดิมนิยามของโรงแรมก็จะไม่ครอบคลุมที่พักขนาดเล็กอีกทั้งกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆก็จะถูกบังคับใช้ในรูปแบบของ one size fits all นะคะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเองก็ต้องแบกรับกับต้นทุนที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงดังนั้นกฎหมายหากไม่ปรับค่ะภาระก็จะตกไปอยู่ที่ภาคธุรกิจและภาคประชาชนค่ะ ท่านประธานคะที่ดิฉันได้นำเสนอไปเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่สะท้อนความไม่ทันสมัยของกฎหมายแต่เรายังมีกลุ่มของกฎหมายที่ควรได้รับการทบทวนและปฏิรูปอีกหลากหลายประเภทโดยดิฉันขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมและขอนำเสนอในรูปแบบของกลุ่มกฎหมายที่ควรจะมีการทบทวนและการปฏิรูปนะคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับด้านการกระจายอำนาจที่ปัจจุบันท้องถิ่นเองยังขาดอำนาจและงบประมาณในการจัดการตนเองทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดกลุ่มที่สองค่ะด้านระบบของข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เปิดเผยและยังไม่บูรณาการอย่างเพียงพอค่ะกลุ่มที่สามค่ะเป็นเรื่องของด้านการศึกษาค่ะที่ยังเป็นระบบแบบรวมศูนย์อยู่มากจึงขาดความยืดหยุ่นและไม่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานและความต้องการในแต่ละพื้นที่ค่ะและกลุ่มที่4ค่ะทางด้านแรงงานตามที่เพื่อนสมาชิกเองได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าปัจจุบันกฎหมายยังไม่มีสวัสดิการรองรับแก่รูปแบบของแรงงานในรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแรงงานแพลตฟอร์มดิจิทัลและก็ในเรื่องของแรงงานกลุ่มฟรีแลนซ์ค่ะท่านประธานคะจะเห็นได้ว่าปัญหาของไทยไม่ได้อยู่ที่เราขาดกฎหมายค่ะแต่เรากลับมีกฎหมายที่ไม่ทันสมัยและนี่ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ภาครัฐเองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปรับปรุงบทบาทนะคะจากการที่เป็นผู้มีกฎหมายที่ไม่ทันสมัยกลายเป็นผู้ที่ลดอุปสรรคและผู้ให้การสนับสนุนทางด้านกฎหมายดิฉันจึงขอเสนอแนวทางที่ทำให้การปฏิรูปกฎหมายมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นและเกิดผลดีในทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยดังนี้ค่ะดิฉันขอเสนอให้มีหน่วยงานกลางในการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยซึ่งก็จะสอดคล้องนะคะกับแนวคิดของต่างประเทศเองค่ะอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นเองที่ก็จะมีหน่วยงานกลางในการวิเคราะห์กฎหมายและควรที่จะทำควบคู่กับการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะจากภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะจากนั้นค่ะดิฉันขอเสนอให้มีการนำเทคโนโลยีค่ะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งบัญชีกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อความสะดวกค่ะในการจำแนกและจัดหมวดหมู่ของกฎหมายให้เป็นระบบและก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะนำกฎหมายไปใช้ในการปฏิรูปต่างๆนะคะโดยสามารถที่จะจำแนกกฎหมู่ของหมวดหมู่ของกฎหมายนะคะตามสาเหตุของปัญหาได้ตามตัวอย่างที่ฉันขอเสนอดังนี้ค่ะมีหมวดกฎหมายที่ใช้สำหรับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยส่วนที่สองนะคะเป็นหมวดของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจยุคใหม่และเทคโนโลยีค่ะหมวดหมู่ที่สามนะคะเป็นกฎหมายที่รวมศูนย์อำนาจไว้สูงหรือใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจมากเกินไปและหมวดที่4ค่ะเป็นหมวดกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิประชาชนค่ะท่านประธานคะการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยจึงเปรียบเสมือนการปลดล็อกอุปสรรคและการลดต้นทุนแฝงทางธุรกรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนค่ะอีกทั้งการปฏิรูปกฎหมายนี้นะคะยังเป็นการสร้างโอกาสสร้างอนาคตโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการปฏิรูปกฎหมายต่างๆเหล่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ต่อไปท่านพงศลนัท ทองลีครับเชิญครับ
4: กับท่านประธานกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมพงศลนัท ทองลีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครับจอมทองบางขุนเทียนของพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายครับในยติที่เราเรียกรวมๆกันว่าการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยหรือภาษาอังกฤษครับ regulatory guillotine ที่ดูเหมือนครับเป็นเรื่องทางเทคนิคครับเป็นเรื่องทางกฎหมายเรื่องใบอนุญาตและเรื่องขั้นตอนของทางราชการแต่แท้จริงแล้วครับนี่คือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนและเรื่องอนาคตของภาคธุรกิจ SMEเรื่องความสามารถครับในการแข่งขันของประเทศและเรื่องการตัดสินใจของนักลงทุนว่าเขาจะเลือกประเทศไทยหรือเลือกประเทศอื่นและเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับกับหลักการของ regulatory guillotine regulatory guillotine ครับไม่ใช่ การตัดทิ้งกฎหมายอย่างไร้เหตุผลครับแต่คือการนำกฎหมายระเบียบใบอนุญาตขั้นตอนเอกสารและดุลพินิจทั้งหมดของรัฐครับขึ้นมาทบทวนอย่างจริงจังแล้วถามว่ากฎหมายนี้ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ใบอนุญาตนี้ยังปกป้องอันตรายจริงหรือไม่เอกสารนี้ครับยังจำเป็นจะต้องขอจากประชาชนหรือไม่หรือเพียงแต่สร้างภาระให้คนทำมาหากินครับถ้ากฎนั้นจำเป็นครับก็คงต้องคงไว้ถ้ากฎนั้นล้าสมัยก็ต้องแก้ไขถ้ากฎนั้นซ้ำซ้อนครับก็ต้องรวมและถ้ากฎนั้นเป็นภาระโดยไม่มีเหตุผลรัฐก็ต้องกล้ายกเลิกครับหน้า2ครับท่านประธานท่านประธานครับทราบไหมครับว่าประเทศไทยเคยมีอันดับนะครับที่ดีในรายงาน Ease of Doing Business ของ World Bank นะครับในปี2020ประเทศไทยครับอยู่ในอันดับที่21จาก190ประเทศแต่วันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปแล้วครับ Doing Business แบบเดิมครับถูกยุติและธนาคารโลกเปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่คือ Business Ready หรือ B Ready ครับหน้าถัดไปครับ B Ready ครับยากกว่าเดิมครับลึกกว่าเดิมและสะท้อนความจริงมากกว่าเดิมเพราะไม่ได้วัดแค่บริษัทในประเทศไทยใช้เวลาเปิดกี่วันเท่านั้นครับแต่ดูง่ายๆครับโดย3เสาหลักครับหน้าถัดไปครับ1ครับกรอบกฎหมายและระเบียบ2ครับคุณภาพบริการของรัฐครับ3ประสิทธิภาพจริงที่ผู้ประกอบการเจอในชีวิตจริงพูดให้ชัดครับคือ Business Lady ไม่ได้ถามแค่ว่ารัฐมีกฎหมายหรือไม่แต่ถามว่ากฎหมายนั้นจะทำให้ชีวิตของประชาชนง่ายขึ้นหรือยากขึ้นนี่คือความท้าทายใหญ่ของประเทศไทยครับเพราะปัญหาของเราคือมีกฎหมายจำนวนมากมีใบอนุญาตมากเกินไปในหลายเรื่องและมีหลายหน่วยงานจนผู้ประกอบการครับไม่รู้ว่าต้องเริ่มที่ไหนต้องจบที่ใครและต้องรออีกนานเท่าใดผู้ประกอบการรายหนึ่งครับจะเริ่มธุรกิจต้องเจอกับหลายกระทรวงครับยกตัวอย่างครับกระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานหรือแม้แต่กรมที่เก็บภาษีครับกรมสรรพากรกรมศุลกากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเฉพาะอีกจำนวนมากแต่ละหน่วยงานครับมีแบบฟอร์มเป็นของตัวเองมีระบบเป็นของตัวเองครับมีเวลาอนุญาตเป็นของตัวเองและบางครั้งมีการตีความกฎหมายที่ไม่เหมือนกันนี่คือเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยครับเผชิญความท้าทายภายใต้ Business Lady ครับเพราะตัวชี้วัดใหม่ไม่ได้วัดแค่ว่าคำประกาศของรัฐบาลแต่วัดประสบการณ์จริงของภาคธุรกิจถ้าคู่มือของประชาชนครับเขียนไว้ว่า15วันครับแต่ใช้ชีวิตจริง3เดือนถ้าระบบออนไลน์ครับบอกว่ายื่นได้แต่สุดท้ายต้องไปพิมพ์เอกสารนะครับแต่ถ้าคะแนนของประเทศไทยครับก็จะไม่ดีขึ้นเลยครับแต่จะดีขึ้นได้ครับก็ดีจากชีวิตจริงของประชาชนขณะนี้ครับประเทศไทยยังไม่ได้มีผล Business Lady เหมือนกับประเทศอื่นนะครับแม้หัวชนส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจากกรอบสำรวจของธนาคารโลกแต่ความซับซ้อนของตัวชี้วัดใหม่ครับนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์กับโครงสร้างที่ซับซ้อนของรัฐไทยเนี่ยก็ทำให้การสำรวจเนี่ยล่าช้าลงเช่นกันใบอนุญาตไทยครับกระจายอยู่หลายกระทรวงหลายกรมและหลายองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็เป็นอีกทางนึงครับที่ทำให้ Business Lady ของประเทศไทยจัดอันดับช้าในบริบทนี้ครับร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตการให้บริการแก่ประชาชนที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่ผ่านมาจึงเป็นหมุดหมายสำคัญโดยกฎหมายนี้ครับสภาของพวกเราจะได้มีการพิจารณาร่วมกันครับในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันร่วมกันครับว่าจะทำให้ประเทศไทยและชีวิตของประชาชนง่ายยิ่งขึ้นโดยกฎหมายนี้ครับมีเครื่องมือครับอย่างเช่นซูเปอร์ไลเซนส์ออโต้แอปพรูฟออลลี่วันส์ปรินซิเปิลและการทบทวนโดยผู้ประเมินอิสระถ้ากลไกเหล่านี้ทำได้จริงครับ SME จะเสียเวลาน้อยลงประชาชนจะเดินเอกสารน้อยลงนักลงทุนจะเห็นความแน่นอนมากขึ้นและระบบราชการครับจะถูกบังคับให้เปลี่ยนจากการถืออำนาจอนุญาตไปสู่การให้บริการประชาชนหน้าถัดไปเลยครับประชาชนครับไม่ควรเป็นบุรุษไปรษณีย์ของรัฐครับคอยถือเอกสารจากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่งเพราะทั้งหมดครับหน่วยงานเหล่านี้คือรัฐเดียวกันนะครับท่านประธานครับแม้ว่าจะมีกฎหมายดีเพียงใดครับหากไม่มีการติดตามกฎหมายลูกไม่มีการติดตามประกาศระเบียบคู่มือและการปฏิบัติจริงของหน่วยงานกฎหมายเหล่านี้อาจเป็นเพียงเศษกระดาษและเป็นความหวังบนกระดาษเท่านั้นครับ นี่คือเหตุผลครับที่สภาต้องเข้ามามีบทบาทผมจึงเห็นด้วยครับกับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปการกฎหมายและการลดบริยาทการยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยควบคู่กับรัฐบาลเพราะรัฐบาลฝ่ายเดียวครับรับมือไม่ไหวทุกใบอนุญาตครับมีเจ้าของทุกขั้นตอนมีหน่วยงานที่ถืออำนาจและทุกการลดอำนาจครับย่อมมีแรงเสียดทานจากระบบราชการคณะกรรมการนี้ครับควรติดตามเรื่องของการออกกฎหมายลูกครับกลไกต่างๆซูเปอร์ไลเซนส์ออโต้พรูฟออลิวันพรินซิเปิลครับรวมถึงผู้ประเมินอิสระและรับฟังเสียงของประชาชนครับท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่วาระของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับแต่เป็นวาระของประเทศถ้าเราลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นได้ครับลดใบอนุญาตที่ซ้ำซ้อนได้ลดเวลาที่รอคอยของประชาชนได้และลดต้นทุนแฝงของ SME ประเทศไทยจะไม่ได้มีแค่อันดับดีเรดี้ดีขึ้นในสายตาโลกเท่านั้นครับแต่ GDP ของประเทศไทยจะขยับมากขึ้นกว่านี้ได้ครับขอบคุณครับ
3: ท่านยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์ครับ
5: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตที่3อำเภอท่ามกาอำเภอพนมทวนพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมขอสนับสนุนยติเรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกระเบียบที่ล้าสมัยครับเพราะว่าเรื่องนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคของนักกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเราครับวันนี้ประชาชนจำนวนมากครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราการดำเนินชีวิตไม่ได้แพ้เพราะตัวเองครับไม่ได้แพ้เพราะขาดความสามารถแต่เป็นเพราะว่าติดระเบียบติดกฎหมายติดกติกาของรัฐผู้ประกอบการจำนวนมากครับไม่ได้ล้มเพราะขายของไม่ได้แต่ล้มเพราะต้องเสียเวลาต้องเสียต้นทุนเสียโอกาสกับขั้นตอนที่ไม่จำเป็นกฎหมายที่ดีครับท่านประธานต้องคุ้มครองประชาชนกฎหมายที่ล้าสมัยกับการกับเป็นภาระของพี่น้องประชาชนครับและนี่คือหัวใจของยตินี้ครับท่านประธานวันนี้เรามีกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบประกาศและขั้นตอนราชการจำนวนมากที่ถูกออกแบบในบริบทเศรษฐกิจแบบเดิมประชาชนต้องการบริการของภาครัฐที่รวดเร็วครับเพื่อจะสนองการแข่งขันในระหว่างประเทศในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันกันตลอดเวลาแต่ในหลายเรื่องครับระบบของเรายังให้ประชาชนต้องรอยื่นเอกสารซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังคงต้องให้ผู้ประกอบการเดินหาหน่วยงานในหลายๆหน่วยงานทั้งที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวยังคงต้องให้ประชาชนรอการอนุญาตในเรื่องทุกคนทำให้โปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะทำให้ได้รวดเร็วกว่านี้แต่กับล่าช้าเพราะกระบวนการกฎหมายระเบียบต่างๆที่ทำซ้อนกันครับผมจึงอยากถามดังๆครับตั้งคำถามดังๆว่าถ้ารัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วทำไมประชาชนถึงต้องถือเอกสารไปยืนยันไปยื่นกับภาครัฐอีกนะครับทั้งๆที่รัฐบาลมีระบบอยู่แล้วครับถ้าขั้นตอนบางอย่างไม่จำเป็นแล้วทำไมรัฐยังต้องเสียเวลาให้คนเข้าไปยื่นเอกสารถ้ากฎหมายบางฉบับไม่ตอบโจทย์ในยุคนี้แล้วทำไมยังคงให้ใช้บังคับใช้อยู่เพราะเพียงอะไรรู้ไหมครับท่านประธานที่ผ่านมายังไม่น่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครกล้าที่จะยกเลิกกฎหมายครับแล้วก็ประชาชนจะต้องเป็นปัจจุบันประชาชนจะต้องเป็นคนที่เดินเอกสารนะครับในกลับกันในยุคนี้รัฐบาลควรจะเป็นคนที่บริการประชาชนท่านประธานครับกฎระเบียบที่ล้าสมัยกระทบกับคนตัวเล็กมากที่สุดรายใหญ่ครับนักธุรกิจรายใหญ่เขามีฝ่ายกฎหมายเขามีที่ปรึกษาเขามีคนเดินเรื่องเขามีต้นทุนพอที่จะรอได้แต่ SME ร้านค้าเกษตรกรผู้ประกอบการท้องถิ่นและคนที่ทำมาหากินรายเล็กเนี่ยไม่มีความพร้อมแบบนั้นครับสำหรับคนตัวเล็กขั้นตอนเนี่ยนั่นคือการเดินทางเอกสาร1ชุดคือค่าใช้จ่ายวันที่เขาต้องเสียเวลาไปทำเอกสารนั่นคือรายได้ที่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นครับ กฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนอาจจะทำให้ทุนคนที่มีนายทุนรายใหญ่ไม่ลำบากแต่ทุนเล็กครับอย่างที่บอกครับนอกจากที่จะไม่มีทุนแล้วยังจะไม่มีโอกาสด้วยถ้าเราต้องการให้ SME โตถ้าเราต้องการให้เศรษฐกิจรากฐานเข้มแข็งถ้าเราต้องการให้คนตัวเล็กมีโอกาสแข่งขันเราต้องเริ่มจากการปลดล็อกกฎหมายกฎกติกาที่ทำให้เขาโตไม่ได้นั่นก็คือความช้าและความซ้ำซ้อนครับเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การลดกฎแต่เป็นจะเป็นการเพิ่มโอกาสไม่ใช่การแก้ระเบียบแต่คือการคืนเวลาคืนเงินคืนภาษีให้ประชาชนท่านประธานที่เคารพอีกมิติหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของความโปร่งใสครับเมื่อมีกฎหมายมากขั้นตอนมากใบอนุญาตมากดุลพินิจก็มากตามและเมื่อดุลพินิจมากตามครับการตรวจสอบก็จะเกิดช่องว่างช่องว่างอะไรครับช่องว่างของการทำให้ก่อเกิดการทุจริตได้เพราะว่าหลายคนครับต้องการความรวดเร็วก็จะใช้ช่องว่างของดุลพินิจที่มากมายระเบียบที่มากมายตรงนี้แหละครับไปนำเสนอกับเพื่อที่จะต้องการแลกกับเวลาและทำให้เกิดการทุจริตครับถ้าเราต้องการลดการคอร์รัปชันถ้าเราต้องการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นดุลพินิจที่ไม่ชัดเจนและต้องการการระบบที่ตรวจสอบได้การปฏิรูปกฎหมายจึงเป็นการปฏิรูประบบราชการไปพร้อมกันรัฐที่ดีครับไม่ใช่แค่ออกกฎหมายมากที่สุดแต่รัฐที่ดีคือรัฐที่มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นครับชัดเจนครับเป็นธรรมครับและตรวจสอบได้ท่านประธานครับในมุมของการแข่งขันของประเทศกฎระเบียบที่ล้าสมัยคือกำแพงที่มองไม่เห็นนักลงทุนเขาไม่ได้ดูแค่ค่าแรงครับนักลงทุนเขาไม่ได้ดูแค่ภาษีครับแต่เขาดูว่าประเทศที่มีกติกาประเทศไหนมีกติกาที่ชัดเจนนะครับประเทศไหนที่มีกฎหมายที่สามารถที่จะคาดการได้หรือไม่ได้และหน่วยงานของรัฐครับไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อันนี้คือนักลงทุนครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเขากลัวการลงทุนที่ไม่มีใบเสร็จภาษีครับแต่สิ่งที่แน่นอนครับวันนี้อยากใช้ประเทศไทยนะครับมีการแข่งขันเราต้องไม่ให้กฎหมายเป็นคอขวดของประเทศครับเราต้องไม่ใช้กฎหมายในยุคของแฟ้มกระดาษไปบริหารในยุคปัจจุบันคือยุคดิจิทัลครับเราต้องเปลี่ยนจากรัฐที่ถามคำถามประชาชนซ้ำๆให้เป็นรัฐที่เชื่อมข้อมูลกันเองต้องเปลี่ยนจากรัฐที่ให้ประชาชนวิ่งหาเอกสารเป็นรัฐที่ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพผมจึงเห็นว่าการตั้งกรรมาธิการวิสามัญมีความจำเป็นมากครับเพราะปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ได้อยู่ที่กฎหมายฉบับเดียวและไม่สามารถที่จะแก้ด้วยการพูดกว้างๆว่าจะปฏิรูประบบราชการแต่เราต้องมีเจ้าภาพในการที่จะแก้กฎหมายเราต้องมีบัญชีครับว่ากฎหมายอันไหนล้าสมัยเราต้องรับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนครับต้องรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการและท้องถิ่นของหน่วยงานรัฐและผู้เชี่ยวชาญครับต้องแยกให้ชัดเจนว่าเรื่องใดควรยกเลิกเรื่องใดควรรวบรวมเรื่องใดควรเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลครับไม่ใช่ว่าในการเริ่มวันนี้รับไปแล้วไปตั้งอยู่บนโต๊ะผมหวังว่าสภาของเราในชุดนี้จะเป็นชุดที่เริ่มต้นและทำได้จริงจังครับไม่ต้องแก้ทุกฉบับทุกอย่างแต่ขอให้มีการเริ่มต้นให้ทันยุคทันสมัยกับเศรษฐกิจกับสังคมในยุคนี้ครับขอบพระคุณครับ
3: ท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย
6: ์ครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6อำเภอพร้าวเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอชัยปราการตำบลหนองบัวและตำบลสีดงเย็นค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยนะคะปัจจุบันประเทศไทยก็มีกฎหมายและระเบียบขั้นตอนราชการจำนวนมากค่ะที่ตราขึ้นภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในอดีตซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบันค่ะประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาความล่าช้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ขั้นตอนราชการที่ซ้ำซ้อนกฎหมายที่จำกัดโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงกฎหมายฉบับที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทพื้นที่สูงและกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะที่ยังประสบปัญหาสิทธิ

0: ในที่ดินทำกินการเข้าถึงสาธารณูปโภคและสถานะทางกฎหมายค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขต6ซึ่งประกอบด้วยอำเภอพร้าวเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอชัยประการนะคะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายป่าไม้กฎหมายที่ดินและระเบียบราชการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชนส่งผลให้ประชาชนขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพทั้งที่หลายชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาอย่างยาวนานก่อนการประกาศเขตของรัฐค่ะนอกจากนี้กฎหมายและระเบียบบางประการยังไม่สามารถรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบการทำงานใหม่นะคะอย่างเช่นแรงงานแพลตฟอร์มผู้ประกอบการออนไลน์และธุรกิจชุมชนทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสและการแบ่งปันการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากค่ะดิฉันก็ขอยกตัวอย่างและกฎระเบียบที่ล้าสมัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขต6ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาพื้นที่ป่าและมีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากทำให้หลายกฎหมายที่ใช้แบบรวมศูนย์จากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานะคะอันแรกนะคะก็คือกฎหมายป่าไม้และที่ดินค่ะหลายชุมชนที่อยู่มาก่อนประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนหรืออุทยานแต่กับไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีนะคะส่งผลให้ชาวบ้านทำกินอย่างไม่มั่นคงไม่สามารถขอไฟฟ้าน้ำประปาหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ง่ายเกิดข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของระเบียบของการขอใช้น้ำและระบบประปาภูเขาค่ะหลายหมู่บ้านใช้น้ำจากภูเขาแต่การขออนุญาตใช้น้ำหรือการสร้างระบบประปาชุมชนมีขั้นตอนที่ซับซ้อนส่งผลกระทบให้ชุมชนเข้าถึงน้ำสะอาดล่าช้าระบบประปาภูเขาพัฒนาได้ยากนะคะแล้วก็งบประมาณท้องถิ่นติดข้อกฎหมายและกฎหมายผังเมืองและการก่อสร้างค่ะการขออนุญาตก่อสร้างถนนหรือระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ภูเขามีข้อจำกัดสูงใช้ระเบียบเดียวกันกับพื้นที่เมืองค่ะส่งผลกระทบให้ถนนเข้าถึงหมู่บ้านล่าช้าการขยายเขตไฟฟ้าทำได้ยากและระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึงนะคะและกฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคลและทะเบียนราษฎร์ค่ะประชาชนชาติพันธุ์บางส่วนประสบปัญหาสถานะบุคคลและการเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐทำให้การศึกษาและก็ระบบสาธารณูปโภคเนี่ยเข้าถึงได้ยากแล้วก็การเดินทางลำบากขาดโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะและระเบียบราชการแบบรวมศูนย์ทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจจำกัดค่ะต้องรออนุมัติจากส่วนกลางแม้ปัญหาเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่แต่ว่าส่งผลกระทบทำให้โครงการต่างๆล่าช้าการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆก็ล่าช้าประชาชนเสียโอกาสค่ะอย่างเช่นการซ่อมถนนการขยายระบบน้ำการจัดการไฟป่าและ PM 2.5 ถัดมาก็เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับไฟป่าและการเผาค่ะการใช้มาตรการการเผาแบบเหมารวมนะคะโดยไม่แยกบริบทของชุมชนและเกษตรและชาติพันธุ์ทำให้ชาวบ้านถูกดำเนินคดีค่ะขาดทางเลือกในการจัดการพื้นที่เกษตรเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนนะคะดังนั้นดิฉันจึงอยากให้มีการทบทวนแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าหลังค่ะแล้วก็มีแผนในการลดขั้นตอนราชการการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการนะคะและอยากให้รัฐมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิทธิในที่ดินทำกินค่ะและข้อจำกัดทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่สูงและกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็มีมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายค่ะให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและรัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านจุติไกรเลิกครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุติไกรเลิกพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดพิษณุโลกผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านสภานี้นะครับว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ระบบนิเวศต่างๆนั้นก็เปลี่ยนแปลงตามไปสิ่งที่เรามีกฎหมายก็ปรับไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

0: วันนี้ผมจะพยายามที่จะไม่พูดซ้ำกับที่ท่านสมาชิกท่านอื่นได้กรุณานำเสนอไปแล้วจะกราบเป็นท่านประธานว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศคือชาวนายังไม่มีกฎหมายข้าวเลยครับท่านประธานครับฉะนั้นกฎหมายเรื่องข้าวจะต้องเพิ่มอำนาจต่อรองกับชาวนากฎหมายข้าวจะต้องสร้างความคุ้มครองภูมิคุ้มกันให้กับชาวนาให้เขามีโอกาสมีชีวิตดีกว่านี้ในขณะเดียวกันเมื่อเราแก้ปัญหาคนส่วนใหญ่คือชาวนาแล้วเกษตรกรแล้วก็มีปัญหาที่ต้องอุดรั่วครับท่านประธานเรื่องการทุจริตถามว่าการทุจริตนั้นศาลตั้งต้นก็คือโจรใช้ช่องโหว่ของกฎหมายไม่ติดคุกไม่ถูกจับหนีไปต่างประเทศใช้เงินอย่างสบายถ้าท่านประธานจะจำได้ว่าอัลคาโปนซึ่งโด่งดังมากถูกจับเพราะหนีภาษีนี่ก็เหมือนกันครับต้องแก้เรื่องปิดช่องว่างของการเสียภาษีหรือการหลบเลี่ยงภาษีให้ดีๆนอกจากนั้นแล้วบ้านเรามีปัญหาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับท่านประธานก็ต้องขอบคุณท่านสุภมาศที่เอาจริงเอาจังจับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดทั้งหมดแต่ก็มีช่องโหว่ว่าหนีภาษีศุลกากรแล้วแต่ไม่ถูกคิดทรัพย์ไม่ถูกกฎหมายฟอกเงินบังคับคดีเรื่องนี้ก็ต้องแก้กฎหมายให้ทันสมัยแล้วก็จับโจรเข้าคุกให้ได้นอกจากนั้นแล้วท่านประธานครับปีหนึ่งเราสูญเสียภาษีสรรพสามิตเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายเราสูญเสียภาษีไปประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมีเงินงบประมาณเพิ่มได้เป็นแสนล้านถ้าเราอุดช่องรั่วต่างๆเหล่านี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ซึ่งเป็นแหล่งที่ระดมทุนได้ดีที่สุดแต่วันนี้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้นลดด้อยถอยลงเพราะกฎหมายเรานั้นไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่ได้สู้กับต่างชาติซึ่งเขาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าสภานี้สามารถแนะนำรัฐบาลได้แต่เราบังคับใครไม่ได้แต่เราลืมไปว่าอำนาจของสภานี้อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายครับท่านประธานถ้าเราเขียนกฎหมายให้ผู้พิพากษาต้องลงโทษตามที่สภาเห็นควรเราเขียนกฎหมายไว้ว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถออกนอกกรอบจากกฎหมายนี้ได้ต้องมีหลักนิติธรรมสภาจะสามารถควบคุมทิศทางและการลงโทษได้อย่างเหมาะสมดังนั้นผมคิดว่าการที่ปรับปรุงกฎหมายในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นั้นทำน้อยได้มากครับท่านประธานครับเพราะถ้าเผื่อตลาดที่ระดมทุนเรื่องเงินลงทุนทั้งประเทศมีความน่าเชื่อถือสามารถแข่งขันได้ก็จะสามารถทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่ดึงดูดเงินทั่วโลกมาลงทุนในประเทศไทยได้แม้ว่ารัฐบาลนั้นจะไม่สามารถมีงบประมาณเพียงพอแต่ภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรภาษีรายได้ของนิติบุคคลของบริษัทที่จะมาลงทุนในประเทศไทยตลอดจนการจ้างงานทั้งหลายนั้นก็จะแก้ปัญหาไปในตัวเดียวกันฉะนั้นถ้าเปิดสภานั้นเร่งแก้ปัญหาปิดช่องโหว่ของกฎหมายหลักทรัพย์และกำกับตลาดหลักทรัพย์นั้นผมเชื่อว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาการลงทุนการขาดแคลนสภาพคล่องในประเทศได้อย่างเหมาะสมผมก็ต้องชี้ว่าท่านประธานก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ปราบเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมที่โกงช่อโกงประชาชนได้ดีคนหนึ่งผมกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้กฎหมายยึดทรัพย์ปราบปรามการฟอกเงินนั้นยังไม่สามารถตามอาชญากรที่หนีไปต่างประเทศได้โกงแล้วหนีไปต่างประเทศมีความสุขกับเงิน 5,000 ล้าน 10,000 ล้านที่ตัวเองโกงแล้วไปเสวยสุขอยู่แต่อาม่าที่มีเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตไว้เลี้ยงประทังชีวิตนั้นถูกโกงถูกหลอกไปหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้สภานั้นต้องปิดช่องโหว่ปิดช่องในการโกงการโอนยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปต่างประเทศถ้าเราเร่งกฎหมายนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลนั้นจะสามารถเก็บเงินค่าปรับการหนีภาษีได้หลายแสนล้านบาทครับท่านประธานครับฉะนั้นอยากจะให้ลำดับความสำคัญที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาวนาเกษตรกรคือกฎหมายข้าว เรื่องการปราบปรามการฟอกเงินเรื่องแก้กฎหมายตลาดหลักทรัพย์นั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญผมเชื่อว่ากระทรวงการคลังน่าจะเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็เร่งให้กฎหมายทันสมัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแก้ปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ให้คนไทยมีงานทำได้รวมไปถึงเงินที่จะได้นี้จะสามารถไปให้กับกองทุนสุขภาพดูแลคนไทยทั้งประเทศได้ให้กับกองทุนที่ซ่อมบ้านคนจนได้ให้กับกองทุนที่สามารถสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาได้ทั้งหมดนี้ถ้าสภาตั้งใจและทำผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างที่สุดครับกราบขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ท่านสุทธสิทธิ์พุทธศักดิ์ครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมสุทธสิทธิ์พุทธศักดิ์ผู้แทนเขต3จังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนนะครับวันนี้ขออภิปรายสนับสนุนยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกระเบียบที่ล้าสมัยครับวันนี้ผมขอใช้พื้นที่นี้พูดถึงเรื่องปลดล็อกโซ่ตรวนผังเมืองนะครับโดยใช้พื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวอย่างครับผังเมืองคืออะไรผังเมืองก็เหมือนแผนที่กฎหมายครับของแต่ละพื้นที่มันบอกว่าตรงไหนจะทำอะไรได้บ้างตรงไหนเป็นเขตอุตสาหกรรมตรงไหนอยู่อาศัยได้ตรงไหนต้องรักษาให้เป็นพื้นที่สีเขียวถ้าไม่มีผังเมืองเลยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายครับเอาโรงงานไปตั้งข้างวัดเอาร้านเหล้าไปอยู่ข้างโรงเรียนไม่มีระเบียบอะไรเลยดังนั้นผังเมืองจึงเป็นเรื่องจำเป็นครับผมยอมรับเต็มๆครับพ.ร.บ.ผังเมือง2562เนี่ยเขียนเจตนารมณ์ไว้ชัดเจนครับคือให้การพัฒนาเมืองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปพร้อมๆกันโตไปพร้อมกันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อผังเมืองเนี่ยไม่ตรงความเป็นจริงครับท่านประธานมันกลายเป็นผังขังเมืองครับหรือเมืองนำผังผมอยากให้ลองนึกภาพดูนะครับเพื่อนสมาชิกท่านสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายระบุว่าเป็นป่าไม้อนุรักษ์แต่รอบๆบ้านท่านเนี่ยมีหอพักนักศึกษามีร้านข้าวมีตลาดมีร้านเหล้ามีคนอาศัยอยู่แน่นขนาดท่านผิดกฎหมายหรือกฎหมายมันตามไม่ทันนั่นแหละครับคือสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับพี่น้องที่อาศัยอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่รอบมทสนะครับบวกกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินนะครับแสดงให้เห็นว่าปี2559พื้นที่สิ่งปลูกสร้างรอบมทสเนี่ยมีประมาณ 10,000 ไร่ส่วนปี67ผ่านไป8ปีนะครับสิ่งปลูกสร้างรอบมทสมี 13,000 ไร่เพิ่มขึ้น 3,000 ไร่นะครับคิดเป็น 30% นะครับนี่ไม่ใช่การเติบโตธรรมดานะครับแต่คือการระเบิดตัวออกมาจากเมืองนะครับประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาเพราะว่ามทสขยายแต่ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาปี60เนี่ยซึ่งทำจากข้อมูลที่เก่ากว่ายังคงกำหนดพื้นที่โดยรอบมทสเป็นพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ป่าไม้และสีเขียวชนบทเกษตรกรรมอยู่เลยครับและที่น่าสังเกตคือณวันนี้พื้นที่ป่าไม้จริงๆที่เหลืออยู่รอบมทสเนี่ยมีอยู่ประมาณ150ไร่เท่านั้นเองครับกระจุกอยู่แค่มุมเล็กๆแต่กฎหมายก็ยังบอกว่าที่นี่คือป่าอยู่เลยทีนี้มาดูกันครับว่าป่าสีเขียวผังสีเขียวที่ว่าอนุรักษ์ป่าไม้นั้นน่ะเขาห้ามสร้างอะไรบ้างห้ามสร้างโรงงานโรงแรมบางประเภทห้ามสร้างหอพักอาคารชุดห้ามสร้างห้องแถวตึกแถวบ้านแถวห้ามสร้างห้ามจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยห้ามสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่แปลว่าชุมชนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อรองรับนักศึกษาหลายหมื่นคนรอบๆมทสทั้งหมดนั้นกำลังอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วผมเชื่อว่าความจริงเนี่ยเมืองมันโตมากแล้วครับผมเชื่อว่าปัญหาแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในโคราชหรือมทสนะครับแต่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศไอ้ที่น่ากลัวที่สุดครับคือไม่มีใครรู้ว่าวันไหนเจ้าหน้าที่จะมาบังคับใช้กฎหมายความไม่แน่นอนนี่แหละครับที่ทำร้ายการลงทุนทำร้ายเศรษฐกิจในท้องถิ่นและทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะพัฒนาที่ดินของพวกเขาอาจจะมีคนถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมถ้ามันมีปัญหาขนาดนี้อปท.ก็แก้ไขผังเมืองเองได้สิทำไมไม่แก้ล่ะผมอยากให้ทุกท่านเห็นว่ากระบวนการแก้ผังเมืองในกฎหมายปัจจุบันเป็นยังไงนะครับตามพ.ร.บ.บัญญัติผังเมืองเนี่ยครับ2562มีขั้นตอนดังนี้นะครับเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแล้วก็รอพิจารณาส่งต่อให้โยธาธิการและผังเมืองปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะ90วันผ่านคณะกรรมการผังเมืองระดับชาติผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาผ่านคณะรัฐมนตรีประกาศใช้สรุปย่อๆนะครับอันนี้แต่ในความเป็นจริงปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยหลายเดือนจนถึงหลักหลายปีนะครับ นี่คือกรณีที่ทุกอย่างราบรื่นไม่มีการคัดค้านไม่มีการส่งกลับแก้ไขครับแบบนี้มันไม่ตอบสนองต่อสภาวะการที่แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเลยครับยิ่งกว่านั้นนะครับโคราชมี32อำเภอกรมโยธามีแนวคิดที่จะทำผังเมืองระดับอำเภอแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่าไม่ทันสภาพการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับท่านประธานสรุปคือระบบที่ถูกออกแบบมาทำให้การแก้ไขทำได้ยากทำได้ช้าและแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติและนั่นแหละครับคือโซ่ตรวนที่ถูกตรวนอยู่ณตอนนี้เมื่อที่ดินแปลงนึงอยู่ในโซนสีที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นในด้านเศรษฐกิจครับข้อแรกนักลงทุนไม่กล้าเข้าผู้ประกอบการจะไม่มีความมั่นใจในการลงทุนเลยครับหากยังไม่รู้ว่าผังเมืองจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนข้อที่2ที่ดินในโซนผิดวัตถุประสงค์ราคาประเมินจะต่ำกว่าปกติต่ำกว่าความเป็นจริงประชาชนที่อยากกู้แบงค์ซื้อบ้านหรือขยายกิจการก็ต้องใช้ที่ดินค้ำประกันแบงค์ประเมินมูลค่าก็ต่ำแปลว่าประชาชนก็ต้องเข้าไม่ถึงสินเชื่อทั้งที่ทำเลนั้นเจริญแล้วนะครับข้อ3ครับโคราชมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปและโลจิสติกแต่การที่ผังเมืองล้าหลังนั้นไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ทำให้นักลงทุนที่จะมาสร้างงานในพื้นที่นั้นต้องคิดแล้วคิดอีกคิดซ้ำซ้อนหลายรอบครับผมสนับสนุนยัตตินี้อย่างเต็มที่ครับและสิ่งที่อยากให้คณะกรรมการาธิการชุดนี้ศึกษาก็มีอยู่3เรื่อง3ข้อด้วยกันครับข้อ1กลไกทบทวนและจัดทำผังเมืองให้เร็วขึ้นปัจจุบันกระบวนการใช้เวลาเป็นปีๆครับกว่าจะแก้ได้ทีนึงต้องมีการศึกษาว่าจะลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนได้อย่างไรโดยยังคงมีการมีส่วนร่วมของประชาชนเอาไว้อยู่นะครับข้อ2แนวทาง exception zone หรือโซนพิเศษรองรับพื้นที่เร่งด่วนสำหรับพื้นที่ที่เติบโตเร็วเกินคาดเช่นรอบๆสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นกับมทส.นะครับรอบนิคมอุตสาหกรรมใหม่หรือรอบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่รัฐลงทุนควรมีกลไกปรับผังชั่วคราวได้เร็วกว่าเส้นทางปกติครับข้อ3ให้อปท.มีอำนาจจัดทำและแก้ไขผังเมืองให้คล่องตัวขึ้นเพราะท้องถิ่นเขาจะรู้ดีว่าพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงหลักก็คือเปลี่ยนจากขออนุมัติก่อนแล้วค่อยทำเป็นทำก่อนภายใต้กรอบที่ชัดเจนแล้วค่อยรายงานได้ไหมครับซึ่งยังต้องมีระบบตรวจสอบโดยส่วนกลางนะครับที่มีประสิทธิภาพอยู่ครับสิ่งที่ผมเสนอไม่ใช่การรื้อผังเมืองครับไม่ใช่การยกเว้นกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนหรือนายทุนนะครับแต่คือการสร้างกลไกให้กฎหมายตามทันความเป็นจริงได้เร็วขึ้นโดยยังคงเป้าหมายของการวางแผนผังเมืองที่ดีไว้อย่างครบถ้วนครับท่านประธานครับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามยัตตินี้คือก้าวแรกในการปลดล็อกโซ่ตรวนนะครับและเรื่องผังเมืองนั้นสำคัญมากอีกนิดเดียวครับท่านประธานเพราะประชาชนธรรมดานั้นแค่อยากสร้างบ้านเปิดร้านทำธุรกิจเลี้ยงครอบครัวพวกเขาสมควรจะได้รับกฎหมายที่รองรับและสนับสนุนพวกเขาไม่ใช่ขัดขาพวกเขาผมสนับสนุนยตินี้เต็มที่นะครับและฝากคณะกรรมการชุดนี้นะครับพิจารณาข้อคิดเห็นในมุมมองของผมด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านอัธวิชย์สุวรรณภักดีครับ
3: ผมอัธวิชย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติครับเรากำลังพูดว่าเราจะตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อใช้ในการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็ยกเลิกระเบียบกฎหมายที่ล้าสมัยนะครับผมขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับว่าการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลดจำนวนกฎหมายแต่ต้องมีเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตประชาชนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นการตัดกฎหมายเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตประชาชนจะง่ายขึ้นนะครับกฎหมายบางฉบับเนี่ยพวกเราท่องมาตลอดว่าการกิโยตินกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่จริงเคยมีการกิโยตินกฎหมายฉบับหนึ่งแล้วเป็นปัญหาวุ่นวายหมดเลยคือพระราชบัญญัติศุลกากรใช้กันมาเกือบ90ปีอยากทำให้ทันสมัยก็ไปร่างใหม่ปรากฏว่าต้องเสียเวลาออกกฎหมายลูกกันอีกเกือบ2ปีอันนี้ครับเขาเรียกว่ายิ่งตัดยิ่งยาวยิ่งตัดยิ่งเพิ่มไม่ใช่แค่ถนนกฎหมายก็เป็นเพราะว่าตัดไปแล้วขาดหัวใจหนึ่งเรื่องคือทำแล้วต้องให้ประชาชนใช้ชีวิตง่ายขึ้นผมเรียนนะครับอยากให้ท่านกรรมาธิการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยลองศึกษารัฐธรรมนูญมาตรา77มาตรานี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีอยู่ในตัวเดียวกันเดี๋ยวนี้เวลาพวกเราออกกฎหมายกันนะครับในสภาหรือแม้กระทั่งในฝ่ายบริหารกระทรวงต่างๆจะออกกฎกระทรวงประกาศกระทรวงพระราชบัญญัติต่างๆจะต้องไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปแล้วมาทำได้เราถึงเห็นว่ากฎหมายเวลาเข้าสภาเนี่ยส่วนมากกฎหมายฝ่ายค้านเนี่ย ข้าสภาเร็วกว่ากฎหมายรัฐบาลเพราะว่ากฎหมายรัฐบาลเนี่ยไปเอาจากข้าราชการมาแล้วกว่าจะไต่ขึ้นมาเนี่ยอืดเหลือเกินเพราะรับฟังความคิดเห็นหลายรอบแต่ถามสิครับท่านใช้ม.77หรือมาตรานี้ในการรับฟังความคิดเห็นได้เป็นหรือเปล่าถ้ามองแต่อุปสรรคก็แปลว่ามันช้าลงแต่ถ้ามองข้อดีครับถ้ามีกลไกของมาตรา77ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราสามารถทำกฎหมายแบบไม้เสียบลูกชิ้นได้ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้นมันเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างครับถ้าเราอยากจะทำโฮมสเตย์หนึ่งที่ก็ออกกฎหมายโฮมสเตย์ก็ได้หรือจะออกพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายโรงแรมก็ได้แต่ท่านประธานครับพระราชบัญญัติโรงแรมเนี่ยอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเวลาเขาแก้กฎหมายเนี่ยเขาชอบมักแก้ในมุมของมหาดไทยอย่างเดียวจริงๆแล้วถ้าแก้เนี่ยเช่นพระราชบัญญัติโฮมสเตย์หรือจะเป็นการแก้ไขเพิ่มหยัดโรงแรมลองแก้แบบนี้ดูไหมครับลองเอามาเสียบลูกชิ้นดูว่าถ้าได้ใบอนุญาตโฮมสเตย์แล้วยกเว้นอะไรให้บ้าง 1. ถ้าที่นั้นอยู่ในเขตสปกทำได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้สปกให้ทำเกษตรแต่เกษตรร่วมท่องเที่ยวเอ้าร้อยไป1ลูกชิ้น1ลูกลูกที่2มีสปาไหมถ้ามีสปาเนี่ยนะครับมีนวดเมื่อไหร่ต้องไปขอกระทรวงสาธารณสุขร้อยเข้าไปได้ไหมกระทรวงสาธารณสุขอีก1อันถ้าขายอาหารหรือก็ขายสุราต้องมีใบอนุญาตต่างหากอีกร้อยเข้าไปด้วยไหมหรือร้อยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวพันรวมกันเรื่องของที่ดินพวกนี้ครับท่านประธานเอาเข้าไปอยู่ในหมวดเดียวกันแล้วบอกว่านี่คือการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงแรมหรือนี่คือพระราชบัญญัติโฮมสเตย์อย่างนี้คือการทำกฎหมายแบบไม้เสียบลูกชิ้นก็ใช้กลไกของม.77ตามรัฐธรรมนูญส่งหนังสือเวียนกันให้ครบแล้วใครอยากแก้มาแก้แล้วจบแต่ปัจจุบันเนี่ยการทำกฎหมายของรัฐบาลของฝ่ายประจำเนี่ยกระทรวงใครกระทรวงมันเอาสะดวกของราชการแต่ไม่ได้เอาสะดวกประชาชนทำหนึ่งเรื่องไปตั้งหลายที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทำโรงแรมต้องไปกี่หน่วยครับทำไมเราไม่สามารถจะปฏิรูปกฎหมายไปสู่การใช้ชีวิตที่ง่ายลงของประชาชนได้นี่ยกตัวอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งพี่เมื่อกี้สมาชิกบางท่านพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินผมเล่าอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องการปัญหาที่ดินเนี่ยเรามีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.คทช.นี่ก็ตลกหนักครับอีกตอนเขียนกฎหมายคทช.เนี่ยเป็นเพียงแค่นโยบายที่ดินแต่ถ้าจะเอาที่ดินมาได้เนี่ยอยู่ในสังกัดใครอ่ะถ้าที่ดินนั้นอยู่ในสังกัดกรมป่าไม้ก็ต้องให้กรมป่าไม้ปลดที่ดินออกมาให้ประชาชนเข้าไปใช้ได้ถ้าป่าสงวนตรงนั้นมันเป็นป่ารกร้างไปแล้วปรากฏว่าคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติส่งเรื่องไปให้ป่าสงวนป่าสงวนบอกก็ไม่ให้ไม่มีอธิบดีคนไหนกล้าเซ็นหรือบางทีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติส่งเรื่องไปให้กรมธนารักษ์สังกัดกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์บอกก็ไม่ให้เห็นไหมฮะเพราะเราเขียนกฎหมายแบบไม่ได้มองให้ไปถึงเป้าหมายของมันเราเขียนกฎหมายเนี่ยต้องเอาประชาชนความง่ายเป็นตัวตั้งทำไมคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติตั้งมาตั้งนานแล้วเวลาจะปลดที่ดินแปลงไหนแปลงไหนติดปัญหาประจำเพราะกฎหมายต้นสังกัดเขาไม่ให้เพราะฉะนั้นนะครับผมโยงกลับมาท่านเห็นว่าอยากให้คณะกรรมการชุดนี้ที่จะตั้งขึ้นอย่ามองเฉพาะแต่การตัดกฎหมายหรือกิโยตินเท่านั้นท่านต้องคิดกฎหมายการร่างกฎหมายใหม่แบบไม้เสียบลูกชิ้นกฎหมายที่จะเกิดขึ้นทำกลไกมาตรา77ครับให้เห็นว่าการไปรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แต่ละหน่วยทำความเห็นของกฎหมายมาแล้วใส่ลงในกฎหมายฉบับนั้นครับเวลาร่างกฎหมายพวกเราชอบเคยชินไงว่าพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเป็นรัฐมนตรีรักษาการพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเป็นรัฐมนตรีพลังเป็นรัฐมนตรีรักษาการความจริงมันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครรักษาการมันอยู่ที่ว่าประชาชนสะดวกไหมแล้วเป้าหมายไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าท่านประธานครับครับผมอยากเห็นกรรมธิการชุดนี้ได้ใช้ความคิดทำกฎหมายแบบไม้เสียบลูกชิ้นแล้วออกมาให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่การตัดกฎหมายการตัดกฎหมายปัจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขามีคณะชุดตรวจอยู่แล้วเช่นรัฐบาลก่อนหน้านู้นมีโครงการโฉนดชุมชนอ้าวพอต่อมารัฐบาลใหม่มามีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติก็ที่ดินแห่งชาติมีแล้วก็ไม่ต้องมีโฉนดชุมชนอีกเขาก็เพิ่งเอาเข้าครม.กันไปเรื่องนี้เขาทำกันเป็นกิจวัตรปกติแต่สิ่งที่นักกฎหมายและสิ่งที่พวกเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติต้องช่วยกันคือการทำให้รัฐธรรมนูญมาตรา77ในการเปิดรับฟังความเห็นในหลากหลายหน่วยงานมาตอบโจทย์ความง่ายของประชาชน และความสะดวกของประชาชนในการใช้ชีวิตไม่ใช่คิดแค่การตัดกฎหมายอย่างเดียวขอบพระคุณครับ
1: ท่านอรทัยเกิดทรัพย์ครับ
4: เรียนท่านประธานสภาดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดภูเก็ตพรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายร่วมเพื่อสนับสนุนญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าหลังท่านประธานคะการสนับสนุนญัตติในครั้งนี้ดิฉันเพียงแค่เพื่อต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่คนตัวเล็กคนทำมาหากินคนทำงานจริงที่อยากมีรายได้สำหรับการเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมากไปกว่านั้นอยากให้พวกเขาอยู่ในระบบกฎระเบียบอย่างถูกต้องค่ะจากที่ทุกคนทราบภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดระดับโลกรายได้หลักของคนในพื้นที่ก็คือการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและหนึ่งในอาชีพนั้นคือรถตู้โดยสารสาธารณะไม่ประจำทางค่ะท่านที่ใช้สำหรับอะไรคะเราต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามาเยือนในจังหวัดภูเก็ตและนี่ก็ถือว่าเป็นรายได้หลักในการเลี้ยงดูครอบครัวของชาวภูเก็ตดิฉันวันนี้ได้ยินเสียงจากประชาชนจึงสนับสนุนเพื่อขอเสนอให้มีการปรับระเบียบการจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะไม่ประจำทางของจังหวัดภูเก็ตผ่านพ.ร.บ.การขนส่งทางบกพ.ศ.2522เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดดิฉันอยากจะพาทุกท่านไปดูว่าปัจจุบันภูเก็ตมีรถตู้จดทะเบียนสาธารณะแบบไม่ประจำทางอยู่ประเภทไหนบ้างนะคะวันนี้เราใช้ตามกฎพ.ร.บ.การขนส่งทางบกพ.ศ.2522เรามีหมวดอยู่2หมวดค่ะหมวดที่เรียกว่าหมวด31และหมวด36หมวด31ก็คือหมวดป้ายเหลืองค่ะแล้วก็หมวด36ก็คือหมวดที่เป็นป้ายขาวตัวอักษรสีฟ้าค่ะท่านวันนี้วิธีการของกฎระเบียบก็คือป้ายเหลืองก็คือจะมีที่นั่งได้ไม่เกิน13ที่นั่งในขณะที่ป้ายขาวตัวเลขสีฟ้าก็คือจะมีไม่เกิน10ที่นั่งถ้าท่านเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรแปลกนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าวันนี้การให้บริการของรถตู้ในจังหวัดภูเก็ตมันเกิดจากความต้องการของนักท่องเที่ยวค่ะดิฉันก็เลยมีคำถามกลับไปว่าท่านเชื่อไหมคะว่าเรามีรถตู้สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตที่ให้บริการแบบ VIP V8ซึ่งนั่นก็คือการให้บริการแบบ8ที่นั่งค่ะดิฉันมั่นใจว่าถ้ามีคำถามนี้ทุกคนก็จะต้องตอบในใจว่าแน่นอนมันต้องมีแน่นอนถูกไหมคะเพราะว่าแม้กระทั่งหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ไปเที่ยวภูเก็ตก็จะต้องร้องหารถตู้ที่สะดวกสบายที่สุดมีความสุขที่สุดเพราะว่าเส้นทางเดินทางในจังหวัดภูเก็ตอย่างที่ทราบนะคะว่ามันคือการใช้รถยนต์โดยสารเป็นหลักค่ะคราวนี้ถ้าท่านมองหานะคะเวลาท่านเสิร์ชหาข้อมูลจากการหารถเช่าในจังหวัดภูเก็ตท่านจะเจอคำว่า VIP V8 อยู่เยอะแยะมากมายคำถามถัดไปค่ะแล้ว VIP V8 นี้มันเกิดอะไรท่านคะ VIP V8 ก็คือการปรับเปลี่ยนจำนวนที่นั่งซึ่งเจ้าของรถไม่ได้อยากเปลี่ยนเองโดยอำเภอใจแต่ปัจจัยหลักที่ทุกคนเขาอยากปรับเปลี่ยนก็เพื่อแค่ต้องการบริการให้ลูกค้าเขาได้มีความสุขตามความต้องการนั่นคือตามหลัก customer first ให้สมฐานะเมืองท่อง

0: ซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้การปรับเปลี่ยนจำนวนที่นั่งของเขานั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าผิดกฎระเบียบกรมการขนส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมรถตู้จังหวัดภูเก็ตที่มีทั้งหมวด31และหมวด36ไม่ยอมเปลี่ยนไปเป็น8ที่นั่งล่ะใช่ค่ะการเปลี่ยนไป8ที่นั่งมันย่อมทำได้ค่ะแต่การไปเปลี่ยนเป็น8ที่นั่งเนี่ยค่ะมันคือทำให้ผู้ประกอบการตัวเล็กมีความกังวลเพราะนั่นคือต้นทุนที่กำลังมีมูลค่าไม่น้อยที่จะต้องทำให้เขาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในขณะที่การเลี้ยงดูชีพก็คือแบบตามรายวันนะคะปัญหาหลักของพวกเขาค่ะท่านเขาไม่ได้อยากทำผิดแต่เพราะต้นทุนและขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบของความถูกต้องนั้นน่ะยังเป็นข้อจำกัดสำหรับคนตัวเล็กวันนี้ที่ดิฉันมาสำหรับเรื่องของยัตตินี้เพราะว่าดิฉันมาร้องขอค่ะทำไมเราไม่ปรับกฎให้เขาได้ถูกระเบียบให้เขาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องแบบไร้กังวลเพราะว่าการปรับกฎระเบียบไม่ได้ปรับเพื่อตอบโจทย์ความสวยงามของรถไม่ได้ตอบโจทย์อย่างใดเลยแต่เป็นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่ไปเยือนจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้ในข้อเสนอแนะของดิฉันจึงขอเสนอแนวทางเพื่อปรับกฎระเบียบการจัดวางที่นั่งของรถตู้สาธารณะโดยสารแบบไม่ประจำทางให้สามารถเป็น VIP 8ที่นั่งโดยใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลศึกษาเป็นพื้นที่นำร่องทดลองแนวทางการกับดูแลรถบริการ VIP ที่สอดคล้องกับการใช้งานจริงในเมืองท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์อะไรคะเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการอย่างชัดเจนเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดผู้กระทำผิดและทำให้ผู้บริการได้อยู่ในระบบได้อย่างแท้จริงสิ่งที่นำเสนอในวันนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานค่ะท่านแต่เป็นเพื่อเป้าหมายทำอย่างไรที่อยากให้คนทำถูกสามารถอยู่ในระบบได้มากกว่าหากโมเดลนี้ทำได้จริงดิฉันมั่นใจว่าหลายพื้นที่ในการให้บริการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสมุยพัทยากระบี่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นอกจากลดการกระทำผิดแล้วยังสามารถช่วยคนตัวเล็กให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านเทียบจุฑาขาวขำครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเทพจุฑาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานข้าเรียนขออนุญาตร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยซึ่งมีท่านวิรัตพิมพนิชและเพื่อนสมาชิกเป็นผู้เสนอแล้วนะคะท่านประธานคะตามที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่ได้อภิปรายไปแล้วว่าประเทศของเราเนี่ยมีกฎหมายและระเบียบต่างๆเป็นจำนวนมากนะคะรวมกันเป็นหมื่นๆฉบับนะคะแต่ว่าการกฎหมายจำนวนมากนั้นก็เป็นการกำหนดขั้นตอนนะคะที่ไม่มีความจำเป็นแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนแล้วไม่ค่อยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังนั้นก็แสดงว่ากฎหมายนั้นมีปัญหาอยู่หลายฉบับซึ่งดิฉันเองก็ได้อ่านในยตินะคะส่วนใหญ่กฎหมายมีปัญหาในเชิงการมุ่งเน้นการตรวจสอบมากกว่าที่จะเข้ามาบริหารจัดการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นพูดง่ายๆค่ะท่านประธานก็หมายถึงว่ากฎหมายหลายฉบับเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การจับผิดนะคะและดำเนินคดีพี่น้องประชาชนมากกว่าที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในความคิดอย่างนี้ดิฉันคิดว่าไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าโลกเราสมัยนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนแนวคิดนะคะให้รัฐบาลปัจจุบันเนี้ยซึ่งมาจากอำนาจของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องมาดูแลสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าจะมาจ้องจับผิดกับพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวฉันขอยกตัวอย่างง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่มีปัญหาและอุปสรรค

0: ถีชีวิตของพี่น้องประชาชนมากที่สุดฉบับหนึ่งนะคะท่านประธานและเป็นกฎหมายที่กระทบกับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนั่นก็คือพ.ร.บ.ป่าไม้ค่ะท่านประธานซึ่งตั้งแต่พ.ร.บ.ป่าไม้ตั้งแต่พุทธศักราช2484และก็แก้ไขเพิ่มเติมนะคะ มาแล้วแต่พ.ร.บ.ฉบับนี้พ.ร.บ.จาก2484บังคับใช้มาแล้วเนี่ยนานถึง85ปีนะคะท่านประธานแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วถึง8ครั้งนะคะแต่ก็ยังเกิดปัญหาการบังคับใช้เกิดปัญหาข้อพิพาทนะคะระหว่างกรมป่าไม้บ้างอุทยานบ้างกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยในผืนแผ่นดินตรงนั้นนะคะท่านประธานคะปัญหาเรื่องป่าไม้เรื่องที่ดินนะคะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะเรื้อรังมานานแล้วค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ปัญหาเรื่องป่าไม้ที่ดินก็คือเรื่องของการประกาศเขตพื้นที่ต่างๆเช่นเขตพื้นที่ป่าสงวนเขตพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติบ้างเขตอนุรักษ์บ้างนะคะดิฉันอยากจะขออนุญาตเรียนท่านประธานนะคะโดยเฉพาะเขตอำเภอบ้านผือน้ำโสมนายูงเนี่ยเป็นเขตที่ตั้งของเขตป่าสงวนเขื่อนน้ำดิฉันนับไม่ได้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีนะคะซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็มีหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์นะคะทั้งบ้านวัดโรงเรียนโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้มีใบพันธสีมานานนับเป็นพันปีแล้วก็ขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนี้มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่มากนะคะแล้วก็ได้พื้นที่ตรงนี้ส่วนที่ประชาชนอาศัยอยู่ก็เป็นชุมชนที่เจริญนะคะเป็นชุมชนที่เจริญมีบ้านวัดโรงเรียนขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่เป็นป่าก็ได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป่าสงวนแห่งนี้นะคะดิฉันฝากท่านประธานทำอย่างไรดีจะให้เอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้อาศัยอยู่ผืนแผ่นดินแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องที่ดินนะคะป่าสงวนแล้วเนี่ยเกี่ยวกับพ.ร.บ.ป่าไม้แล้วเนี่ยยังมีพ.ร.บ.ศปก.นะคะปฏิรูปที่ดินซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี2518นะคะก็มีแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว2ครั้งฉบับที่2พ.ศ.2519นะคะท่านประธานฉบับที่3พ.ศ.2532จนถึงปัจจุบันเนี่ยรวม37ปีแล้วนะคะนั่นนะคะท่านประธานก็พ.ร.บ.ศปก.เนี่ยนี่ที่จะต้องดูแลทั้งประเทศไทยเนี่ย40ล้านไร่นะคะแล้วก็มีเกษตรกรเนี่ยค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้3ล้านครอบครัวนะคะซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นกฎหมายที่มีปัญหาอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีบทบัญญัติหลายมาตราทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเช่นเรื่องสภาพที่ดินบางส่วนไม่เหมาะสมที่จะมาทำการเกษตรนะคะเพื่อจะต้องมีข้อจำกัดหลายๆอย่างเช่นมีบางที่มีศักยภาพมากกว่าการทำเกษตรหรือไปทำแหล่งท่องเที่ยวหรือเอาไปใช้ทำแหล่งพลังงานในพื้นที่ศปก.ก็ได้ก็ได้รับค่าธรรมเนียมรัฐก็ได้เงินเข้ามานะคะก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาใช้ประโยชน์นะคะนี่ประเด็นที่สองคือปัญหาความล่าช้าในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในกรณีที่พื้นที่ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินห่วงห้ามเช่นป่าสงวนเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนนะคะก็ทำให้การออกเอกสารสิทธิ์หรือออกโฉนดหรือทำการปฏิรูปที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้รับประโยชน์นะคะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะในเรื่องของศปก.เนี่ยปัญหาในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติของการเกษตรที่จะรับสิทธิศปก.ต่อจากบิดามารดานะคะเขากำหนดว่าคนที่จะรับต่อเนี่ยเป็นทายาทจะต้องทำการเกษตรเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ความเป็นจริงนะคะชาวบ้านมีหลายอาชีพค่ะ นะคะกลายเป็นการขาดคุณสมบัติไปเลยก็ไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินนะคะเดี๋ยวฉันขอเวลาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวขอในฐานะที่ขึ้นมาที่ปลายจะขอฝากข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการนะคะที่จะตั้งขึ้นข้อที่หนึ่งก็ขอให้แก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ศปก.เสียใหม่ทั้งฉบับค่ะต้องให้กำหนดมีหลักการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมด้วยนะคะกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินปฏิรูปให้สอดคล้องกับพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมเพื่อทำให้การบริการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนและก็สร้างมูลค่าให้กับที่ดินในเขตปฏิรูปนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถนำที่ดินเนี้ยไปเป็นหลักประกันในการดำรงชีพได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับท่านการุณครูเจริญชัยคุณครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายการุณครูเจริญชัยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7พรรคก้าวธรรมขอร่วมอภิปรายยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยในพื้นที่เชียงใหม่เขต7ของผมลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาครับท่านประธานเป็นเมืองชายแดนทางเหนือของประเทศไทยมีปัญหาเรื้อรังมานานตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนในเขตของผมมีปัญหามากมายส่วนทางกับเทคโนโลยีและความทันสมัยในยุคปัจจุบันครับท่านประธานเทคโนโลยีที่ยิ่งทันสมัยยิ่งลิดรอนสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่เขต7ครับกฎหมายด้านที่ดินและพื้นที่ทับซ้อนครับปัญหานี้เรื้อรังที่สุดครับท่านประธานพ.ร.บ.ป่าไม้ปี2484และพ.ร.บ.ป่าสงวนปี2507กฎหมายเหล่านี้ถูกมองว่าล้าหลังครับเพราะเน้นการรวมศูนย์อำนาจและไม่ได้แยกระหว่างคนที่อยู่ก่อนป่ากับผู้บุกรุกใหม่อย่างชัดเจนนะครับในพื้นที่อำเภอชายปะการฝางแม่อายยังมีปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนกับเขตป่าไม้นะครับทำให้ชาวบ้านไม่สามารถนำที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในระบบเกษตรได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดมีพยานหลักฐานมากมายนะครับว่าเขาทำกินในพื้นที่ตรงนี้เขาพ่อปลูกเขาหาเงินเก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากครับท่านประธานแต่พอมีเหตุพายุหรืออะไรต่างๆที่จะทำให้ทางอบต.หรือเทศบาลเอาเงินมาอุดหนุนเขาเอาเงินมาช่วยเหลือเขามันช่วยไม่ได้ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารีบทำได้ถ้าเรารีบแก้ไขได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปในตัวครับโดยที่ไม่ต้องโยนภาระมาให้ทางรัฐบาลอย่างเดียวเขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในหลายๆช่องทางครับส่วนในด้านความรู้สึกครับท่านประธานเขาก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงรู้สึกว่าอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลากลัวว่าจะถูกไล่ที่กลัวว่าจะถูกยึดคืนกลัวว่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยครับท่านประธานเพราะเขาไม่สามารถเป็นเจ้าของในที่ดินที่เขาอยู่มาทั้งชีวิตตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดของเขาได้ครับกลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งเมื่อกี้ก็มีผู้อภิปรายไปแล้วครับก็คือมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็จริงแต่เหมือนกับว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยครับจะมีนโยบายจะทำอะไรก็ต้องไปถามกระทรวงทรัพย์ไปถามกรมป่าไม้ไปถามที่นู่นที่นี่ที่นั่นเราต้องรีบแก้ไขครับเรื่องนี้ครับท่านประธานครับการปฏิรูปสิทธิที่ดินทำกินพื้นที่3อำเภอตอนเหนือนะครับเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีปัญหาทับซ้อนครับท่านประธานกับเขตป่าและที่ราชพัสดุครับการเปลี่ยนสปก. 4.1 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นการปฏิรูปที่เอื้อให้เกษตรในพื้นที่นะครับสามารถนำที่ดินไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้มากขึ้นและลดข้อจำกัดในการเปลี่ยนมือภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดได้ครับท่านประธานที่สำคัญถ้าไม่รวมเอกสารเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องเกิดอุทกภัยหรือภัยแล้งพวกนี้นะครับส่วนนโยบายวันแมปครับและคทช.มีการเร่งรัดยกเลิกแนวเขตที่ล้าสมัยโดยใช้มาตราส่วนมาตรฐานเดียวกันเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนเข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าและป่าได้อย่างถูกกฎหมายภายใต้หนังสืออนุญาตทำกินครับกฎหมายสิทธิของคนในพื้นที่สูงและชายแดนระเบียบ การพิสูจน์สัญชาติครับท่านประธานกฎหมายเรื่องนี้ก็ควรแก้ไขนะครับในอำเภอฝางแม่อายและชัยปราการมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่มานานครับและยังติดปัญหาเรื่องสถานะบุคคลกฎหมายสัญชาติที่ยังมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนนะครับถือเป็นอุปสรรคทางกฎหมายที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าไม่ถึงสวัสดิการรัฐและการถือครองสิทธิที่ดินอย่างถูกต้องครับท่านประธานสรุปนะครับปัญหาหลักไม่ใช่แค่ตัวบทกฎหมายที่เก่านะครับแต่คือความไม่สอดคล้องระหว่างกฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับทับซ้อนกันในพื้นที่เดียวทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนสามอำเภอติดขัดครับประธานเพราะฉะนั้นผมถึงมีข้อเสนอขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณัชชนนท์ศรีก่อเกลือครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชชนนท์ศรีก่อเกลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพาสืบเนื่องจากญัตติของท่านสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมสนับสนุนญัตติให้แก้ไขกฎหมายล้าสมัยครับเพราะรัฐสภาแห่งนี้นะครับเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสมีอำนาจหลักครับท่านประธานเป็นที่รู้กันก็คือตรากฎหมายพรบพิจารณางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญครับก็คือตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลประธานครับวันนี้สภาแห่งนี้มีอำนาจที่สำคัญก็คือเสนอกฎหมายฉบับใหม่และที่สำคัญครับที่เรากำลังพูดถึงก็คือการแก้ไขกฎหมายเก่าให้ทันสมัยวันนี้ครับท่านประธานปรากฏว่าปัญหาอุปสรรคของกฎหมายไทยกับประชาชนมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคำก็ใช้คำว่าการบังคับใช้กฎหมายแต่สถานการณ์ความเป็นจริงวันนี้ก็คือการข่มขืนทางกฎหมายผมขอขยายความครับท่านประธานครับเป็นความรู้กฎหมายไม่ใช่เป็นข้อแก้ตัวครับท่านประธานสำหรับมนุษย์คนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ครับเพราะเป็นหลักที่ผู้ไม่รู้กฎหมายไม่อาจพ้นความผิดทางการฝ่าฝืนกฎหมายได้เห็นไหมครับท่านประธานไม่ว่าท่านจะเป็นตาสีตาสายอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเรียนหนังสือหรือไม่เรียนหนังสือทุกอย่างบอกว่าถึงท่านไม่รู้ท่านต้องรู้กฎหมายท่านประธานครับไปดู3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านผมปรากฏว่ามีการประกาศพรกฉุกเฉินประกาศกฎอัยการศึกถามว่าคนแถวบ้านรู้เรื่องไหมครับเป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยที่ประชาชนไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายนี่คือความเจ็บปวดครับท่านประธานท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังวันนี้ก็คือกฎหมายสมัยใหม่ปรากฏว่าเราเพิ่งออกกฎหมายพรบคอมในอดีตท่านประธานครับมีการซึ่งหน้าในการกล่าวหานะครับในการใส่ร้ายโจมตีท่านก็โดนศาลตัดสินนะครับคดีหมิ่นประมาทให้ลงหนังสือพิมพ์กี่วันแต่รอบนี้ครับท่านประธานกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายคอมพิวเตอร์ลงในไลน์นะครับโดนศาลตัดสินทั้งจำคุกและคดีแพ่งครับท่านประธานชาวบ้านรู้ไหมครับไม่รู้ครับรู้หมดไหมครับไม่รู้ครับรู้มาตอนนี้โดนคดีเป็นทิวเป็นแถวอีกอย่างหนึ่งครับท่านประธานปรากฏว่าคดีเก่าที่เป็นกฎหมายเก่าโดยเฉพาะคดีป่าไม้ท่านประธานรู้ไหมครับว่าไม่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบครองไม้ต้องห้ามตามพรบป่าไม้ 0.2 มิลลิเมตรก็คือแผ่นหนึ่งเท่านี้ครับท่านประธานรู้ไหมครับติดคุกครับติดคุกครับและฉะนั้นพรบป่าไม้ได้เขียนไว้หมดไม้ชนิดไหนที่ติดคุกครับท่านประธานปรากฏว่าไม้ตะเคียนทองไม่ติดคุกไม้ตะเคียนทรายติดคุกไม้บางประเภทท่านประธานครับไม่น่าจะติดนี่ก็คือต้องแก้พรบเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกรู้กฎหมายไม่รู้กฎหมายแต่กฎหมายบังคับว่าคุณไม่รู้ไม่ได้ กฎหมายไม่ยกเว้นเพราะฉะนั้นโลกแห่งความเป็นจริงครับประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายใหญ่ของประเทศพ.ร.บ.พระราชกำหนดพระราชกิจฎีกากฎกระทรวงประกาศของหน่วยงานต่างๆท่านประธานลองนับดูนะครับเป็นแสนฉบับนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นคนไทยคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาขอสิทธิ์ว่าผมไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้กฎหมายอันนี้ไม่ได้ท่านประธานครับมีการแก้กฎหมายประกาศในราชกิจจาเราก็บอกว่าเมื่อมีกฎหมายฉบับใดผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือผ่านคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กฎหมายฉบับนั้นสามารถเริ่มได้ผมถามท่านประธานครับจะมีมนุษย์สักกี่คนในประเทศไทยนี้ไปอ่านราชกิจจานุเบกษาแต่ละข้อนี่คือช่องว่างครับท่านประธานเราเป็นส.ส.ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายรัดกุมในทุกประเด็นครับแต่การจะเอากฎหมายไปใช้ให้กับประชาชนตาดำๆลูกหลานของพวกเราเราก็ต้องคิดครับท่านประธานเราอย่าออกกฎหมายเพื่อไปข่มขืนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ทำผิดกฎหมายโดนได้รับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งก็ขอย้ำเตือนนะครับว่าการออกกฎหมายให้คำนึงถึงมนุษยชนมนุษย์ผู้ที่จะใช้กฎหมายที่จะโดนบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่โดนข่มขืนทางกฎหมายท่านประธานครับเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายมีผลหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายเอกชนผมเองนะครับอยากจะบอกว่าฝ่ายการเมืองก็เช่นกันครับผู้ออกกฎหมายและผู้แก้กฎหมายคือเราไม่มีใครจะรวบรวมกฎหมายเป็นที่มาของวันนี้ครับท่านประธานวันนี้ถ้าจะถามว่าในกฎหมายใครจะรวบรวมว่าจะแก้กฎหมายฉบับไหนอันไหนล้าหลังอันไหนทันสมัยใครครับไม่มีใครตอบได้กฤษฎีกาเลยครับรัฐบาลเนี่ยครับส.ส.เนี่ยครับส.ว.เนี่ยครับนี่คือกรรมาธิการวิสามัญที่เป็นความหวังของพวกเราที่จะรวบรวมกฎหมายล้าหลังกับท่านประธานเพราะฉะนั้นในแต่ละสมัยประชุมมีตัวเลขการยื่นกฎหมายแก้กฎหมายเราไม่มีบทสรุปในการบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นการขาดหลักนิติธรรมและล้าสมัยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับปัจจุบันคือการเสนอกฎหมายง่ายมากครับท่านประธานในช่วงสุดท้ายกฎหมายง่ายมากครับ1คณะรัฐมนตรีอยากจะร่างกฎหมายเสนอเข้าสู่สภาครับ2ส.ส.20คนครับล่ารายชื่อและเสนอกฎหมายได้ครับท่านประธานและที่สำคัญครับพี่น้องประชาชน 10,000 รายชื่อสามารถเสนอให้กับสภาแห่งนี้ได้แต่ความยากง่ายมันต่างครับท่านประธานเพราะอะไรครับถ้าพี่น้องประชาชนยื่นเสนอกฎหมายครม.ไม่เห็นด้วยส.ส.ไม่เห็นด้วยกฎหมายฉบับนี้ไม่มีทางผ่านจากประสบการณ์ของผมนะครับครม.ส.ส.ประชาชนไปในทิศทางเดียวกันกฎหมายฉบับนั้นผ่านแน่นอนขอบคุณครับ
1: ท่านณัฐชาติวงศ์ประเสริฐครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณัฐชาติวงศ์ประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3อำเภออู่ทองอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคกล้าทำครับวันนี้ครับผมขอร่วมอภิปรายยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกระเบียบที่ล้าสมัยครับวันนี้ผมมีประเด็นเรื่องพระราชบัญญัติข้าวของพวกเราคนไทยครับท่านประธานทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้พรบ.พรบ.การค้าข้าวนั้นเป็นพรบ.ที่ถูกบังคับใช้มาเมื่อปีพุทธศักราช2489ถ้านับถึงวันนี้พรบ.นี้ถูกบังคับใช้มา80ปีแล้วครับท่านประธานพรบ.นี้เริ่มต้นจากการที่ช่วงนั้นประเทศไทยเราอยู่ในช่วงสภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับเป็นช่วงที่ข้าวของนั้นหายากโดยเฉพาะข้าวจึงเกิดการที่ภาครัฐนั้นเข้าไปควบคุมเพราะในช่วงนั้นมีการกักตุนสินค้าและข้าวนั้นเป็นสินค้าหลักเลยที่ชาวโลกต้องการเป็นอย่างมากครับท่านประธานและที่สำคัญนั้นถ้าเราไปดูเรื่องของปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือที่เรียกย่อว่านบข.ชุดปัจจุบันนั้นครับ สัดส่วนของคณะกรรมการนั้นมีคนที่ปลูกข้าวนั้นน้อยมากเท่ากับว่าคณะกรรมการชุดนี้มีคนที่มีความรู้เรื่องข้าวนั้นสัดส่วนที่น้อยเหลือเกินนะครับทำให้การออกระเบียบการออกกฎหมายในปัจจุบันนั้นไม่ครอบคลุมและก็ไม่ทำให้ชาวนานั้นได้เปรียบในการค้าขายเลยครับท่านประธานเมื่อเรามาดูนิยามมาตรา3กฎหมายนี้นั้นครอบคลุมข้าวทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกข้าวกล้องข้าวสารหรือแม้แต่ปลายข้าวและยังครอบงำทุกการกระทำของการค้าข้าวตั้งแต่การซื้อการขายการแลกเปลี่ยนไปจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์นี่คือการควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำทำให้ชาวนานั้นรู้สึกถูกเอาเปรียบอย่างยิ่งครับท่านประธานข้อเสียของพรบข้าวปัจจุบันนั้นผมสรุปสั้นๆครับ1คือการบิดเบือนกลไกตลาดเพราะว่ารัฐนั้นมีอำนาจมากเกินไป2ภาระทางราชการนั่นคือเรื่องของเอกสารที่ไปสร้างภาระให้กับชาวนามากขึ้นครับ3ก็คือการคุกคามสิทธิชาวนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์เอ่ยหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญสุดคือบทลงโทษนั้นรุนแรงเกินความพอดีที่ชาวนาจะรับไหวครับท่านประธานที่ผมอยากจะให้แก้ไขนั้นคือปัจจุบันนี้เวทีโลกการค้าข้าวนั้นมีผู้เล่นมากหน้าหลายตาครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียไม่เหมือนในยุคสมัยหลังสงครามโลกแล้วจึงเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นปัญหาและล้าหลังครับทำให้ขีดความสามารถของประเทศไทยนั้นถดถอยไปด้วยครับท่านประธานอนาคตกฎหมายนั้นผมมองว่าอยากจะทำให้ชาวนานั้นมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเพราะว่าชาวนาหลายคนนั้นยังเป็นหนี้และคุณภาพชีวิตนั้นก็ไม่ดีขึ้นเลยทั้งๆที่ชาวนานั้นเรียกว่าแทบจะเป็นเกษตรกรที่เหนื่อยยากมาช้านานครับท่านประธานพรบการค้าข้าวปี2489นั้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนของกฎหมายว่ากฎหมายฉบับนี้นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วครับท่านประธานและยังสร้างภาระทางกฎหมายและฉุดรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจไทยผมจึงอยากเรียกร้องให้สภาแห่งนี้นั้นพิจารณายกเลิกกฎหมายฉบับนี้เพื่อคืนเสรีภาพและขจัดอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการและพี่น้องชาวนาครับท่านประธานจึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลังให้กับชาวนาด้วยครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: ท่านนิกรจำนงครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนิกรจำนงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมจะขอใช้เวลาในต่อจากนี้นะครับอภิปรายสนับสนุนยติเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกระเบียบที่ล้าสมัยอย่างเต็มตัวสนับสนุนเต็มตัวครับเพราะในสายตาของผมเนี่ยนะครับท่านประธานครับกฎหมายไทยปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมความก้าวหน้าแต่ทำหน้าที่เป็นเบรกนะครับที่ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศหากเราเปรียบประเทศเป็นคอมพิวเตอร์ท่านประธานก็ใช้โทรศัพท์อยู่นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็คือเป็น OS หรือ Operation System ของกฎหมายของประเทศนะครับกฎหมายต่างๆเป็นแอปพลิเคชันขณะนี้ OS ของเราเก่ามากรัฐธรรมนูญเรากำลังสักวันที่19เนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยก็จะมีการพิจารณาเรื่องการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันแล้วนะครับOS ของเราเก่าแก่มากต้องปรับกันทั้งระบบแล้วก็แอปของเราก็คือกฎหมายก็ล้าสมัยมากครับขณะนี้ถ้าเราเป็นคอมพิวเตอร์ก็มันรกแล้วเครื่องมันรันไม่ได้แล้วตอนนี้อืดมากเลยท่านประธานครับทำไมเราถึงต้องรีบทำเรื่องนี้เหตุผลที่สำคัญอยู่ในแนวคิดสำคัญนะครับอยู่ในแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับ Crack of Speed ขอสไลด์ครับสไลด์ที่หนึ่งหลักคิดนี้เป็นความคิดของอัลวินทัพเลอร์นะครับที่ท่านประธานเคยได้ยินเขาเขียนหนังสือที่ยิ่งใหญ่มากก็คือ The Third Wave นะครับ The Culture Shock แล้วก็ Power Shift หลายฉบับมาตั้งแต่20ปีแล้วก็เป็นหลักการแล้วที่เขาพูดไว้ปัจจุบันนี้ถูกหมดนะครับเขาเขียนหนังสือฉบับนี้กับภรรยาเขานะครับคือไฮดี้ทัพเลอร์ในหนังสือทางวิชาการคือ Revolutionary Wealth นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่งคั่งแนวใหม่ที่พูดถึงประเทศอเมริกาท่านประธานเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเลยนะครับเขาชี้ประเด็นว่าอย่างนี้ว่าในโลกศตวรรษที่21นี่นะครับธุรกิจเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าบนทางหลวงของสังคมด้วยความเร็วนะครับ 100 ไมล์ต่อชั่วโมงผมใช้เป็นไมล์เพราะว่าเรากำลังพูดถึงประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกานะครับสไลด์ที่2ครับระบบการพัฒนาการในขณะที่การศึกษาเนี่ยพัฒนาอย่างของอเมริกาเนี่ย10 ไมล์ต่อชั่วโมงท่านประธานครับแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยระบบกฎหมายของเขาเนี่ยเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วแค่1 ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปพูดว่าประเทศที่ล้าหลังแบบเราหรือว่ากำลังพัฒนาแบบเราเลยจะใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับคือมันจะชนกันหมดนะครับในความล่าช้านี้ทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะกฎหมายตายซากท่านประธานครับคือมีกฎหมายมรดกหรือ legacy law ที่ตราขึ้นตั้งแต่ยุคเก่าๆนะครับมากำกับดูแลยุคดิจิทัลซึ่งหลักการตัวนี้ความเร็วของโลกความเร็วกฎหมายที่ขัดกันเนี่ยมันทำให้เกิดการจุดลังการพัฒนาประเทศให้หยุดชะงักท่านประธานครับนี่คือบริบทปัญหาด้านกฎหมายของประเทศตัวอย่างก็คืออเมริกาที่พัฒนาสูงสุดแล้วแต่ประเทศกำลังอยู่ระหว่างของเราเนี่ยหรือประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างที่ว่าเนี่ยเราประเมินได้ว่าจะเร็วขนาดไหนนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ได้พูดแค่ทฤษฎีนะครับแต่ผมเห็นหลักการหลักฐานนี้จากประสบการณ์โดยตรงของผมตั้งแต่สมัยที่ผมเข้าบริหารกระทรวงคมนาคมผมเป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายกระทรวงคมนาคมต่อมาอยู่ที่กระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็เป็นประธานแก้กฎหมายเหมือนกันทำมาหลายอันสุดท้ายนี่นะครับขอสไลด์ต่อไปครับในทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ซึ่งท่านวราวุฒิศิลปอาชาเป็นรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นผมพบความจริงที่น่าตกใจครับประธานครับว่าการปรับปรุงกฎหมายแต่ละฉบับในระบบราชการไทยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า2 ปีท่านประธานอย่างน้อย2 ปีอยู่ในภาวะแหล่งข้อมูลที่เรียกว่าเป็น glacial pace นะครับคือความล่าช้าแบบทานน้ำแข็งนะท่านประธานคือทานน้ำแข็งมันเคลื่อนแต่เคลื่อนช้ามากและทำลายไอ้ลำแม่น้ำต่อเนื่องไปนะครับใช้เวลาช้าผมจึงได้ใช้วิธีนะครับในการไปทำหน้าที่ตรงนั้นให้ทุกหน่วยก็หมายความว่าเรามีกรมต่างๆมานั่งแล้วเอากฎหมายมากองรวมกันแล้วก็ลำดับว่าเพราะว่าเรามีทางเลือกไม่มากนะว่าฉบับไหนมาก่อนฉบับไหนมาหลังด้วยเหตุผลใดแล้วก็เคลื่อนเข้าไปเพราะเราต้องคุยกับทางสภาต้องส่งเข้ามาที่สภาไอ้ส่งเข้ามาที่ครม.ก่อนแล้วมาที่สภากฎหมายมันต้องแย่งที่กันนะครับเลยจัดการวิธีนี้ในระหว่างที่เรากำลังรอการปฏิรูปนะครับระบบปฏิบัติการหรือรัฐธรรมนูญที่กำลังจะดำเนินการต่ออย่างนี้นะครับเรามีเครื่องมือที่วิเศษมากผมชื่นชมท่านมีชัยฤชุพันธ์มาตรา77นะครับของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นมาตราที่ออกมาจัดการกับเรื่องนี้นะครับในการร่างกฎหมายก็ดีอะไรก็ดีมีหลักการที่สอดคล้องกับโลกสากลที่รัฐต้องทำกฎหมายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับต้องมีการทำregulation impact assessment คือมีการประเมินผลกฎหมายทุก5 ปีนะครับและต้องยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดการเพิ่มปริมาณกฎหมายโดยไม่ปรับปรุงโครงสร้างนะครับหลักการตามมาตรา77อีกหน่อยเราจะมีการปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้อาวุธที่มีอยู่คือมาตรา77สามารถมาใช้กับกรรมการชุดที่จะตั้งขึ้นมาได้เลยเข้าไปตรวจสอบได้เลยครับสุดท้ายนี้ท่านประธานครับผมเชื่อว่านะครับหากเราไม่ทำตามยตินี้นะเราจะเจอวิกฤตสถาบันที่เก่าแก่ที่ล้าสมัยและบทขยี้ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างแน่นอนผมจึงขอสนับสนุนให้เราเร่งปฏิรูปกฎหมายโดยใช้แนวทางมาตรา77เป็นธงนำครับท่านประธานครับเพื่อรื้อถอนโครงสร้างล้าสมัยนะครับและทำให้รถที่ชื่อว่ากฎหมายเนี่ยยานพาหนะลำนี้ของเราเนี่ยครับขยับจากความเร็วของอเมริกา1 ไมล์ต่อชั่วโมงของเราเนี่ยต่ำกว่านั้นแน่นะครับให้วิ่งทันโลกเพื่อให้เครื่องยนต์ของประเทศไทยสามารถสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงครับกราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินครับครับท่านสุดท้ายแล้วครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชูศักดิ์ศิรินินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับผมขออนุญาตที่จะร่วมอภิปรายในยติประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและการแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยท่านประธานที่เคารพครับความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ ผมเองได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งโดยตลอดตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหตุที่ต้องติดตามเพราะว่ามีความสนใจในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายมาช้านานรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศบัญญัติเรื่องการปฏิรูปประเทศไว้ในหมวด16ท้ายรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติตั้งแต่มาตรา257 258ไล่ไปการปฏิรูปประเทศที่สำคัญประการหนึ่งก็คือให้มีการปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปกฎหมายก็ได้บ่งบอกสาระสำคัญว่าปฏิรูปอะไรบ้างความสำคัญก็คือว่าให้มีการทบทวนพิจารณากฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา77ของรัฐธรรมนูญการปฏิรูปกฎหมายได้มีการแปรรูป
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้งแต่มีรัฐธรรมนูญ2560นะมีการจัดทำกฎหมายฉบับนี้ปีนี้2569แปลว่ากฎหมายฉบับนี้เดินทางมาใช้เวลาประมาณ6ปี7ปีกว่าจะประสบความสำเร็จจนขณะนี้ตามรัฐธรรมนูญแผนการปฏิรูปประเทศนะการเป็นรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปทั้งหลายสิ้นสุดลงไปแล้วเราก็ได้เห็นเพียงเขารางว่าเราจะทำอะไรกันบ้างเรื่องทั้งหลายทั้งปวงส่วนใหญ่จะอยู่ในเอกสารที่รวมกันหลายเล่มแต่ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนักท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปประเทศท้ายที่สุดเนี่ยเราก็มาศึกษากันวันนี้ก็จะตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อทำให้การปฏิรูปกฎหมายนั้นเป็นจริงเป็นจังสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือว่าเราก็คงจะต้องหันไปมองว่าท้ายที่สุดเนี่ยการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยรัฐบาลเขาทำอะไรบ้างเขาทำไปถึงไหนอย่างไรผลจากการที่มีการบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปประเทศนั้นมีองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งเรียกว่าปยปนะครับมีสำนักงานขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติการสร้างความสามัคคีปองดองปยปในขณะนี้เป็นองค์กรที่จะตั้งขึ้นอยู่ในกำกับของท่านศาสตราจารย์ยศชนันท์นะเมื่อสองวันนี้ก็เห็นไปตรวจว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างในปยปนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนมีศาสตราจารย์ธงทองจันทรทางสุขเป็นประธานมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา5ชุดสิ่งที่ผมนำเรียนตรงนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็รัฐบาลก็ได้ทำอะไรไปเยอะพอสมควรแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าทำอะไรไปเยอะแล้วอยากเห็นก็คือรูปธรรมที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงอย่าได้มีเพียงเอกสารของผลการศึกษาและท้ายสุดสภาหน้าเราก็มาตั้งกรรมธิการกันอีกเพื่ออะไรครับศึกษาการปฏิรูปกฎหมายว่าไปถึงไหนซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับเรื่องเร็วๆเนี่ยครับเรื่องช้างเราตั้งกรรมธิการศึกษากันมาไม่รู้กี่สมัยแล้วท้ายสุดล่าสุดก็ตั้งกรรมธิการศึกษาเรื่องปัญหาช้างป่าขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นกรรมการชุดท่านธงทองเนี่ยได้คิดไว้ได้ศึกษาไว้พอสมควรว่าจะปฏิรูปอะไรบ้างแบ่งเป็น5ด้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาทำลงไปนะกรรมาธิการที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะต้องรับตัดลงว่าท้ายสุดก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาดูว่าทำถูกต้องไหมไปถึงไหนเร่งรัดดำเนินการไม่ใช่ศึกษาซ้ำไปอีกรัฐบาลทำอะไรครับท่านที่เคารพครับท่านประธานครับผมอ่านดูนโยบายของรัฐบาลที่เขียนไว้แถลงต่อสภาเมื่อเมษาก็เขียนไว้ดีครับเรื่องของงานไปรูปกฎหมายรัฐบาลบอกว่าจะปรับปรุงกฎหมายนะที่จะปรับปรุงกฎหมายแก้ไขกฎหมายนะที่นะครับที่มีจำนวนระดับรองที่มีจำนวนกว่า 7,000 ฉบับนะที่สร้างประหลาดแก่ประชาชนอันนี้ก็เขียนดีครับ 7,000 กว่าฉบับเพียงแต่ผมก็ฝากข้อสังเกตว่าคงไม่หมายความว่าคุณจะมาแก้กฎหมาย 7,000 กว่าฉบับมันคงจะต้องมีวิธีการในกระบวนการนิติบัญญัติว่าจะทำยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพรัฐบาลบอกว่าจะทบทวนกฎหมายนะยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นมีความซ้ำซ้อนกันยกตัวอย่างไว้ในนโยบายว่าเช่นกฎหมายเรื่อยโซ่เรื่อยโซ่ยนต์กฎหมายควบคุมการโฆษณากฎหมายยกเลิกความผิดที่เกิดจากการใช้เช็คอันนี้ก็เหมือนกันว่าเรียนท่านประธานว่ากฎหมายใช้เช็คเข้าสภาเมื่อชุดที่แล้วท้ายสุดก็ไปชักเข้าชักออกกันในชั้นกรรมาธิการรัฐบาลบอกจะยกเลิกความผิดแต่กรรมาธิการบอกจะไม่ยกเลิกซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปกติในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการรับรองกฎหมายนี้ท่านประธานครับผมก็ฝากเพียงว่า เราตั้งกรรมาธิการศึกษาท้ายสุดติดตามดูว่าเขาทำปฏิรูปกันไปถึงไหนผมฝากไว้เพียงว่าอย่าได้คิดว่าเพียงศึกษาแล้วมีรายงานมีอะไรอยู่ในกระดาษมีหลายเล่มแต่ท้ายสุดรูปธรรมที่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ก็ถือว่าการอภิปรายเป็นอันยุตินะครับตามข้อบังคับข้อ75ผู้เสนอญัตติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้มีผู้อภิปรายสรุปอยู่2ท่านเชิญท่านแรกครับท่านวิรัติพิมพ์พนิชครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมวิรัติพิมพ์พนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นผู้เสนอญัตติจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและติดตามปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎหมายระเบียบที่ล้าสมัยขออภิปรายสรุปและสนับสนุนญัตตินี้จากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมากฎหมายล้าหลังเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศหลายกฎระเบียบที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ40หรือ50ปีในบริบทที่ต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วครับเทคโนโลยีดิจิตอลพฤติกรรมผู้บริโภคเศรษฐกิจโลกแต่กฎหมายของเรายังหยุดนิ่งกลายเป็นกับดักที่ทำให้ประชาชนทำมาหากินยากลำบากและทำให้นักลงทุนต่างชาติขาดความมั่นใจครับท่านประธานยัตติของฝ่ายทั้งทุกท่านที่ทำเสนอยัตติเข้ามาและที่ยื่นประกบในวันนี้แม้รายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างแต่เรื่องลำดับความสำคัญแต่เป้าหมายและสิ่งเดียวกันคือทำเพื่อประชาชนและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมภูมิใจนะครับที่สภาแห่งนี้คือโรงงานผลิตกฎหมายแต่วันนี้ที่สภาแห่งนี้ก็จะมีโรงงานที่ขจัดกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์ออกเมื่อกี้อาจารย์ชูศักดิ์ขอตรวจที่เอ่ยนามท่านเป็นอาจารย์ผมสอนที่รามคำแหงท่านบอกว่ามีกฎหมายที่ต้องยกเลิก 7,000 กว่าฉบับผมมานั่งคิดดูแล้วว่าถ้าเอาสมุดกฎหมาย 7,000 ฉบับนี้มานั่งกองเผาคนเนี่ยผมว่าไม่จนหมดเลยมันเยอะมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านประธานที่เราจะต้องรู้คือวันนี้คือท่านขออนุญาตท่านกรมหลวงพระพีพัฒนศักดิ์หรือบิดาแห่งนักกฎหมายวันที่7สิงหาเราจะมีวันพระพีคือวันบิดาแห่งนักกฎหมายแต่วันนั้นในความเจตจำนงของท่านนี่ท่านอยากให้ออกกฎหมายไม่มากนักเพื่อจะให้ปกป้องคนจนปกป้องทรัพย์สินมีกฎระเบียบของประชาชนวันหนึ่งมีสัมมนากฎหมายมีประชาชนมาเยอะมากครับท่านประธานที่เคารพครับหลายคนก็บอกมีผู้นักกฎหมายมืออาชีพหลายคนบอกว่ากฎหมายคืออะไรกฎหมายก็คือสิ่งที่จะควบคุมความเป็นอยู่ความกฎเกณฑ์ของประเทศความกฎเกณฑ์ของประชาชนแต่วันหนึ่งวิทยากรชี้ไปถามที่ตาลุงคนหนึ่งตาลุงบอกว่าลุงกฎหมายคืออะไรลุงบอกว่ากฎหมายคือใยแมงมุมครับกฎหมายคือใยแมงมุมหลายคนก็ตกใจว่าใยแมงมุมมันเป็นไงคือกฎหมายเขาบอกว่าแมงตัวใหญ่บินชนใยแมงมุมมันทะลุครับแต่ถ้าแมงตัวเล็กแมงวีแมงวันเนี่ยติดเข้าไปติดเหมือนกันครับมันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ความเป็นธรรมของมนุษย์ท่านประธานจำได้ไหมครับว่าตายายเก็บเห็ดยังติดคุกตั้งหลายปีแต่ว่าคนตัดไม้ทำลายป่าจนหมดครับเดี๋ยวนี้ผมก็สรรเสริญอยู่นะฮะกรมป่าไม้ตั้งแต่ตั้งกรมมาป่าไม้หมดเลยครับก็สรรเสริญว่าท่านทำดีรักษาป่าไม้ดีก็ไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปแต่วันนี้ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าการแก้กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญของสภาแห่งนี้ไม่ว่าท่านสมาชิกทั้ง70กว่าท่านที่ลุกขึ้นอภิปรายผมเห็นความตั้งใจของท่านตรงกัน อยากตั้งกรรมการวิสามันเพื่อแก้กฎหมายให้ชัดเจนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้การเมืองเราอย่ามาคิดว่าวันนี้เป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่วันนี้เราต้องแก้กฎหมายเรื่องนึงที่เจ็บปวดที่สุดคือพระราชบัญญัติเช็คที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ขอโทษที่เอ่ยนามท่านอีกครั้งหนึ่งประชุมกันมาเกือบ2ปีครับเปิดประชุมปุ๊บนักโทษให้ญาติพี่น้องโทรมาบอกว่าท่านกรรมาธิการครับผมติดไป3เดือนจะทันไหมครับอยากจะออกนะครับไอ้ทนายบอกว่าหลายคนบอกว่าจะหยุดยุติทำให้จะดึงไว้ก่อนจะขอให้สืบพยานสืบอะไรไว้ก่อนแต่ผลสุดท้าย2ปีเต็มๆเหมือนที่อาจารย์บอกไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยครับพระราชบัญญัติเช็คก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีไม่กี่ประเทศนะครับที่คนไม่มีเงินแล้วถูกติดคุกครับความจริงพระราชบัญญัติเช็คเนี่ยที่ถ้าเป็นนั่นมันเอาเรื่องช่อโกงได้แต่ว่าวันนี้เมืองไทยกับเอาคนจนคือคนทุกข์คนยากเนี่ยแล้วผู้ที่มีฐานะดีก็เอาเช็คนี่ไปกลายเป็นเงินกู้ที่สามารถจะเอาเปรียบคนจนได้จากอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเห็นพร้อมต้องกันอย่างนี้ที่จะแก้กฎหมายกฎหมายเราเยอะมากครับเยอะจริงๆวันนี้โรงผลิตกฎหมายแห่งนี้เนี่ยผลิตกฎหมายมาตลอดผมเป็นเด็กผมมาอยู่กับท่านสสที่รุ่นลุงรุ่นป้าตั้งแต่ปี1718เป็นนักศึกษาลามคำแหงเป็นประธานนักศึกษาเข้ามาดูผมเห็นแล้วฮะผลิตทุกวันผลิตทุกสมัยแต่ไม่มียกเลิกเลยเหมือนพระราชที่ผมเคยพูดตอนเปิดจั่วอ้างยี่ก็ยังมีอ้างยี่น้ำเต้าปูปลาพระราชบัญญัติการพนันตั้งแต่2584ยังอยู่ยังน้ำเต้าปูปลาอยู่ท่านรัฐมนตรีมณฑพรยิ้มแสดงว่าเคยเล่นก็แสดงว่าวันนี้ต้องบอกกับพี่น้องว่ามันเก่าเกินบอกเหตุแล้วสิ่งที่จะแก้ไหมเดี๋ยวนี้เขาไปจนดิจิตอลแล้วครับเดี๋ยวนี้อีกอย่างนึงที่ลำบากของชาวบ้านนี่เพราะอะไรเวลามันเกิดเหตุของสมมติว่าเกิดเหตุที่สมุทรปราการคนบ้านผมอยู่กาฬสินธุ์แค่เงินที่เล่นเขาเรียกอะไรของขวัญอะไรเนี่ยต้องมาประกันตัวต้องมามอบตัวที่สมุทรปราการนะครับค่ารถหมดไปเท่าไหร่วันนี้มันต้องแก้ทุกอย่างแล้วครับแก้ให้ความสะดวกสบายแก้ให้ประชาชนได้ใช้กฎหมายได้ดูแลกฎหมายควบคุมประชาชนอย่างเป็นธรรมและมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับผมทราบดีว่าวันนี้สิ่งต่างๆมันไม่เท่ากันหรอกครับคนรวยคนจนคนปานกลางทุกคนมีศักยภาพของชีวิตของแต่ละคนแต่ผมบอกว่าคนเนี้ยเท่ากันมีขีดหนึ่งคนมีอะไรหนึ่งคนเหมือนกันหลายคนกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ติดคุกคนละ50ปี70ปีก็เพราะว่าญาติพี่น้องบางคนไม่รู้ก้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้หลายคนว่ามันต้องรู้แต่บางคนที่ญาติพี่น้องห่างไกลลูกที่แต่งงานไปรับทำนั่นทำนี่ที่เกี่ยวพันซื้อขายกันแค่ 20,000 30,000 ติดคุกกันเป็นแถว1กรัม1วาระมันทำให้ผมสะท้อนใจว่าวันนี้ผมขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับที่เห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะแก้กฎหมายเริ่มนะครับเราผมอยากให้เสร็จนะครับอยากให้เสร็จทันในสมัยนี้อยากให้เสร็จแล้วใช้กับคนจนให้คนจนได้มีโอกาสที่ถูกต้องบางทีกฎหมายเขียนไปผมเห็นด้วยนะครับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่วันนี้ที่ย้อนกลับเข้ามาที่จะสภาจะมาทำอีกแต่เยอะเกินไปครับสมัยที่แล้วนั่งยกมืออย่างเดียว 4-500 มาตรานั่งยกมืออยู่ 2-3 วันยังไม่เสร็จแต่วันนี้ก็ตกไปอีกแล้วจะย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าอย่าเขียนมากเลยครับเขียนที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่ใช้กฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบประชาชนอย่างเผาถ่านเนี่ย24ตั้งแต่พระราชบัญญัติป่าไม้เนี่ยเกิน130กิโลก็ผิดกฎหมายแล้วเพราะงั้นวันนี้บุหรี่อะไรต่างๆแกะซองสูบก็ผิดกฎหมายมันบางทีมันไม่มีเงินนะฮะแต่มันอยากสูบครับทำไงครับเพราะงั้นวันนี้ก็ต้องให้มันชัดเจนหน่อยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมไม่ได้เป็นนะครับกรรมการวิสามัญ แต่ว่าผมอยากให้คนที่เป็นเขามีความรู้เก่งๆเขาไปทำกันแล้วทำให้เสร็จผมจะไปทำอย่างอื่นเพราะวันนี้ก็กราบเรียนกับท่านประธานที่เคารพว่าสิ่งต่างๆตายายปิดไอ้เก็บเห็ดเนี่ยมันก็มีหลายยุคทุกอย่างเป็นอุทาหรณ์ของคนแต่ว่าบางครั้งสิ่งต่างๆกัดปลาก็ผิดตีไก่ก็ผิดแต่ว่าเราเวลาคาสิโนไม่ผิดหวยรัฐบาลเองท่านประธานครับมีไปซื้อตรงไหน80บาทบ้างครับไอ้ที่ขายนี่เดี๋ยวนี้กินเน็ตบุ๊กไปลงบันทึกแล้วล่ะครับผมว่าเพราะว่าขึ้นไปบนดอยเหนื่อยจะตายเดินขึ้นไปยังหวยไหมครับลอตเตอรี่ไหมครับเพราะงั้นวันนี้แต่ว่าใบละร้อยใบละร้อยครับเพราะงั้นวันนี้เอาตรงนี้ก่อนบ้านเมืองเอาตรงนี้ก่อนครับแก้ให้ได้ก็ให้กำลังใจฝ่ายกรรมการวิสามันทุกท่านนะครับขอให้แก้กฎหมายให้ได้และรอบครอบและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับ
1: ผู้อภิปรายสรุปท่านสุดท้ายครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
3: ท่านที่เคารพครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตกราบเรียนประธานนะครับผมใช้สิทธิ์ทั้งการอภิปรายซึ่งเคยลงชื่อไว้แต่มาทำหน้าที่สรุปแทนท่านสสพิทักษ์เดชซึ่งเป็นผู้เสนอยติด้วยเพราะฉะนั้นเวลาน่าจะมากกว่า10นาทีเล็กน้อยนะครับแต่จะพยายามใช้เวลาให้กระชับที่สุดท่านประธานที่เคารพครับเรื่องการปฏิรูปกฎหมายการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยนั้นได้กลายเป็นประเด็นที่เราถกเถียงกันมาในสังคมผมคิดว่าประมาณ10ปีแล้วผมเฝ้าตามเรื่องนี้ในช่วงที่ผมไม่ได้มีโอกาสมาทำงานในสภาแห่งนี้แต่ทราบดีว่านับวันมันกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสังคมดังที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมาเป็นระยะเวลาประมาณวันครึ่งเริ่มตั้งแต่การเป็นภาระสำหรับประชาชนสำหรับธุรกิจผู้ประกอบการที่มันกลายเป็นต้นทุนเป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจใหม่หาทำมาหาเลี้ยงให้กับชีวิตของตนเองหนักเข้าเมื่อสิ่งเหล่านี้สะสมมันกลายเป็นปัญหาของประเทศด้วยถ้าท่านประธานคุยกับบรรดานักลงทุนทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติแล้วถามว่าทั้งที่ประเทศไทยมีความพร้อมเกือบทุกด้านเนี่ยอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจไม่มาลงทุนที่นี่ท่านประธานจะพบว่าคำตอบที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือเรื่องนี้ครับกฎหมายที่ล้าสมัยกฎหมายที่เป็นภาระเกินเหตุกฎหมายที่ไม่มีความโปร่งใสไม่บังคับใช้อย่างที่เขาสามารถที่จะมีความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจได้และแน่นอนตรงนี้ก็กลายเป็นเงื่อนไขของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยยิ่งไปกว่านั้นที่เราฟังจากเพื่อนสมาชิกมาก็จะเห็นว่าต้นทุนหรือปัญหาที่สร้างขึ้นนี้เนี่ยสำหรับผู้ด้อยโอกาสคนยากคนจนและหลายกลุ่มที่มีความเสียเปรียบในสังคมก็ทำให้เกิดการตอกย้ำสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยฉะนั้นวันนี้ผมไม่พูดเพิ่มเติมหรอกครับในเรื่องของความสำคัญของปัญหานี้หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้และทำไมการแก้ปัญหานี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยแต่ประเด็นที่เราต้องถกกันให้มากแล้วก็เสียดายครับว่าเรายังไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้มากเท่าที่ควรก็คือทำไมทั้งที่ปัญหานี้เป็นที่รับรู้เป็นที่สนใจถึงขนาดรัฐบาลไทยไปจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศเพื่อมาศึกษาให้ข้อมูลอะไรทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงที่เราอ้างอิงกันถึงทุกวันนี้เป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วแต่ความคืบหน้ามีน้อยมากบางเรื่องเพื่อนสมาชิกได้พูดอยู่บ้างครับเช่นปัญหาที่ว่าหลายครั้งการทำงานที่เรายังใช้ระบบที่ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าเดินไม่ได้เช่นเราออกกฎหมายอำนวยความสะดวกมาครั้งแรก เราต้องการให้หน่วยงานต่างๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการในการบริการประชาชนในการให้ใบอนุญาตในการอนุมัติในการบริการประชาชนทั่วไปแต่พอกฎหมายออกมารัฐบาลก็ให้แต่ละหน่วยงานไปเขียนประกาศออกข้อบังคับตามกฎหมายใหม่ซึ่งในที่สุดหลายหน่วยงานก็เพียงไปเขียนให้มันสอดรับกับสิ่งที่ทำอยู่เดิมแต่ให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือบางเรื่องที่เพื่อนสมาชิกพูดเช่นเราอุตส่าห์มีกฎหมายหลายฉบับมาแล้วที่รับรองพฤติกรรมหรือการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ในชีวิตจริงพวกเราทุกคนก็ยังต้องทำสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองหรือหลายเรื่องแม้กระทั่งท่านประธานก็ทราบการมาเป็นส.ส.ตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งจนยื่นบัญชีทรัพย์สินก็ต้องอยู่บนกองกระดาษเหมือนเดิมเราอาจจะพูดถึงการขาดเจตจำนงหรือเจตนารมณ์ทางการเมืองหรือเราอาจจะพูดถึงว่าหน่วยงานบางหน่วยเราคิดว่าเขาหวงอำนาจหรือไม่แต่ในที่สุดเราต้องคิดค้นที่จะทะลุทะลวงปัญหาเหล่านี้ไปได้ซึ่งมันต้องอาศัยเรื่องของนวัตกรรมทางกฎหมายพรุ่งนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสภาแห่งนี้กับวุฒิสภาจะยืนยันร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้โดยการใช้แนวคิดที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า super license คือต่อจากนี้ไปบางกิจการรัฐบาลสามารถไปตราพระราชกฤษฎีกากำหนดได้ว่าให้ขอใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวแล้วถือว่าได้ใบอนุญาตรองด้วยความคิดดีครับแต่ถ้าท่านประธานถามผมว่าผมมั่นใจไหมว่านี่จะเป็นวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ในที่สุดผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าผมยังไม่มั่นใจเพราะผมเชื่อเลยว่าปัญหาแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อจะมีความพยายามในการกำหนดใบอนุญาตหลักให้กับบางกิจการเนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือหน่วยงานทั้งหลายก็จะเถียงกันครับว่าใครจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตหลักและสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าคนที่ออกใบอนุญาตรองหรือใบอนุญาตเดิมปัจจุบันกลายเป็นใบอนุญาตรองเนี่ยเขาก็จะถามว่าใครจะเป็นคนพิจารณาและสุดท้ายเมื่อเขาไม่ได้มีส่วนในการอนุญาตเกิดปัญหาขึ้นจากการอนุญาตนั้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบผมจึงกราบเรียนว่าคำว่านวัตกรรม

ามกฎหมายเพราะเขาคือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายเขาไม่มีทางเลือกอื่นตราบเท่าที่เรายังยึดโครงสร้างแบบนี้อย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับเรากำลังทดลองเรื่องซุปเปอร์ไลเซนส์ผมก็ว่าจะมีปัญหาอีกประเด็นที่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่ากฎหมายที่เราสะสมกันมานั้นเนี่ยปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือกฎหมายหลังประมาณปี2540เป็นต้นมาเนี่ยเขียนทุกอย่างไว้ละเอียดในพระราชบัญญัติกลายเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยจริงๆสมัยก่อนท่านประธานครับเขาจะเขียนหลักการอำนาจการอนุญาตไว้อาจจะเพียงมาตราเดียวครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไปให้ออกกฎหมายลำดับรองซึ่งแก้ง่ายคล่องตัวแต่นับตั้งแต่ปีประมาณปี40เป็นต้นมาเนี่ยกระบวนการรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตทั้งหมดเนี่ยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติและผูกมัดหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั้นนี่คือปัญหาข้อที่หนึ่งที่เราต้องทะลุทะลวงว่าจะทำอย่างไรกับสภาพการแยกส่วนของรัฐตามการเป็นนิติบุคคลแบบนี้กับประการที่สองก็คือปัญหาอยู่ที่กระบวนการของพวกเราเนี่ยครับวันนี้เพื่อนสมาชิกก็มักจะใช้ตัวเลขกลมๆว่าเราอยากจะแก้กฎหมายสักหนึ่งฉบับเราใช้เวลา2ปีท่านประธานฟังมา2วันเนี่ยครับเอาเฉพาะประเด็นที่เพื่อนสมาชิกหยิบกฎหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้มาจะเป็นรถตู้จะเป็นกฎหมายการพนันจะเป็นกฎหมายป่าไม้นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการอนุมัติอนุญาตนะครับท่านประธานนึกภาพสิครับต่อให้เรามีร่างที่จะแก้ไขสำเร็จรูปอยู่ในมือในทุกปัญหาที่เพื่อนสมาชิกพูดมาเนี่ยท่านคิดไหมครับว่าสภาชุดนี้จะสามารถผ่านให้ได้หมดในอายุของสภาเรานะครับนี่เราเพิ่งเริ่มต้นผมจึงกราบเรียนว่าสิ่งที่ผมคาดหวังจากคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งผมขออาสาตัวเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยคือเราต้องคิดนวัตกรรมในเชิงของการออกกฎหมายที่พวกเราในฐานะผู้แทนของประชาชนเนี่ยต้องยอมสละอำนาจบางอย่างเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้แบบคล่องตัวความหมายคืออะไรครับผมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีกฎหมายที่เพียงบอกว่าต่อไปนี้เราจะอนุญาตให้ฝ่ายบริหารเนี่ยไปเปลี่ยนการอนุญาตเป็นเพียงแค่การขอจดแจ้งแปลว่ากฎหมายฉบับใดเขียนอนุญาตเรามอบอำนาจฝ่ายบริหารว่าเปลี่ยนไปจดแจ้งได้ถ้าเข้าเงื่อนไขบางประการที่เราระบุในกฎหมายอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไล่แก้กฎหมายทีละฉบับเปลี่ยนคำว่าอนุญาตเป็นจดแจ้งแต่แน่นอนครับปัญหาก็จะเกิดการถกเถียงว่าทำเช่นนี้เส้นแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติถูกละเมิดหรือไม่ในแง่ของหลักการของประชาธิปไตยกฎหมายที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้ครับจะมีมาตรา21เป็นต้นไปถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่เขาจะทดลองครับเขาบอกว่ากรณีที่จะมีการไปออกใบอนุญาตหลักใบอนุญาตรองและการกำหนดเงื่อนไขหรือการยืดอายุการอนุญาตบางอย่างเนี่ยให้รัฐบาลคือฝ่ายบริหารไปออกพระราชกฤษฎีกาได้แต่พระราชกฤษฎีกานั้นก่อนที่จะถือว่าได้รับการอนุมัติเนี่ยต้องส่งมาที่สภาให้เวลาสภา60วันถ้าไม่ท้วงติงจึงจะดำเนินการได้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าในทางปฏิบัติเราจะมีข้อบังคับของสภารองรับหรือไม่แต่นี่คือลักษณะของกฎหมายที่เราต้องการถึงจะแก้ปัญหาทะลุทะลวงสิ่งที่เราพูดมาในช่วง2วันของการประชุมในเรื่องนี้เพราะไม่มีทางเลยครับที่เราจะใช้กระบวนการแบบเดิมและสามารถแก้ปัญหานี้ได้ทันยังไม่นับว่าทุกวันที่ผ่านไปทุกเดือนที่ผ่านไปทุกปีที่ผ่านไปก็จะมีลักษณะของความไม่สอดคล้องกับยุคสมัยของกฎหมายเพิ่มเติมเข้ามาอีกมากกว่าประเด็นที่พวกเราพูดกันในวันนี้ผมจึงกราบเรียนท่านประธานครับว่าอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่

0: ศึกษาข้อมูลถึงสภาพปัญหาความจำเป็นอะไรอีกต่อไปแล้วครับแต่เน้นไปที่วิธีการที่จะแตกต่างจากเดิมที่เราจะทะลุทะลวงปัญหานี้และใช้กรรมาธิการแห่งนี้เป็นการเป็นกลไกในการแสดงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกันทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งผมอยู่ฝ่ายค้านนะครับในการที่บอกถึงเวลาหรือยังว่าในบางเรื่องเราต้องยอมแล้วให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจมากขึ้นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไปกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่านสมาชิกนะครับการอภิปรายก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วแล้วก็ยัตตินี้ผู้เสนอยัตติได้ขอให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษานะครับและจากการที่รับฟังจากท่านสมาชิกเนี่ยก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมจึงขอใช้อำนาจตามข้อบังคับการประชุมข้อ88และถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษานะครับแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ถามที่ประชุมนะครับเราจะกำลังตั้งกรรมาธิการขอถามที่ประชุมว่าที่ประชุมจะกำหนดจำนวนกรรมาธิการวิสามัญกี่ท่านครับเชิญครับ
0: ท่านประธานครับผมร่วมทำคำรักครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับขออนุญาตเสนอจำนวนกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยจำนวน25ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับที่ประชุมกำหนดให้มีกรรมาธิการ25ท่านนะครับซึ่งก็จะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี6ท่านแล้วก็สัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรอีก19ท่านนะครับเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อกรรมาธิการครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษฐ์เอกประสิทธิ์ครับในขอเสนอชื่อนะครับรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการไปรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีทั้ง6ท่านนะครับ1นายคณันชัยชนะ2นางสาวใจใสวงพิเชษ3นางสาวจิตตากิติเสถียรนนท์4นางสาวพานรัตน์สุวรรณสายะ5ศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์6ศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับสัดส่วนของกรรมาธิการแต่ละพรรคการเมืองนะครับจะมีพรรคภูมิใจไทย8ท่านพรรคประชาชน5ท่านพรรคเพื่อไทย3พรรคก้าวธรรม2พรรคประชาธิปัตย์1เชิญแต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันชนกนันท์สุวสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบล้าสมัยในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยจำนวน8คนค่ะ1นายนิกรจำนง2นายชเวงศักดิ์เล่งไพบูลย์วงสามพลตำรวจโทสุรพลวีรัตโยสินสี่นายบุญยงวงไทยรักห้านางสาวลินลิตาอดิศักดิ์หกนายผู้ชงสุภักวรางกูลเจ็ดนายสุลงบูนกุลแปดนายกิติตั้งจิตมณีศักดาขอบคุณค่ะ
1: ผู้รับรอง
3: ขอบคุณรับรองด้วยค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญครับ
0: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนกับผมขอเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยสัดส่วนพรรคประชาชนจำนวน5คนประกอบด้วย1ภริษฐ์วัชรศิลป์2เท่าพิภพลิ้มจิตตกร
4: 3. ภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ 4. เพียงพนอบุญกรรม 5. กิรติพงศ์แนวมารีขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับเชิญครับ
5: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายธงธรรมเวชยชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน3คนครับ 1. นายกฤตเอื้อวงครับ 2. นายวีรพัฒน์ปริยวงศ์ 3. นายนรวิทย์ล่าแหล่งครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญครับ
6: ครับท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกรัตน์พลซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2พรรคก้าวธรรมครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยสัดส่วนพรรคก้าวธรรมจำนวน2ท่านครับ 1. นายชยานันท์เกตเมฆ 2. นายณัฐมุตดีนอุมาขอผู้รับรองครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะในพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะขอผู้รับรองค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับก็ครบถ้วนนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
8: รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยจำนวน25ท่าน 1. นายคณันชัยชนะ 2. นางสาวใจใสวงพิเชษ 3. นางสาวจิตตากิตติเสถียรนนท์ 4. นางสาวพนรัตน์สุวรรณสายะ 5. ศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ 6. ศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัย 7.นายนิกรจำนง 8. นายชเวงศักดิ์เร่งไพบูลย์วงศ์ 9. พลตำรวจโทสุรพลวิรัตโยสิน 10. นายบุญจงวงไตรรัตน์ 11. นางสาวรินลิตาอดิษะ 12. นายผู้ชงสุภักขวรางกูล 13. นายสุรงบูรกุล 14. นายกิตติตั้งจิตมณีศักดา 15. นายผลิตวัชรศิลป์16นายเท่าพิภพลิ้นจิตกร17นายภาวุฒิคงวิทยาพานุ18นางสาวเพียงพนอบุญกรรม19นายกีรติพงศ์แนวมาลี20นายกฤตเอื้อวง21นายวิรพัฒน์ปริยวงศ์22นายนรวิทย์ล่าแหล่ง23นายชยานันท์เกตเมฆ24นายณัฐมุตดีนอูมาและ25นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
1: ครับก็ครบถ้วนนะครับเชิญท่านสมาชิกกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาศึกษานะครับตามข้อบังคับข้อ106ครับ
0: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนาวากาศเอกอธิคุณคงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขต1พรรคภูมิใจไทยนะครับขอเสนอกรอบระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้90วันครับขอเสียงรับรองด้วยครับ
1: ครับไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นนะครับก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับให้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษา
9: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญครับท่าน
9: ประธานครับอัศวิศวรรณพักดีครับรวมใจสร้างชาติครับท่านประธานอธิบายหน่อยสิครับว่าการแบ่งโควต้าแบ่งยังไงครับเพราะว่าอย่างนี้ท่านประธานครับในสัดส่วนของพรรคเนี่ยขนาดพรรคประชาธิปัตย์ขนาดนี้ได้หนึ่งที่นั่งนะครับแต่พรรคอื่นๆแล้วครับในสัดส่วนของพรรคไซส์เล็กเนี่ยรวมกัน20กว่าคนไม่มีอยู่ในโควต้าในกรรมาธิการชุดนั้นเลยเนี่ยอย่างนี้เราทำงานยังไงครับท่านประธานครับท่านช่วยบอกรายละเอียดพวกผมสักนิดนะครับ
1: เรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของการแบ่งโควต้าเนี่ยเป็นข้อสรุปจากตัวแทนของพรรคการเมืองผู้ประสานงานพรรคการเมืองนะครับก็จะเป็นข้อสรุปก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็จะแบ่งกันตามสัดส่วนซึ่งก็ทางวิปก็จะเสนอเข้ามาครับ
9: ก็เนี่ยครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับอัธวิทย์ครับคือในนี้เนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันเฉพาะในซีกพรรคฝั่งนี้เนี่ย20กว่าคน แต่จะไม่มีโควต้าเลยเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้ามีการพิจารณากฎหมายใดๆในการตั้งวิสามันเนี่ยพรรคขนาดเล็กจะไม่มีเลยแล้ว20กว่าคนรวมกันทีนี้ไม่มีเลยเหรอครับท่านประธานผมเรียนท่านประธานนะครับถ้าสภาเดินไปแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าแต่ละพรรคที่เขารับผิดชอบมาในกฎหมายแต่ละตัวที่เขาต้องนำเสนอไม่ได้นำเสนอเลยแปลว่าตัดจำนวน20กว่าคนออกจาก500คนนะครับผมกลับเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้ขอให้ท่านช่วยนำปรึกษาหารือนะครับเพราะว่าผมก็หวังว่าท่านประธานในฐานะที่เป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะได้ช่วยให้แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสเท่ากันนะครับเพราะว่าเราแบกภาระแบกหน้าที่มากับพี่น้องประชาชนเหมือนกันครับขอบพระคุณครับ
1: ครับก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะขออนุญาตได้ปรึกษาหารือกับทางวิปอีกทีหนึ่งนะครับก
10: ็ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ครับเชิญครับ
10: ท่านประธานครับผมธนยศทิมสวรรค์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะเลขาวิปรัฐบาลนะครับก็อยากจะชี้แจงผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าสัดส่วนนะครับในการที่เราแบ่งกรรมธิการนะครับวิสามันต่างๆนะครับเป็นไปตามสัดส่วนที่ทางสภาเนี่ยได้คำนวณนะครับซึ่งนะครับการที่คำนวณสัดส่วนในจำนวนคณะวิสามันต่างๆเนี่ยจะคำนวณตามพรรคการเมืองครับไม่ได้คำนวณตามกลุ่มนะครับอย่างลักษณะอย่างเช่นกรรมการสามัญก็ตามครับประธานกรรมการวิสามันเนี่ยเขาก็จะคำนวณตามพรรคการเมืองซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับก็อยากจะชี้แจงเพื่อนสมาชิกนะครับผ่านทางประธานนะครับแล้วก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมครับว่าในทุกๆครั้งครับในการประชุมวิปรัฐบาลนะครับผู้ประสานงานของทางรัฐบาลเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการหารือในเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ทางท่านประธานวิปรัฐบาลท่านกรวีเนี่ยก็ให้ดำริไว้ว่าถ้าสมมุติว่าทางพรรคเล็กเราเข้าใจดีแล้วครับว่าอยากจะเข้ามาร่วมทำงานในเรื่องของกฎหมายหรือญัตติต่างๆที่สำคัญนะครับเราเองก็จะพยายามจัดสรรนะครับโดยเอาโควต้าเนี่ยหาตำแหน่งแล้วก็หาที่นั่งในการเป็นกรรมาธิการให้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับก็อยู่ในข้อบังคับการประชุมอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีแต่เพียงแต่ว่าเมื่อข้อบังคับการประชุมกำหนดไว้แบบนี้ก็เดินไปตามนี้นะครับส่วนในอนาคตถ้ามีการแก้ไขข้อบังคับก็ค่อยว่ากันทีหนึ่งนะครับ
11: ขออนุญาตท่านประธาน
1: เชิญครับเชิญครับ
11: ท่านประธานครับผมอุดมเดชรัตศรีครับไทยสร้างไทยครับผมต้องขออนุญาตครับท่านลองท่านประธานลองหลับตานึกภาพนะครับถ้าหากว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระจายกันไปเป็นพรรคละ5คนบ้าง6คนบ้าง1คนบ้างกันหลายๆพรรคเนี่ยนั่นหมายความว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้มีโอกาสมีสัดส่วนในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเลยใช่ไหมครับในกรณีที่มีการแบ่งโควต้าประธานกรรมาธิการเนี่ยพอพูดคุยกันได้แต่สัดส่วนของสมาชิกที่ท่านไปบอกว่าเขาเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยแต่กลุ่มเล็กๆที่เขารวมกันมา28คน29คนเนี่ยนะครับเขาต้องมีสัดส่วนตรงนี้แล้วปล่อยให้เขาไปพิจารณาเองว่าสัดส่วนตรงเนี้ยจะให้ใครที่เป็นตัวแทนมาพิจารณาในแต่ละเรื่องในแต่ละกรรมาธิการจะมาบอกว่าพรรค2คน3คน1คน4คน5คนไม่มีสิทธิ์เพราะใช้บัญญัติยางตัดกันเนี่ยไม่ได้ครับนี่คือการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรตามสัดส่วนนะเพราะฉะนั้นฝากให้ผู้อาวุโสในแต่ละพรรคไปพิจารณาครับเพราะบางครั้งคนที่มาเป็นวิทย์นะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจในระบบนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ผมเรียนอีกครั้งครับเนื่องจากว่าการข้อบังคับการประชุมเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนแล้วก็ทางผู้ประสานงานเนี่ยก็ได้ดำเนินการตามข้อบังคับครับส่วนข้อคิดเห็นของท่านสมาชิก
12: ท่านประธาน ครับขออนุญาตสักครู่เดียวครับท่านประธานครับวสิทธิ์เลวสิทธิ์ครับภูมิใจไทยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกมีความต้องการนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นเป็นอย่างอื่นนะครับแต่วิธีการที่แบ่งกันเนี่ยก็ท่านสมาชิกก่อนหน้านี้ได้เรียนไปให้ทราบไปแล้วนะครับไม่ใช่เขาเป็นคนแบ่งไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งเป็นคนแบ่งแต่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่เห็นด้วยหรือรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะสมท่านเสนอแก้สิครับนะครับไม่ใช่มาบอกว่าคนเป็นวิปรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับจะรุ่นใหม่หรือว่าจะรุ่นเก่าเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเรามีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดนะครับนะครับขอบคุณครับ
1: ผมสรุปอย่างนี้นะครับท่านครับ
12: ท่าน
1: ตามที่ท่านหารือเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ เชิญครับเชิญครับ
13: ท่านประธานครับผมบรรดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองผมเข้าใจดีนะครับถึงข้อจำกัดของเพื่อนสมาชิกแล้วก็เห็นใจครับผมทราบดีว่าทุกฝ่ายเนี่ยล้วนแล้วแต่ตั้งใจแล้วก็อยากที่จะมามีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายใดๆที่ตัวเองหรือพรรคตัวเองได้รณรงค์หาเสียงไว้ในสนามเลือกตั้งแต่ว่าด้วยสัดส่วนของพรรคท่านอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับท่านประธานได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่ก็ถูกต้องครับในข้อ91วรรค2ก็ให้ในการเลือกกรรมาธิการวิสามันเนี่ยส่วนหนึ่งให้มาจากคณะรัฐมนตรี1ใน4จำนวนที่เหลือให้มีจำนวนตามหรือใกล้เคียงอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาซึ่งข้อบังคับเนี่ยก็ระบุเอาไว้ชัดเจนแต่ว่าในทางปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็สามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาเจรจากันได้นะครับแต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะต้องมาดูในตัวข้อบังคับด้วยไหมว่าข้อบังคับมีปัญหาหรือไม่กับสำหรับพรรคเพื่อนสมาชิกที่มีสัดส่วนที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้รับการแบ่งสรรตามสัดส่วนนะครับก็มี2ประเด็นประเด็นที่1เป็นไปตามข้อบังคับประเด็นที่2อาจจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็อนุโลมกันไปในบางส่วนในโอกาสหน้านะครับขอบคุณท่านประธาน
1: ขอบคุณมากครับก็อย่างนี้ครับผมสรุปอย่างนี้ตามที่ท่านอุดมเดชแล้วก็ท่านอัธวิทย์ได้หารือเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับทางวิปเขาดำเนินการตามข้อบังคับถูกต้องทุกอย่างนะครับส่วนข้อเสนอของท่านเนี่ยก็คงจะรับไว้แล้วก็หากมีการที่พิจารณาในการแก้ไขข้อบังคับปรับปรุงก็เดี๋ยวไปพิจารณาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะครับแต่ว่าเรียนยืนยันว่าวิปได้ทำถูกต้องตามข้อบังคับทุกอย่างครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับข้อเสนอเมื่อสักครู่นี้ก็คือให้มีการพิจารณาใช้เวลาทั้งสิ้น90วันนะครับนับจากวันที่สภามีมติกำหนดระยะเวลาก็คือวันนี้มีการตั้งคณะกรรมการไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอปิดการประชุมครับครับ

0: 查工作。
1: ที่จบไปนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ซึ่งเริ่มการประชุมมาตั้งแต่ในเวลา 8:57 นาทีนะครับท่านผู้ฟังจะสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการตามปกติของทางสถานีต่อไปสวัสดีครับ

0: าทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมให้คำปรึกษาหน่วยงานภาครัฐด้านลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับโดยทางด้านของนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยครับกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7แห่งครับในการดำเนินงานเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับล่าสุดเลยมีหน้าที่ครับในการกำกับดูแลด้านพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นะครับพร้อมกับสนับสนุนองค์ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์เช่นสำนักงานกสทช.รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านของประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับร่างเรื่องของสัญญาด้านลิขสิทธิ์ทางด้านของครม.ครับได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาดูแลหากประเทศไทยได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกก็พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะฮะในการป้องปรามแล้วก็ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนี้ครับยังได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยที่ผ่านมาต้องบอกว่าไทยเนี่ยนะมีประสบการณ์โดยตรงเลยทีเดียวนะครับในการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดเลยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอย้ำให้ประชาชนนะครับผู้ประกอบการระมัดระวังการทำซ้ำการดัดแปลงนะฮะแล้วก็การเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยจะต้องได้รับอนุญาตนะฮะจากเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้สำคัญไปทำซ้ำไม่ได้นะครับนะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจากเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องได้รับการอนุญาตนะครับต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ผู้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องเท่านั้นหากจะนำสัญญาณหรือลิงก์เนี่ยไปเผยแพร่ต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตนะครับอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์นี่นะครับพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าและนานาชาติเนี่ยติดตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกการถ่ายทอดสดนะครับของฟุตบอลโลกนะครับก็เรียกว่าหลายๆคนก็ตั้งตารอแหละนะครับอยากจะชมกันอยากจะติดตามกันนะครับก็ต้องอดใจไว้นะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทั้งหมดที่จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องราวของการปราบนอมินีแล้วก็มีการพูดถึงท่านสุชาติชมกลิ่นที่รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงข่าวเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าเดินหน้าเอาจริงเอาจังครับทวงคืนที่รัฐสั่งรื้อถอนเลยสิ่งที่ปลูกสร้างที่ไปลุกล้ำนะครับที่ต้องบอกว่าทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาดูเรื่องนี้กันหน่อยหนึ่งนะครับน่าสนใจครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันชาชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในสังกัดกระทรวงลงพื้นที่คุณผู้ฟังตามข้อสั่งการเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบพื้นที่และก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังจุดนี้บริเวณหาดนุ้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยมาดูการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะโดยสืบเนื่องจากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงกำนันตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องของปัญหาการครอบครองที่ดินบริเวณหาดนุ้ยโดยมิชอบนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการตรวจราชการนะครับซึ่งท่านไปที่หาดฟรีดอมมาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มนายทุนเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลานานคุณผู้ฟังซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับทางด้านกรมป่าไม้เนี่ยก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็มีการฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี2561ถึง2567จนคดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นไปตามคำสั่งศาลแต่ ก็ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีการตั้งด่านเรียกเก็บค่าผ่านทางบริเวณบนหาดนะครับที่เป็นพื้นที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลกระทบนะครับต่อสิทธิการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะของประชาชนรวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในการนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเตรียมดำเนินการตามมาตรา25เพื่อติดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ของรัฐเป็นการทวงคืนพื้นที่ให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการวางแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าสันทนาการนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวครับได้เข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันด้วยนอกจากนี้ครับยังมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออะไรเพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะอย่างยั่งยืนที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยนะครับพอไปเที่ยวเราก็เที่ยวได้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีรวมถึงการหารือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบเรียกคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขหรือที่ดินที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของป่าไม้ให้กลับคืนทั้งหมดมาเป็นของรัฐต่อไปด้วยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งทำครับทวงคืนพื้นที่ของรัฐสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเดินหน้าฟื้นฟูนะครับให้เป็นป่าสันทนาการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับบริเวณหาดนุ้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่ที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีหลายๆข่าวเลยทีเดียวนะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข่าวส่งข้อความมานะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับมาข้อความจากหลายๆท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณทุกข้อความปิดท้ายกันนิดนึงครับเป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็เดินหน้าการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมาลดีฟส์ครับต้องบอกว่าปิดฉากลงอย่างงดงามแล้วก็อย่างเป็นทางการโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นครับว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังกันนะครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าภาครัฐและองค์กรสื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันครับในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมโปร่งใสและสมดุลเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับก็เรียกว่านี่คือภารกิจสำคัญครับของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับกับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับที่มาลดีฟส์นี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับที่ติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับสามารถติดตามกันได้ 17:07 จนถึง 19:00 วันนี้ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ระวังมิ จฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพ ภูวิเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพ ภูวิเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดสีด้อมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพะงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบในการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการเช็คประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจาติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชน พร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไรก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกุมนายหนิงเฉินซานชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสตามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโน้ตฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายพศอารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำ
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงในรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันที โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติฟิวเจอร์โมบิลิตี้ไทยแลนด์2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธินำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
10: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้Stamping part ช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวก High Tech part พวก ADAS ทั้งหลายพวกนี้เรายังไม่มีดังนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณใช้อะไรเราเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนนี้เป็นผลิตเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัว Ecosystem ด้วยเรื่องของ Infrastructure Charging Station ทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือ Whole Ecosystem
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชทีวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านงานเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
13: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่ต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
12: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือรับลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลัง

0: คลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
1: เฮ้ยจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารี

0: ุณค่าของหนังสือไม่ได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชษฐ์สร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนคุ้นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานและไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ควรถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตัดเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกูลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูและกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากเอาบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสกัดเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้สิบเดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในปัณณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในปัณณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกร่วมใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระศพกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใ ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื่นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปะอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา11นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
4: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้อยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการผลิตดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารณ์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
5: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุทอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาคประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอ ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
6: นายพระรามปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
7: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงค์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
2: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่มค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทและจะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยลมักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยลมักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าว ทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2ต่อ0เกม21ต่อ13และ21ต่อ17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม23ต่อ21และ21ต่อ11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
12: จริงๆก็พี่น้องก็มาดูแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเราอย่างไรแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันลูกจริงๆแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้ามมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเคลียร์กับตัวเองแล้วก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
11: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกม12ต่อ21 21ต่อ17และ17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม13ต่อ21 22ต่อ20และ21ต่อ14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุล

0: ือเซตมากประสบการณ์กลับมารับหน้าที่กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อนำทัพลุยศึกใหญ่ตลอดปี2026ซึ่งการกลับมาทำหน้าที่กัปตันทีมในครั้งนี้ถูกมองว่าจะช่วยสร้างความสมดุลและความมั่นใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสรานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกิ้นไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA ครับในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทพุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิพลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

ายที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดวิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค่ำเหนือผืนป่าตะวันตกไม่ทันใครตั้งตัวหาฝนก็กรูมาจากหลังเขากระหน่ำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดผ่อนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนมึงคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับลุงเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือจะขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจากลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฝันต้นไม้และริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

นที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับปกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะมันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันๆอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงานช้างหลังได้งีบหลับแล้วตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงานช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคลอะโคลนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้พันและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาผืนผ้าใบสีเขียวที่ม้าเลอะโครนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุมส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะ กับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของผืนป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มาเยือนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวรยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มาเยือนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากจะเป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบฉวยโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียง
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลไม้รากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเราอย่างไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองพูดแทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังพูดแทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดผู้แทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างนึงก็ต้องเสียอีกอย่างนึงท่านผู้แทนพูดเป็นไงชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อแล้วก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมผู้แทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านผู้แทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงานช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันแล้วก็พักผู้เข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนลื่นถลายหงายท้องโคลนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโคลนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในเล้าพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพอนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าวิแนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันและก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่พูดแทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกอัพโหลดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเขาว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เข้าหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆและเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เล้าแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันช่วยชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อคอนขอดว่าโต๊ะโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เข้าไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโครมสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนผู้คนข้างนอกหอบหิ้วก็ไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกหนึ่งก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายแล้วก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจพวกที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหอยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหาใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาเธอกอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: ุณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: ผิดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและประชาชนดังนั้นการออกพรบ.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเราหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นตั้งแต่พระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้ก็หากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี
11: ้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนปรับข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UHT เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะฮะสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้วันพฤหัสบดีครับ14พฤษภาคม2569นะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนไปมีฝนตกร้อนอบอ้าวนะฮะก็เหมือนว่ามันจะเริ่มมีฝนถี่ขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆกันด้วยนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมสำหรับคืนวันพฤหัสบดีนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลคุณหมอเชอรี่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาพบกับแฟนคลับของอภัยภูเบศรเดือนละครั้งนะครับแล้วก็คืนนี้ท่านผอ.คุณหมอเชอรี่ท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงดังฟังชัดนะคุณหมอนะ
4: ได้ยินชัดเจนค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญคร
4: ับ วันนี้ไม่ได้มาในแนวสุขภาพหรือว่าตัวโรคนะคะพอดีเตรียมก่อนหน้านี้จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ
3: มา
4: ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็มีบางข้อมูลที่น่าสนใจก็เลยวันนี้เราเอามาพูดคุยกันอย่างเช่นท่านจะมาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตสมุนไพรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: ครับ
4: ทีเนี้ยในหลายๆส่วนเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการนำเสนอท่านด้วยในส่วนของเรื่องว่าเอ๊ะทำไมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราเนี่ยต้องมีระบบประกันสุขประกันคุณภาพอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว
3: ่
4: าที่มาที่ไปของเรื่องสมุนไพรของโรงพยาบาลเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรมีความเด่นหรือเราพัฒนามาจากอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ดีเลยครับ
4: จะได้รู้ที่มาที่ไปกันนะคะ
3: ดีครับดีครับเชิญ
4: ได้ไหนเตรียมข้อมูลที่ข้อมูลแล้วก็เลยอยากให้ทาง
3: ผู้ฟัง
4: ท่านก็จะได้ทราบไปด้วยค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากเหมือนกันแล้วก็เป็นความรู้ด้วยค่ะ
3: ดีเลยครับดีเลยครับเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็จริงๆของอภัยภูเบศรเราเนี่ยจะมี2ส่วนนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทราบนะว่ามีในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็มีในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการจัดตั้งกันมา80ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตัวมูลนิธิเนี่ยก็จะ อยู่มาประมาณ25ปีเลยประมาณเนี้ยค่ะ20กว่าปีนะคะทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราเชื่อมโยงกันอย่างไรจริงๆก็คือโรงพยาบาลก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไปแล้วก็ มีกระบวนการรักษาผู้ป่วยเพียงแต่ว่าของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเบศรแล้วก็จะมีทั้งทีมต้อมเนาะแล้วก็น้องๆในทีมทั้งเภสัชทั้งคุณหมอท่านเดิมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการเริ่มในส่วนของการแพทย์แผนไทยขึ้นมาเรื่องสมุนไพรขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังก็จะมีเรื่องการแพทย์ทางเลือกอย่างหมอก็ฝังเข็มมาประมาณ20ปีแล้วค่ะ
3: คร
4: ับ นะคะ
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำในส่วนของฝั่งของโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของมูลนิธิเนี่ยทำในส่วนไหนก็เขาก็ทำในส่วนของการผลิตยาแรกๆเลยก็คือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะดอกแบบมีชื่อเสียงเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงก็คือทางเภสัชเขาก็ผลิตยาเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยในฝั่งของโรงพยาบาลละค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตอนหลังเราก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้มันก็เลยเป็นในส่วนของจริงๆเราก็บอกว่าเราจริงเราอาจจะเป็นในส่วนของต้นแบบการกระบวนการเนาะในส่วนของการแพทย์แผนไทยที่เข้ามาในฝั่งของระบบบริการสุขภาพอะหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไข้มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเขาต้องเลือกว่าคุณจะรักษาแผนปัจจุบันหรือคุณจะรักษาแผนไทยอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกโรงพยาบาลจะมีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะ
3: ครับ
4: ตอนแรกๆเลยที่เราทำตรงเนี้ยมันก็มีการแยกส่วนกันอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเนี่ย5ปีหลังเนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่ในทุกโรงพยาบาลแล้วแพทย์แผนไทยก็5ถึง10ปีเนี่ยเขาก็มันเป็นโครงสร้างนึงอยู่ในโรงพยาบาลมันก็จะมีการรวมในเรื่องของเขาเรียกว่าการบูรณาการการรักษาเข้าอะไรที่เป็นจุดเด่นของทางแผนปัจจุบันทางการรักษาไปแต่ถ้าอันไหนที่แผนไทยช่วยได้เขาก็จะส่งมีการส่งคนไข้ไปมาร่วมกันนะคะแต่ว่าของอภัยภูเบศรเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ทำมา20กว่าปีแล้วเราก็จริงๆก็คือ15ปีนี้เราก็แบบหมายถึงว่าร่วมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นเขาเรียกอะไรการส่งต่อเคสกันไม่ค่อยมีปัญหาถ้าก็จะต้องนำเรียนแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะเห็นนะคะว่ามีในเรื่องของภาวะสงครามของอิสราเอลนะใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันมีผลอะไรหลายส่วนเราก็เห็นนะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของการนำเข้าพวกถามว่ามันขาดไหมมันไม่ขาดค่ะแต่ว่าพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นพลาสติกมันต้องใช้เม็ดพลาสติกซึ่งเราต้องนำเข้ามาตรงนี้ก็จะมีการชะลอคือมันแทนที่มันจะนำเข้าปกติมันก็ช้าขึ้นรวมทั้งตัวสารสกัดหรือสารสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เราก็เอามาจากทางมันก็มีสั่งมาทางจีนก็มีอินเดียอะไรก็มีนะคะแต่ว่าทางอิสราเอลเลยก็มีบางตัวที่เป็นยาแผนปัจจุบันค่ะ อย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวสารสำคัญเนี่ยมันมาจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถามว่ามันยังมาได้ไหมมันมาได้ค่ะแต่ว่ามันมีการชะลอการมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดการแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงอะนะคะอย.เขาก็มีการจัดการในส่วนนี้ค่ะก็จะมีมันก็เลยจะไม่ได้ขาดแบบเหมือนกับขาดเลยอะไรอย่างนั้นเนื่องจากเราก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้อภิเบศรเราทำอะไรเราก็เหมือนกับก็มีได้นโยบายหลายๆส่วนนะคะว่าเราลองไปดูดิว่าเรามียาตัวไหนที่เราจะสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในกรณีที่เกิดยาแผนปัจจุบันที่มันเป็นยาบางตัวเนี่ยสารเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นสารสำคัญบางตัวเนี่ยมันถูกนำเข้าจากต่างประเทศมานะคุณ
3: ผ
4: ู้ชม
3: ครับครับผม
4: เราก็มีหลายตัวก็เราก็รู้ที่เราคุยกันเนาะมีแฟนคลับโทรมามีผู้ฟังโทรมาเยอะแยะนั่นนะคะเพราะบางตัวเราก็รู้กันอยู่ละว่าเราใช้ได้นะคะ
3: ค
4: แต่ว่าถ้าในส่วนของไปเบสเราเนี่ยเราจะมีในส่วนของที่เราเรียกว่าบริการที่มันครอบคลุมแล้วก็เราก็มันก็ต้องมีมาตรฐานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นอาคารผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีที่เป็นฝั่งที่เข้ามาแล้วรับการรักษาใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์เบิกได้สิทธิ์อะไรพวกนี้ได้นะคะก็มีที่ก็ าเรียกตึกผู้ป่วยนอกด้านแผนไทยก็มีนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ถ้าใครมาแบบไม่อยากเสียเวลารอมารอคนไข้อะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจรับรักษาตรงร้านยาไทยพงเงินที่อยู่ที่ตึกเจ้าพระยาก็ได
3: ้ค
4: ่ะ
3: คร
4: ับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เราเห็นว่าเอ๊ะมีเคสกรณีผู้ป่วยในเนี่ยถ้าบอกว่าจริงๆสมัยก่อนเราเคยมีเคสที่ลองทำเป็นแบบผู้ป่วยในแผนไทยเลยแล้วก็มีตัวหมอเองเป็นหมอแผนปัจจุบันที่ไปดูแลคนไข้ร่วมกับน้องๆแผนไทยเราเคยทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นเคสที่แผนปัจจุบันเนี่ยโรคอะไรไม่ได้กำเริบแล้วก็ต้องการมารักษาอย่างเช่นอาการปวดหลังปวดเอวกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าหลอดเลือดสมองในช่วงที่ผลขีดที่จะต้องคือหมายถึงว่าขีดอันตรายแล้วต้องการการฟื้นฟูอะค่ะฟื้นฟูด้วยการนวดการฝังเข็มหรือการกายภาพอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มนี้เราเคยทำเป็นแบบผู้ป่วยในอยู่ประมาณแบบเขาก็อาจจะมาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยค่ะแล้วเราก็จำหน่ายออกไปคือหมายถึงว่าคุณไข้ก็กลับบ้านไปทำต่อที่บ้านเลยประมาณนี้เราก็เคยทำนะคะแต่ว่าในช่วงหลังก็พอมีเรื่องสิทธิ์เนาะเรื่องสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์นู่นนั่นนี่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าการเบิกจ่ายมันไม่คุ้มต่อคือเขาเรียกอะไร
3: ค่าหัวใช่ไหม
4: ใช่คือรายหัวที่ลงมากับการตามจ่ายอะค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะคงการรักษานั้นอย่างนั้นได้เพราะว่าสิ่งที่ได้มาคือโรงพยาบาลขาดทุนพอสมควรอะไรประมาณนั้นนะคะ
3: ค
4: ่ะตรงนี้เราก็เลยปรับไปเป็นลักษณะของผู้ป่วยนอกกับอีกอันนึงก็คือเป็นผู้ป่วยในที่เราแทรกการรักษาเนี่ยเข้าไปในบอร์ดในตึกของคนไข้ที่เป็นโรคแผนปัจจุบันอย่างเช่นหลังคลอดเนี่ยสูติกรรมก็จะมีพวกหลังคลอดหรือว่า อย่างวอร์ดของอาจารย์มกรเนาะก็คือสโตรกเนี่ยวอร์ดหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีถ้าการคงที่แล้วเขาก็จะให้ทางแพทย์แผนไทยเราเนี่ยไปประเมินแล้วก็ดูว่านวดได้ไหม อะไรได้ไหมแล้วก็นัดออกมาฟื้นฟูเป็นคนไข้นอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยที่ทำเชื่อมเลยก็คือผู้ป่วยในชุมชนก็คือหมายถึงว่าผู้ป่วยที่ลงไปอยู่บ้านแหละแล้วทางชุมชนหรือพวกคลินิกหมอครอบครัวหรือว่าทีมที่เป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านค่ะเขาก็จะไปดูแลต่อเนื่องแล้วก็มีทางทีมที่เป็นเขาเรียกอนามัยสมัยก่อนก็คือรพสต.นะคะค่ะก็จะลงไปช่วยดูแลแล้วก็มีการให้ใจยามียาแผนไทยมีอะไรพวกนี้ก็มีต่อเนื่องตรงนั้นได้ค่ะอีกส่วนอื่นๆเลยจริงๆที่เราทำเนี่ยไม่ใช่แค่ในมุมผู้ป่วยค่ะคุณลุงจะมีเรื่องประชาชนฝั่งประชาชนก็อย่างเช่นพวกหลักสูตรทางด้านสุขภาพต่างๆเรื่องของหลักสูตรการสอนนวดการสอนนวดอบประคบอะไรพวกนี้นะคะรวมทั้งอีกอันนึงก็จะเป็นพวกหลักสูตรที่อบรมในเรื่องของอาหารเป็นยาอันนี้เราก็ทำร่วมก็คือจะมีภาคประชาชนโดยเฉพาะที่ภูมิภูเบศแต่ก่อนนู้นเลยก่อนมีภูมิภูเบศเนี่ยเราฝึกเราจะมีการทำอยู่ที่ตึกเจ้าพระยาแล้วพอเรามีภูมิภูเบศเราก็เลยไปทำที่ภูมิภูเบศเป็นหลักนะคะ
3: ครับ
4: ก็จะมีจุดอบรมส่วนฝั่งของบุคลากรการแพทย์คือบางทีถ้าแพทย์แผนไทยรู้อย่างเดียวเนี่ยบุคลากรการแพทย์อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมด้วยนะคะหมายถึงว่าทีมพยาบาลเภสัชหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเสริมอบรมความรู้พวกนี้เหมือนกันในความรู้พวกปรับสมุนไพรหรือพวกโภชนาการหรือในเรื่องของแม้แต่ตัวแพทย์แผนไทยเองก็จะต้องรู้เรื่องของการใช้ยาร่วมคือหมายถึงว่ากินยาแผนไทยตัวนี้แล้วมันมีผลร่วมกับยาแผนปัจจุบันตัวไหนบ้างไหมอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ครับผมครับ
4: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะคะที่จะมีส่วนที่เราใช้คำว่าอาจจะเป็นคลินิกให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรนะคะที่เรามีเราจะใช้ว่า DDIS อะคือหมายถึงว่า Data Information System เนี่ยอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรารับสายก็คือให้ความรู้ด้านสมุนไพรต่างๆแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าสงสัยตัวไหนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแชทบอทมีอะไรตามมาเยอะแยะค่ะ
3: แต
4: ่ว่าด้านในฝั่งของแผนปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่า บูรณาการดูแลร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย8สาขา
3: ครับ
4: แต่สาขานี้มีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่สาขาอย่างสูติกรรมเนี่ยเราก็ดูเรื่องของหลังคลอดดูในส่วนของคลินิกก็มีเรื่องของสตรีวัยหมดประจำเดือนนะคะตรงนี้ก็จะมียาที่เป็นกลุ่มแผนไทยที่เราแทรกเข้าไปนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นอายุรกรรมเนี่ยเราก็ดูในส่วนของพวกโรคหลอดเลือดสมองที่จะมีการใช้ยาร่วมหรือว่าในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นเขาเรียก COPD หรือที่เป็นโรคลูกปอดที่เป็นถุงลมโป่งพองอะค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของการอบการอะไรร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่างหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นการฟื้นฟูการรักษาด้วยการนวดอะไรต่างๆด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นพวกสัญญกรรมกระดูกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาร่วมนะคะก็จะมีพวกโรคอาการปวดต่างๆเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกข้อเข่าเสื่อมพวกนี้จะมีการใช้ยาแผนไทยร่วมด้วยค่ะส่วนเด็กเนี่ยคือกุมารเวชกรรมเนี่ยฝั่งเด็กเนี่ยก็มีนะคะ
3: ครับ
4: เด็กเนี่ยจริงๆอ่ะยาสมุนไพรตัวแรกที่เราใช้เลยที่เรามีเลยคือไออะไรนะสเลตทางพร
3: อ๋อกีเซลินกีเซลินสเลตทางพร
4: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวแรกของอัมไพรูเบตซึ่งทุกวันนี้เชื่อมั้ยคุณคลินิกคุณหมอเด็กเนี่ยยังมาคือหมอเด็กที่แบบเกษียณไปแล้วก็อยากมาซื้อยาตัวนี้ไปใช้ในคลินิกนะคะ
3: ครับ
4: ก็ยังใช้ปกติเขาบอกว่าพอใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่ได้ดีเท่าอันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมาซื้ออยู่เป็นปกติแล้วก็จ่ายยาทางคลินิกแล้วก็ในโรงพยาบาลเราก็ใช้ตลอด
3: ใช้เลยใช้ประจำของเราเลยหรือว่าทำเองใช้เองเลย
4: ใช่ค่ะแล้วเป็นตัวแรกเลยสมัยก่อนก็จะเป็นอาจารย์หมออุไรวันซึ่งตอนนั้นท่านก่อนท่านยาพี่อยู่โรงพยาบาลเด็กท่านก็จะมาขออันเนี้ยขอให้ทางอาจารย์ต้อมอ่ะขอให้ดร.ต้อมแบบช่วยหาดิว่ามันมียาตัวไหนมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่มันแทนไอตัวเขาเรียกอะไรไอตัวที่เวลาเราทานในปากแล้วมันม่วงไอเจนเชียนแบบสมัยก่อน
3: นะถ้าทานแล้วม่วง
4: ใช่ไหมคะจะมีไอตัวเจนเชียนไบโอเลตใช่ค่ะ
3: ค่
4: ะแต่ว่าตัวนี้มันก็คือเขาบอกว่าก็แต่หมอเคยลองนะเหมือนเป็นแบบเหมือนตุ่มแผลแบบในปากอ่ะตื่นเช้ามาคืนนึงแปะไปหลับหยดไปตื่นเช้ามาดีขึ้นเลยเราก็ค่ะนอกอย่างนั้นของเด็กเนี่ยเราก็มีในส่วนของการตุ้นนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กก็จะมีกลุ่มแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเราอะค่ะหลายท่านเหมือนกันที่ไปแบบอบรมด้านนี้มาเฉพาะก็มานวดใช้นวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กคือหมายถึงว่าถ้ามีเด็กพัฒนาการช้าที่พ่อแม่แบบเห็นว่าเอ๊ะไม่แน่ใจก็พามาพบเรามีหมอพัฒนาการแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประเมินพัฒนาการถ้าล่าช้าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการส่งมานวดค่ะโดยผ่านหมอนวดเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีการเชื่อมกันค่ะ
3: ครับ
4: อีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของโรคเกี่ยวกับเขาเรียกหูคอจมูกเนาะคือจริงคืออาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนอะไรพวกเนี้ยค่ะพวกนี้ก็จะมียาหลายกลุ่มเลยที่เป็นสมุนไพรที่เราใช้นะคะขิงก็ตัวหนึ่งอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่
4: ใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับใช
4: ่ก็จะมีขิงไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงไม่ว่าจะเป็นตัวขิงผงอะไรประมาณนี
3: ้ของเราเป็นแคปซูลขิง
4: ใช่ค่ะก็จะมีแล้วก็จะมีส่วนของที่เกี่ยวกับด้านศัลยกรรมศัลยกรรมนี้จะ

0: ต้อหินนะครับโอเค
1: ต้อหินนี้ยังไงก็ต้องรีบมาหาคุณหมอจากศูนย์นะคะแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเป็นต้อหินชนิดที่ความดันสูงตามันบอดได้หรือว่าตัวต้อกระจกตัวต้อกระจกถ้าถึงขนาดที่มันสุกมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมอแผนปัจจุบันเขาค่ะแต่ถ้าเป็นพวกต้อนเนื้อต้อลมอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆในแผนจีนก็มีค่ะต้อนเนื้อต้อลมเนี่ยเราก็จะฝังเข็มตามจุดที่เขาบ่งต้อค่ะแล้วก็ต้องมันจริงๆเลยบอกว่ารากฐานขององค์ความรู้ด้านตะวันแพทย์แผนตะวันออกนี่มันมาจากต้นรากเดียวกันนะคะคุณบรมเพราะว่าพอมาดูน้องอ๋อน้องก็บ่งตามเส้นแนวเส้นคล้ายๆกันเหมือนแนวเส้นนวดแบบจีนกับนวดแบบไทยก็มีแนวเส้นประธานเนี่ยก็เส้นประธานของแผ่นไทยก็เหมือนแนวเส้นลมตาลหลักของแผ่นจีนนะคะเพียงแต่ชื่อมันตั้งต่างกันเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับ
1: อีกคลินิกหนึ่งคลินิกสุดท้ายคลินิกที่8เนี่ยเป็นคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติดเนาะก็จะเป็นเรื่องของบุหรี่อะค่ะการเลิกบุหรี่ก็จะมีชามีเมาส์สเปรย์แต่ก่อนมีลูกอมเนาะยาดอกขาวตัวนี้แล้วก็มีแล้วก็เอามาใช้กับคลินิกจิตเวชที่คนไข้ที่เป็นคลินิกเลิกบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็มีการเก็บงานวิจัยด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: จริงๆเราก็เลยตอนนั้นเราก็นำเสนอไปอะค่ะว่าส่วนนี้ถ้าเรามองในมุมของท่านมาในส่วนของเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศเราเนี่ยมองว่าการที่เราเนี่ยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาแบบแผนไทยคือให้พอประชาชนไว้วางใจเนาะเขาก็จะเข้าถึงการรักษาในส่วนของแผนไทยมากขึ้นพวกนี้มันก็ลดในเรื่องของการนำเข้ายาแผนปัจจุบันหรือก็ยาแผนปัจจุบันหลายๆตัวมันนำเข้าสารต่างๆจากต่างประเทศเยอะแม้แต่ยาแผนไทยเราเนี่ยก็มีการนำเข้าสารสำคัญจากต่างประเทศเยอะพอสมควรนะคะถ้าเราสามารถที่จะพึ่งพาตรงนี้คือพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดสารสำคัญต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้มันลดการส่งออกหรือว่าการที่ต้องไปนำเข้าสารพวกนี้มาตั้งต้นใช้เพื่อผลิตอย่างร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าเราส่งออกประมาณ30%แต่เรานำเข้าสารทั้งท่อทั้งหมดอันนี้มูลค่าหมายถึงมูลค่าเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเรากลับนำเข้ามาประมาณ60%กับ70%
0: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการส่งออกมันก็ได้ปัจจัยหนึ่งครับคุณบรมแต่ว่าจริงๆถ้าเราพึ่งตรงนี้ตัวเองได้มันก็จะลดการนำเข้าก็เท่ากับว่าเราพึ่งพาตัวเองโดยการที่เราไม่ต้องไปสั่งของจากข้างนอกมันก็เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางยาในการพึ่งกันภายในประเทศจริงๆมันก็ไปเข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลของสมเด็จใช่ค่ะของพ่อหลวงเรานะครับ
0: เจ้าพระเจ้าใช่ครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็เป็นอีกมุมนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ปรับเราก็ไปประชุมอะไรเนี่ยเราบอกว่าคือบางทีเราไปมองว่าเราอยากจะนำส่งออกเท่าไหร่ให้มันได้จริงๆถ้าเรามองอีกมุมกลับเนี่ยมันมีบางส่วนที่เราต้องไปซื้อเขามาเพื่อมาทำยาทำยาแผ่นไทยตรงเนี้ยเราน่าจะต้องหากระบวนการคือรัฐน่าจะต้องสนับสนุนในส่วนนี้เลยประมาณนั้นอันนี้ถ้ามองยิ่งถ้ากรณีที่เราจะเห็นชัดเลยก็คือถ้ามันมีวิกฤตแบบเหมือนสมัยก่อนที่เป็นมีโควิดตอนนี้มีสงครามแล้วทำให้เรานำเข้ายาไม่ได้ตรงนั้นล่ะค่ะมันจะเป็นจุดที่จุดนี้ที่เราจะอยู่ได้หมอก็เราก็คุยกันประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
0: แ
1: ล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือฝั่งของการพัฒนาตรงนี้ที่เรามองก็คือเพื่อนอกจากสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพพึ่งตนเองแล้วเนี่ยเราเป็นหลายๆส่วนของยาแผ่นไทยก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างแม้แต่ตัวก่อนหน้านี้อย่างตัวกัญชาที่ใช้ช่วยในเรื่องของกินได้นอนหลับหรือว่าลดปวดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆมันก็คือยังไงคนไข้มาเขามีภาวะมะเร็งระยะท้ายอยู่แหละแต่เราจะทำอย่างไรให้เขาสบายที่สุด
0: อัน
1: นี้ก็เป็นหลักก็คือเขากินได้เขานอนหลับแล้วเขาก็อยากอาหารในวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็คือคุณภาพชีวิตเขาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่

0: ที่คิดว่าตัวแผ่นไทยเราเนี่ยไปเติมตรงนี้ได้อะค่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็นอกนั้นในส่วนที่ของเราเนี่ยเรามีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเนี่ยค่ะมันก็เป็นการสร้างอาชีพ
1: ครับผม
0: สร้างอาชีพให้เขาคือปลูกพืชเลี้ยงตัวเองหรือแม้แต่เรื่องของการนวดต่างๆเขาก็มีอาชีพเป็นในการพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อภิเวทเราทำก็พอเราทำทุกอย่างครบวงจรเราก็จะเป็นเรื่องของคือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เคยไม่มีแขก
1: แขกมาตลอด
0: แขกมาตลอดมีช่วงที่ตอนที่เป็นรองแพทย์ช่วงโควิดนะคะที่ซาหน่อยตอนนี้ตอนออกไปอยู่ใช่ค่ะคือตอนออกไปอยู่ที่กระบี่เนาะเราก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องพวกนี้ค่ะตอนนี้มันก็จะมีทั้งแบบฝั่งมาบริหารกับอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นแขกที่เป็นเจ้านายเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานก็จะมีแขกต่างชาติด้วยพอแขกต่างชาติน้องก็อยากพามาพบเลยก็จะมีก็จะมีหมดนะคะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์หมอแอ๊กนัตนายแอ๊กก็พามาก็จะเป็นลาวประเทศมาจากลาวมาจากเวียดนามมาจาก
1: โ
0: ปแกรมก็เป็นทุนค่ะเป็นทุนเข้ามาแล้วก็เหมือนมาเรียนเภสัชเป็นเภสัชที่เขาส่งมาจากลาวจากเวียดนามจากอย่างประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เขาเรียกว่าโมเดลอัพเวทโมเดลของเราเนี่ยการที่เราพัฒนาในส่วนเนี้ยค่ะจริงๆเราพัฒนาไม่ย้อนสอนกับที่อื่นค่ะคุณบรมเขาใช้คำว่าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้มันก็คือเขาว่าคำว่า reverse pharmacology นะคะ
1: ครับ
0: หมายถึงอะไรหมายถึงว่า
1: โอเคนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวให้คุณหมอท่านจิบน้ำนิดหนึ่งจิบน้ำนิดหนึ่งนะวันนี้คุยยาวๆจริงก็มีคอแห้งแอมไก่บ้างนะคุณหมอถ้าพร้อมแล้วต่อได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอคุณหมอจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะฟังต่อโอ้เรื่องราวพระบรมเดชนี่เลยว่าน่าฟังและเพลินนะแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับสำหรับอภัยภูเบศรเนี่ยนะครับครับคุณหมอพร้อมแล้วต่อเลยได้เลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับเชิญครับ
0: ก็จริงๆคือตรงนี้เราทำกับด้านกับคนอื่นค่ะก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology ความหมายคือเรามีการพัฒนายาตัวนี้จากการใช้จริงของระบบสุขภาพกับระบบบริการหมายถึงว่ายาเนี่ยถูกเอามานำมาใช้ในผู้ป่วย หรือว่าอย่างร้านยาปรุงเงินแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลนะคะ เก็บข้อมูลตรงเนี้ยเก็บองค์ความรู้เก็บแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะเอาอะไรมาใช้ก็ได้นะคะบรม ตรงเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของก็เลยต้องไปตามกับประสบการณ์ของหมอยาพื้นบ้านต
1: ้
0: องมีตำรับตำรามาด้วย
1: อ้างอิงด้านนี้แหล่งข้อมูลชัดเจนครับผม
0: ใช่ค่ะคือมันต้องเริ่มจากคำว่าภูมิปัญญาและการใช้จริงต้องบอกแบบนี
1: ้ ครับ
0: คือต้องมีต้นรากของเรื่องราวมาด้วย อย่างเช่นหมอยาไทยเราเนี่ยหมอยาพื้นบ้านที่อยู่หลายๆจังหวัดทั้งหมดเลยท
1: ุ
0: กท่านที่แบบก็เราก็จะไปถอดชุดความรู้มาก็จะมีทีมไปถอดความรู้พอถอดความรู้เสร็จแล้วเราก็หมายถึงเราก็ต้องมาคัดเลือกตัวสมุนไพรกับตำรับที่เราได้มาเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็มาเป็นลักษณะของกึ่งทรายกึ่งวิจัยอะค่ะก็แล้วก็ลองใช้แล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยแต่การเก็บเนี้ยพวกนี้เราต้องขออนุญาตหรือทำอะไรทั้งทุกอย่างนะคะไม่ใช่แบบดีจะจ่ายอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินอันเนี้ยจากข้อมูลผู้ป่วยคือประเมินประสิทธิผลกับประเมินความปลอดภัยด้วยรวมทั้งทุกอย่างเนี้ยเราจะมีการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ตั้งแต่สารอะไรทุกอย่างตามเกณฑ์ของในเรื่องของการผลิตยาต่างๆทั้งหมดค่ะแล้วก็พอเราได้งานวิจัยที่น่าเชื่อถือค่ะเราก็เอาส่วนนี้มาพัฒนาเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันได้มาตรฐานมากขึ้น พอได้มาตรฐานแล้วเราถึงจะได้ขยายผลไปใช้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ค่ะเข้าไปดีเฟนต์ในส่วนของสิทธิผู้ป่วยอย่างยาที่อยู่ในบัญชียาหลักของประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากที่เราทำข้อมูลเข้าไปด้วยแล้วก็เอาไปดีเฟนต์มันเป็นข้อมูลเกี่ยวของคนไข้หรือที่ว่ามันได้ประโยชน์ทดแทนตัวไหนหรือว่าใช้แทนอะไรอะไรประมาณนั้นค่ะตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ยุคนี้แต่ตอนที่จะทำยุคนั้นน่ะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวนี้ไม่ง่ายอย่างขมิ้นชันเนี่ยก็ไม่ง่ายอย่างฟ้าทลายโจรในทางนี้ตัวแรกๆอ่ะนะคะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็คือที่เราใช้คำว่าreverse pharmacology เพราะได้อย่างนี้เสร็จแล้วถึงมันมีการพัฒนาไอผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็พอได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีออกมาตั้งแต่มาตรฐานของว่าวัตถุดิบตัวนี้สารสำคัญเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมคุณภาพความคงตัวความปลอดภัยต่างๆค่ะแล้วไปขออย.คือขอองค์การอาหารและยาขึ้นทะเบียนตำรับยา
1: ครับ
0: แล้วก็บรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักของชาติเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เวลาคนไข้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะได้รับยาตัวนี้ค่ะตามสิทธิ์ของประชาชนคนหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พอเข้าบัญชีเราก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ขยายการใช้ไปตามโรงพยาบาลอื่นลงมันชุมชนหรือขยายตลาดไปแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการรักษาคนไข้เป็นหลักด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ตัวที่เราเห็นนะคะก็จะมีตัวอย่างที่ตอบโจทย์เลยตอนนี้ระดับที่เราคิดว่ามันน่าจะไประดับโลกได้หรือว่ามาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในตัวแรกไอตัวกระดูกไก่ดำที่ตอนนี
1: ้
0: ปีนี้เราก็จะมาเล่นเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวไอมัสคูสเปรย์ที่คุณมาลง
1: มัสคูสเปรย์ใช่ครับ
0: มัสคูสเปรย์เนี่ยตอนนี้เราก็จะมาต่อยอดทำเป็นไอตัวอีเมลเจลคือหมายถึงแทนโมทถ้าใครเคย
1: ทำรูปแบบเจลรูปแบบเจล
0: ใช่เป็นรูปแบบเจลเป็นยาทา
1: เป็นทางเลือกเสริมอีกแบบนึงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากยานอกจาก
0: สเปรย์
1: นอกจากสเปรย์น้ำมันนวดแล้วยังมีเจลเพิ่มด้วย
0: เจลค่ะ
1: เออครับครับ
0: ก็จะมีตัวเจลที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังคือเก็บข้อมูลแล้วก็กำลังขอขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีหลังจากนี้ก็จะน่าจะมีตัวนี
1: ้
0: ก็เราก็ตอนนี้ก็เราก็เป็นหนูทดลองให้ดาเทสอยู
1: ่มีคนติดใจเยอะมากสำหรับมัสคูสเปรย์บอกใช้แล้วดีจริงๆครับผม
0: ตัวมัสคูนี่ดีค่ะตัวเจลนี่เดี๋ยวถ้าหลายท่านแล้วที่สำคัญคืออาจจะถูกกว่ายาที่เรานำเข้า
1: ครับ
0: ค่ะก็มันก็จะมีหลายส่วนที่เราคิดว่ามันก็สามารถที่จะเอามาทดแทนแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าในประเทศค
1: ่
0: ะ
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งที่กำลังทำก็จะเป็นส่วนของแบบงานวิจัยที่เราเก็บข้อมูลเพิ่มแต่ตัวนี้เราต้องลงทุนสูงพอสมควรเหมือนกันอย่างพวกสำหรับกลีบบัวแดง
1: ครับ
0: จุกกลีบบัวแดงตอนแรกก็ถามเนาะอย่างวันนั้นก็คุยกับเพศสัตว์แอคอะว่าเราจะในตัวนี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเขาเลยเป็นความมหัศจรรย์ของตำรับคำว่าตำรับคือกลีบบัวแดงเนี่ยมันจะมีตัวบัวแดงใช่ไหมคะกลีบของบัวแดง
1: ของบัวหลวงบัวแดงครับผม
0: แล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีตัวพริกไทยถ้าบางคนอาจจะคิดว่าเราก็ใส่พริกไทยไปทำไมเนาะมันเหมือนปรุงรส
1: พริกไทยนี่มันตัวประสานตัวยาแทบทุกอย่างต้องมีพริกไทยหน่อยนึงส่วนใหญ
0: ่ถ้าใน
1: ตำรับก็เป็นตำรับนะ
0: เป็นตำรับโบราณเนี่ยคือการที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปลดพิษหรือลดท็อกซิกของสารที่มีของตัวอื่นๆนะคะมันเหมือนไปเป็นมันไปเขาใช้คำว่าแล้วเข้ายาเน
1: า
0: ะการใช้ในตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันไปทำให้ฤทธิ์ที่แบบเป็นพิษบางอย่างที่สมมุติถ้าได้ยา 2ตัวนั้นเกินปริมาณอะไรประมาณนี้ตัวพริกไทยจะไปเป็นตัวลดแล้วเพราะเราก็มีการเก็บข้อมูลอยู่นะคะแต่ว่าจริงถ้าถามโดยที่เราเห็นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าพอหลายคนตอนแรกเราก็มองว่าเอ้ยอภัยบีคุณบรมทราบไหมว่าอภัยบีมาจากอะไร
1: อภัยบี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมไม่ได้ตามตัวบีตัวนี้เหมือนกัน
0: ตอนแรกผมก็ถามว่าเอ๊ะอภัยบี
1: ทำไมต้องเป็นอภัยบี
0: ทำไมต้องเป็นคำว่าอภัยแล้วบีมาจากอะไรคือหมอก็ถามรอบนี้แหละว่าเราก็สงสัยเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าวิตามิน A B C อะไรเนี่ยหรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ที่
0: บ
1: ีมาจากอะไรครับผม
0: อันที่สองก็คือกีบบัวแดงไงบีบัวแดงเขาก็ถามไงผมว่าไม่ใช่บีเนี่ยมาจากเบรนค
1: ่
0: ะ
1: บี
0: มาจากเบรนสมองค่ะเพราะว่าเขาก็คือเชื่อว่าตัวนี้คล้ายๆเขาตอนนี้เรากำลังทำวิจัยเทียบกับไอตัวกิงโกะค่ะตัวกิงโกะแล้วก็พบข้อมูลหลายข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนอื่นเลยจริงก็จะพบว่ามันช่วยเรื่องของการนอนหลับแต่มันไม่ใช่แทนยานอนหลับนะคะคุณบรมมันบางคนน่ะสมมุติว่าไปกินยานอนหลับแบบโอ้10กว่าตัวแล้วคิดว่าไม่ต้องกินยานอนหลับมากินตัวนี้จริงๆพวกนี้มันเป็นสารกิโบแดงมันเป็นสารธรรมชาติที่เขามีคือจุดเด่นเขาคือความปลอดภัยเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนแบบเป็นฤทธิ์ยานอนหลับนะแต่เขาไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลสมองกับไปเสริมคือมันทำให้เราหลับลึกขึ้นเราอะไรเงี้ยขึ้นค่ะแต่ถ้ากลุ่มที่กินยากดประสาทมานานแล้วคิดว่ามันจะไปแทนยานอนหลับอันนั้นไม่ใช่อันนี้อาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับอีกอันนึงที่เราไปพบคือเขาไปปรับพวกสมดุลในสมองก็คือการหลั่งสารอะไรบางอย่างในช่วงที่นอนคล้ายๆกับเราไปกินไอตัวเมลาโทนินอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
1: ค
0: ุณโร
1: ครับครับครับ
0: ซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะเอามาช่วยในเรื่องของแบบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสารบางตัวที่หลังมันก็จะมีการลดความเครียดคลายเครียดอะไรเงี้ยได้ตัวนี้กำลังทำการศึกษาอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ ก็มองว่าน่าสนใจอยู่ค่ะตรงนี้แต่ว่าจริงกลุ่มที่เป็นตัวไก่ดำเนี่ยตัวไก่ดำเนี่ยก็วันนั้นก็ผู้บริหารแล้วก็บอกว่าน่าจะเอามาใช้จริงๆก็คือในสมาคมพวกกีฬาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm-hmm. ที่เขามีเรื่องของการปวดเคล็ดขัดยอกซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยว่าเราน่าจะต้องเข้าไปดูปีในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นชัดเลยว่าเพราะฉะนั้นคืออภัยเวทเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะคำว่าอะไรว่า from bedside to policy หมายถึงว่าจากข้างเตียงสู่นโยบาย อันนี้หมอแปลจากข้างเตียงสู่นโยบายหมายความว่าไงหมายความว่ามันเริ่มจากการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลจากการใช้ในโรงพยาบาลนี่แหละแล้วก็ไปเก็บแล้วก็เอานำไปสู่การวิจัยเพื่อให้มันออกมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาได้แล้วถึงค่อยเอาตัวนั้นนะคะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีคุณภาพมีประสิทธิผลแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยแล้วหลังจากนั้นถึงกลับออกมาใช้ในระบบบริการหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ขับเคลื่อนก็คือเราก็ต้องเอาไปนำเสนอในภาพของประเทศเพื่อเอาบรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือว่าระบบประกันสุขภาพของนโยบายของชาติเราเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกบรรจุก็จะไม่มีใครอยากใช้แต่ว่าข้อมูลต้องถึงมันถึงจะบรรจุได้เพราะการที่เขาจะมาเอาออกมาเป็นยาแบบเหมือนยาสามัญเนี้ยค่ะมันก็จะต้องเราก็จะต้องทำข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคือในส่วนของอภิเวทเราอะเราจะต้องลงทุนในส่วนนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นในส่วนของหมุดหมายในการที่เราตั้งคือตั้งมูลนิธิเพื่อจุดนี้ด้วย
1: ค่
0: ะแล้วก็โรงพยาบาลก็จะร่วมในส่วนนี้โดยเรามองว่าประโยชน์มันเกิดกับประชาชนมากกว่าค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในส่วนอื่นก็จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เขาเรียกอะไรคือประเทศอินเดียเขาก็มียาแผนอินเดียประเทศจีนเขาก็มียาแผนจีนเกาหลีก็มีเป็นญี่ปุ่นเขาก็มีเพราะฉะนั้นยาแผนไทยเราก็ควรจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะช่วย ในเรื่องของการพึ่งตนเองในบ้านเราได้นะคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเราก็มีหลายๆส่วนที่มาที่ไปนะคะค่ะ
1: ครับผมดีเลยผู้ฟังก็จะได้รู้ที่มาที่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์

0: ไมโครเวฟทุกตัวด้วยนะครับโอเคงั้นพักเลยใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คุณ
1: ครั้งหน้าเดือนหน้าอาจจะเอามาให้คุยจะมาคุยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรระบบประกันคุณภาพของสมุนไพรว่าทำไมต้องมี
0: โอเค
1: เพราะว่าหลายท่านจะได้ความรู้ด้วยว่าเอ๊ะเวลาเราซื้อเราดูเราต้องดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงต้องมีค่ะ
0: ดีเลยครับดีเลยครับอ่ะให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเปิดสปอร์ตชุดนึงนะเปิดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามนะเรื่องสุขภาพเรื่องอภัยผู้เบรคของเราเนี่ยถามท่านผอ.ได้เลยนะหลังเบรคครับโทรเข้ามาได้เลยนะวันนี้กับพรุ่งนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นเบอร์022900473ผมย้ำเบอร์นะครับ022900473หลังเบรคโทรเข้ามาได้ครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ผมต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
10: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
11: มังคุดไว้ทำไมครับ
12: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในตาใช้ล้างแผลก็ได
11: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
12: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
11: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
12: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
11: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจล

0: มังคุดอภัยภูเบศ
1: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่022900473โทรจากไหนครับ
3: โทรจากโทรไ
2: ป
3: ค่ะ
2: คุยกับคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
4: สวั
3: สด
4: ี
3: ค่ะไอ้ฉันเนี่ยเป็นจิตเวทนะคะกินยามานานแล้วค่ะมันไม่หายมันไม่มีวันหายมันมีเรื่องเครียดเยอะในครอบครัวค่ะ
4: อาการ
3: มันเป็นอันตรายถึงสมองอะไรอย่างนี้ไหม
4: อาการที่คุณหมอเขาบอกเป็นอย่างจิตเวทนี่เป็นโรคอะไรคะเขาบอกไหมซึมเศร้าหรือ
3: ซึมเศร้าค่ะ
4: ซึมเศร้าระยะแบบหมายถึงว่าซึมเศร้าแบบเยอะหรือน้อยคะของพี่อะค่ะ
3: ตอนแรกอะก็เยอะค่ะเดี๋ยวนี้กินยามันก็หายอะค่ะถ้าไม่มีเรื่องเครียดในครอบครัวก็ฉันเนี่ยไม่ต้องกินยาแล้วค่ะแต่เน
4: ี่ยจริง
3: พอมันมี
4: จริงๆต้นเหตุหลักมันคงมาจากภาวะเครียดอะนะคะแต่ว่าพวกนี้พูดมันง่ายเนาะแต่ว่าเหมือนจริงๆทำยากเนาะอย่างถ้าเกิดเราต้องปล่อยอะเราต้องปล่อยวางเราต้องอะไรแต่ว่าพวกนี้มันก็อาจจะต้องไปเบี่ยงเบนหาสิ่งอื่นทำหาอย่างอื่นทำอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าตรงนี้เราสบายใจยาเราก็จะลดลงไปได้เรื่อยๆค่ะจริงๆแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะมากระทบกระเทือนถึงแบบหมายถึงว่าสมองอันตรายมีเป็นเนื้อละอะไรเงี้ยไม่มีผลค่ะพวกนี้มันอยู่กับเป็นเรื่องของภาวะทางใจมากกว่าค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็ต้อง
3: มีเรื่องอีกอย่างค่ะ
4: ค่ะ
3: เลือดข้นนะคะมันมีอาการอะไรไหมคะฉันยังไม่ได้ไปตรวจตัวเลือดข้น
4: ทำไมเลือดข้นนี่ใครเป็นคนบอกนะคะ
3: ยังไม่มีใครบอกค่ะฉันคิดเอาเอง
2: คิดเอาเองไม่ได้เนาะ
3: เลือดเป็นทุกโอค
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
3: แดงๆนะคะ
4: ถ้าเลือดข้นถ้าเราบอกว่าถ้าเราเลือดข้นคิดเอาเองอะไรเป็นเหตุทำให้เราคิดว่าเราเลือดข้นล่ะคะ
2: รู้ไหมรู้ไหม
3: ค
2: ุ
3: ยกันรู้ว่ามันจะถ้าเลือดข้นแล้วมันจะอันตรายถึงสมองอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อก็เลยกังวลกลัวจะเป็นเลือดข้นใช่ไหมคะ
3: ค่ะไม่กล้าไปตรวจนะคะกลัวค่ะ
4: ค่ะโอ้ยจริงๆแล้วการ
3: ตรวจร่างกาย
4: ตรวจมีทุกปีนะคะ
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงครับเชิญครับ
4: จริงๆมันการไปตรวจมันเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเรากังวลว่าเลือดเราจะข้นมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีก็คือเราก็ดื่มน้ำเปล่าเรานี่ราคาน้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะดื่มได้เยอะ
3: ประจำค่ะ
4: ค่ะอันนี้เลือดจะจางลงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนะคะแต่ว่าเราต้องไม่มีโรคไตหรืออาการที่เป็นโรคหัวใจที่เราต้องได้จำกัดน้ำนะคะถ้าเราไม่มีโรคพวกนี้ก็กินน้ำได้เลยตามสะดวกค่ะก็จะช่วยได้เยอะน้ำเปล่านะคะแต่ไม่ใช่น้ำหวานนะค่ะ
3: น้ำเปล่าค่ะ
2: ครับ
3: ฉันไม่มีโรคอะไรสักอย่างมาวัดตอนบางไรที่มีค่ะ
4: ไม่มีค่ะตรงเนี้ย
3: เป็นไปได้อาการไงเป็นโรคพวกนี
4: ้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราตรวจไปแล้ว
3: ค่ะสี่โรคซึมเศร้า
4: ค่ะ
3: ยาไม่อยากกินสักทีหมอก็ลดมาเรื่อยแต่ก็ลดเหลือน้อยแล้วนะ
4: แต่ค่อยๆลดนะคะเพราะว่าบางทีพวก
2: ต้องให้หมอสั่ง
4: ใช่ค่ะ
2: ต้องให้หมอสั่งอย่าลดเองนะครับแล้วก
3: ็
2: พยายามฝึกสมาธิคลายความกังวลคลายความวิตกลงไปนะครับ
4: อย่างอื่นทำก็ได้เบี่ยงเบนค่ะ
2: ฝึกสมอง
4: กิจกรรมอื่นทำ
2: ใช่ครับใช่ครับโอเคเนาะเคลียร์เนาะ
3: ค่ะค่ะเดี๋ยวฉันขอถามอีกอย่างหนึ่งค่ะ
2: จ้ะ
3: ไอ้หนุมานประสาทกายของอภัยภูเบศเนี่ยมันกิน
2: เราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์
3: ด้วยค่ะ
4: ไม่มีนะคะ
2: เราไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หนุมานประสานกายครับของเราไม่ได้ทำแต่ว่าคุณน้ากินหนุมานประสานกายหรอ
3: ไม่ได้กินค่ะกินยาภูมิแพ้อยู่
2: โอเคโอเคดีครับจะกินอะไรก็จะกินอะไรก็ปรึกษาก่อนเนาะดีแล้วครับโอเคนะเคลียร์นะ
3: จ
2: ้ะจ้ะโชคดีครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้าโอเคครับก็ดีครับคุยกันปรึกษาหารือกันแล้วก็นำสิ่งที่คุณหมอแนะนำไปใช้ดูแลสุขภาพกันมีอีกสักสายนึงไหมครับด่วนๆครับมีอีกสักสายนึงไหมครับด่วนๆมีไหมมีไหมเพราะว่าเวลามันกระโจนเกียนเหลืออีก2นาทีงั้นด่วนๆ
5: ไปกระท
2: ัน ถามเลยครับด่วนเลยครับเชิญครับฮัลโหล
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ถามด่วนเลยครับ
6: ค่ะ
2: ถามเลยครับ
6: เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องปิดวิทยุก่อนแป๊บฮัลโหลค่ะ
4: ค่ะถามเลยค่ะ
6: อ๋อคือคุณแม่ทั้งนั้นกันแกเป็นโรคหัวใจโตเนาะอันนี้เมื่อ2อาทิตย์เมื่อประมาณ2อาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าๆเนาะแขนแกบวมแล้วก็ปวดกระดูกไปปวดเลยแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็คิดว่าเป็นโรคเกาก็เลยเอายามาให้ทีนี้แกก็อยากหายเนาะแกก็เลยเอายาชุดมากิน
4: ทีนี้
6: แกไม่กินแกกินข้าวไม่อร่อยอายุ74ค่ะแล้วทีนี้แกกินอะไรไม่อร่อยกินข้าวไม่ได้แล้วทีนี้จานพุทธสุขแกต้องกินยาละลายลิ้นเลือดอะค่ะ
4: ค่ะ
6: แล้วทีนี้แกเอายาชุดมากินด้วยไงทีนี้เมื่อวาน
2: โอ้เวลาเวลาจะไม่ทันแล้วเน
4: ี่
2: ย
4: ไม่ไม่ควร
2: อย่างนี้อย่างนี้คุณน้องครับคุณน้องเบอร์เดี๋ยวผมโทรกลับให้คุยกับหมอมาก่อนเบอร์อะไรครับ
6: อะไรคะ
2: ชั่วโมงนี้คุยไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังยังฟังรายการอยู่ไหม
6: ดูค่ะฟังตลอด
2: เอางี้อย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวผมคุยกับน้องหลังไมค์เดี๋ยวจะให้คุยกับคุณหมอนะเดี๋ยวฟังก่อนสิเดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังจะให้คุณกับหมอมาก่อนนะอย่าวางสายนะเดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์เดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์นะคุณหมอครับโอเคไม่ทันแล้วเนาะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันเพราะมันค่อนข้างจะยาวแล
4: ้
2: วโอเคขอบคุณคุณหมอวรีรัตน์ครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลนะครับวันนี้ท่านสละเวลามานะพูดเหมือนการโรงพยาบาลเจ้าพยาไปกูเป็นเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตฟังข่าวนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งหลังข่าวเราเจอกับคุณหมอมาก่อนต่อนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: พามา
5: จับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์รูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
14: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
15: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
16: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเสนาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหมิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอน

0: ื่อนจำจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2ก็จะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะวันนี้คุณหมอออกทางเฟซบุ๊กไลฟ์คู่ขนานกับภาควิทยุด้วยนะวิทยุก็ฟังได้เกือบทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้วก็Facebook ก็สามารถรับชมคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเขียวมานั่นแน่คุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สีนี้สีเขียวสดใสสีเขียวเหนียวซับป่ะเนี่ย
3: สีเขียวเหนียวซับของปัดนะฮะเขาบอกว่ามันวันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่องความเสี่ยงพอดีเชิญอาจารย์มาพูด
2: ครับ
3: นะแกก็ถามว่ารู้ไหมว่าความเสี่ยงกับอุบัติการเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคือบางทีเราก็ใช้ทับศัพท์กันเนาะความกับอุบัติการ
2: เ
3: นี่ยอุบัติการเนี่ยมันหมายความมันเหมือนกันไห
2: ม
3: ห้องกันเงียบนะ
2: งง
3: มันต่างแกก็เลยยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยกับพรุ่งนี้อันเนี้ยถามว่าถูกกินหรือยัง
2: ยังดิยังไม่ออกอ่ะ
3: เพราะนั้นจะมีโอกาสถูกกินไหม
2: มีเยอะเลย
3: เพราะนั้นอันเนี้ยคือความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงความเสี่ยงแล้วปรากฏการณ์อะไรนะ
3: ออก16ปุ๊บออกแล้วโดนกินเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกอุบัติการ
2: อุบัติการคือชัดเจนแล้วอันนั้นคือเป็นอุบัติการที่ชัดเจนแล้ว 100%
3: อันนี้ก็เรียกอุบัติเนี่ยคือหมายถึงว่าเกิดแล้วไงเกิดแล้ว
2: เกิดแล้วเรียบร้อยชัดเจนแล้วมีความมีเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วครับ
3: มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก็เป
2: ็
3: น
2: อุบัติการ
3: เรียกอุบัติการแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้มีโอกาสที่จะเกิดโดนกินมากกว่าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ใช่โอกาสโดนกินสูงมากๆครับ
3: แกก็เลยยกตัวอย่างว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันคือการจัดการก่อนจะเกิดอุบัติการ
2: อ๋อครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นเราฟังข่าวใช่ไหมเราฟังข่าวว่ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนขับรถชนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้ติดในชีวิตเนี่ยเกิดจากคนกินเหล้า
2: ครับ
3: คืออุบัติการก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งเราไม่อยากเกิดใช่ไหม
2: ใช
3: ่การจัดการความเสี่ยงคือเมาคุณก็ต้องไม่ขับครับ
2: ใช่
3: โอเคไหมไม่ใช่ว่ามันคือการจัดการความเสี่ยงต้องสาวไปนู่นเลยคือเมาไม่ขับมันก็จะเกิดอุบัติการอันนี้คือการจัดความเสี่ยงที่ถูกต้องนะ
2: ครับ
3: ฝากแนวคิดอันนี้ไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบางทีเรารอให้มันเกิดอ่ะแล้วมันมาแก้กันทีหลังเขาก็เข้าสำนวนไทยว่าวัวหาย
2: ล้อมคอกตรงเลยตรงเลยใช
3: ่คิดไปก่อนมันมีโอกาสจะเกิดอย่างเงี้ยเด็กเดินไปอย่างเงี้ยนะครับเด็กเดินไปเนี่ยไปเดินตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยเดินใกล้กระทงกระทะอะไรที่มันทอดอยู่เราก็ต้อง
2: หลบใช่ใช่ครับ
3: อย่าคิดว่ามันไม่เกิดมันใครจะไปรู
2: ้มันมีโอกาสเกิด
3: อย่างเงี้ยเห็นหมายืนอยู่น่ารักลูกจะเข้าไปเล่นตั้งขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับ
3: เนี้ยการจัดการความเสี่ยงนะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะก็หวังว่าความเสี่ยง ก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติการณ์นะวันที่16นี้นะให้ทุกคน
2: ก็อยากเจออยากโดนอ่ะ
3: อยากโดนรางวัล
2: อยากโดนนะอยากโดนรางวัลนะไม่ใช่โดนรับประทานนะครับโดนรับประทานเนี่ยเป็นประจำ
3: เขาบอกถ้าจะขอให้เสียอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งสุดท้ายก็คือให้เสียความหวังสุดท้ายความหวังเป็นสิ่งทำให้เราอยู่ต่อไป
2: ครับ
3: ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวดูภาพวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอภัยภูมิโอกาสได้ต้อนรับรัฐมนตรีครับท่านพัชดาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาตรวจที่การดำเนินงานการพัฒนานโยบายสิทธิสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาดูเด่นครับ
2: ประ
3: เด็นก็เลยมาเล่าให้แล้วกันว่าประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายแล้วก็ให้ความเห็นถึงทิศทางเนี่ยอะไรบ้างนะครับนะที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศพร้อมเยี่ยมชมโรงงานสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ดำและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลสามารถนำมาใช้จริงในระบบบริการสุขภาพซึ่งอภัยภูเบศรมีความโดดเด่นในการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและสากลทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทของประเทศช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการพึ่งพาตัวเองในของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือว่าสรพ.ด้วยนะครับนายพัฒนายังกล่าวต่อว่าจุดแข็งของอภัยภูเบศรโมเดลคือการพัฒนายาจากการใช้จริงในระบบบริการสุขภาพเริ่มต้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยนำมาสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยทางคลินิกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ขยายผลสู่ประโยชน์การใช้ในระดับนโยบายสาธารณะซึ่งสามารถพัฒนาสมุนไพรที่ตอบโจทย์ปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยได้จริงนะครับแล้วก็ร่วมใช้แนวคิดนะครับฟอร์มเว็บไซต์ทูโพลิซีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีแนะนำให้นำข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยมาสร้างเป็นข้อมูลในการใช้สมุนไพรนะครับเพื่อพัฒนานโยบายนะครับแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสากล นะครับลดการพึ่งพาการนำเข้าจากยาต่างประเทศตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสำเร็จคือสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและได้รับการขึ้นทะเบียนยาเป็นสูตรในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตำลับกลีบบัวแดงซึ่งจะช่วยเรื่องของการนอนหลับความเครียดแล้วก็สภาวะสมองครับซึ่งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ได้ออกฤทธิ์ในลักษณะยานอนหลับแต่ช่วยปรับสมดุลของสมองส่งเสริมคุณภาพการนอนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับทั้งสองผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยสามารถต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยเฮอร์เบิลเวลเนสอย่างจริงจังและจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ให้ได้นะครับก็อันนี้เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีเนี่ยได้ก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทางโรงพยาบาลเรานะครับผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค
3: ือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คุ้มกินก็ท่านเก่งแหละแล้วก็มองทะลุอยู่คือหมายถึงว่าอภัยภูเบศรเนี่ยเก่งในการเอาภูมิปัญญามาใช้นะครับ
2: มี
3: ความรู้มีโนเลจมีใจพัฒนามีคนไข้นะครับให้เป็นกลุ่มที่ จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2: คร
3: ับ รัฐมนตรีเขามองไปไกลกว่านั้นนะเขามองไปว่าทำอย่างไรที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ออกสู่สากลให้ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่า อย่างข้อมูลเนี่ยครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยมีมูลค่าการใช้ยากลุ่มบรรเทาปวดนะฮะที่ใช้ภายนอกเนี่ยมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีนะโดยเป็นการนำเข้าถึง 2,226 ล้านครับก็คือคิดดูอ่ะนำเข้าประมาณ 2,000 ล้าน
2: อ่ะ
3: ถ้าปลูกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ได้อ่ะโอ้โหเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็กระจาย
2: ใช่ไม่ต้องไปซื้อของเขามาเราใช้ของเราเองแล้วก็เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนอยู่ในบ้านเราก
3: ระจายแบบจะหมุนเวียนอ่ะแล้วก็มันก็จะต่อยอดไปด้านอื่นด้วยนะ
2: ครับ
3: หลายตัวเนี่ยยังรอการพัฒนาอยู่นะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงคลินิกได้ไหมป่ะ
2: นะครับครับ
3: ตัวที่ชูสองตัวก็คือกระดูกไก่ดำแล้วก็กลีบบัวแดงนี่แหละครับตรงกลีบบัวแดงเนี่ยผมขายของนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ว่าผมเนี่ยมีโอกาสอยู่ในทีมร่วมวิจัยด้วย
2: โอ้
3: ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีทำกับอาจารย์แอ๊กนะฮะทำก
2: ับ
3: อาจารย์ประธานการนะครับก็คือกลีบบัวแดงเนี่ยซึ่งมันจะมีสมุนไพร3ตัวเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงนะมีบัวบก
2: ที่ไทยใช่ครับ
3: ซึ่งสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เรารู้กันมานานแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นสมองนะมันช่วยนอนหลับนะครับแต่ว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าทำให้สมองมันแจ่มใสมันมีความจำมันดีด้วยคร
2: ับ
3: ซึ่งอาจารย์แอ๊กเนี่ยก็ได้เริ่มตรงนี้เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยแกก็ไปทำในหลอดทดลองก่อนไปทำเงินหูนะครับทำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ยกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะลดภาวะสมองเสื่อมหูได
2: ้
3: คือเอาหนูเนี่ยมันทำให้มันงงงแล้วก็ไอ้กลีบบัวแดงไปประกบดีขึ้นนะครับมันเอามารักษาได้ก็เลยเอามาพัฒนาต่อยอดในคนนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเฟสแรกก็คือเอากลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น MCI นะครับ My Cognitive Impairment หรือแปลเป็นไทยว่าภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคือภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่ยังไม่ถึงกับสมองเสื่อมหรอกนะฮะที่โรมเคยเป็นไหมแบบลืมอ่ะลืม
2: เคยแล้วเอ๊ะวางไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ย
3: แบบมันคิดไม่ออกมันอย่างเงี้ย
2: นึกชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยมีครับ
3: คือไม่ออกบางทีชื่อน้องคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งนาน
2: ใช่ใช
3: ่มันอย่างงี้นะภาวะเนี้ยเรียก MCI My Cognitive Impairment คือยังไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์หรอกนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ประมาณ 10% ต่อปี
2: ครับ
3: คือหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนว่าภาวะนี้จะเป็นเพราะมันยังมีอาการอื่นอีกนะครับแล้วก็โดยอุบัติการเนี่ยคนเป็น60เนี่ยมีภาวะนี้ประมาณ 20% เลยนะฮะแล้วยิ่งคนเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นคือน่าสนใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างไอ้โปรตีนขยะที่อยู่ในสมองนะครับมันจะไปเกาะในสมองของเราเวลาเราแก่ตัวลงอ่ะมันจะทำให้สมองเราฝ่อมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ปรากฏไอ้ตัวกลีบบัวแดงเนี่ยโดยสมมติฐานเนี่ยมันสามารถช่วยชะลอชะลอเสื่อมของไอ้ตัวสมองนี่ได
2: ้
3: วันแรกที่ทำเนี่ยเราก็ทำในคนไข้ก่อนเนาะแล้วก็วัดนะในอาสาสมัครปรากฏกลุ่มนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เลยมาทำในเฟสที่สองต่อก็คือให้คนไข้เนี่ยใช้กลีบบัวแดงแล้วเทียบกับแปะกล้วยไอ้ตัวกล้วยเนี่ยมันตัวยามันชื่อ EG71 นะ
2: ครับ
3: ก็คือเอามาเทียบกันเอามาชนกันแล้วก็วัดคราวเนี้ยเราวัดเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์ครับคือวัดสารไอโปรตีนขยะนะครับในเลือดหลังจากกินนะครับก่อนแล้วก็วัดที่3เดือนนะผลว่าสูตรกลีบบัวแดงครับสามารถชะลอการเสื่อมของสมองได
2: ้
3: เพราะว่าตัวโปรตีนขยะมันลดลงแล้วถ้าเทียบกับตัวแปะกล้วยอ่ะดีกว่าด้วยชนะด้วย
2: เราดีกว่าเขาด้วยดีกว่าแปะกล้วยด้วยนะ
3: ใช่
2: เออ
3: เก่งนะครับคือ จำนวนอาสาสมัครได้ยังไม่มากเพราะว่าโหทุนมันใช้เยอะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว
2: ่
3: าแรกที่เราวัดผลโดยใช้ไบโอมาร์เกอร์มันต้องลงทุนสูงมากนะครับ
2: ครับครับ
3: เอสหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-4 หมื่นบาทแล้วมันโหใช้เยอะนะก็คือนี่แหละเป็นอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีตีพิมพ์ออกมา
2: โอ้ครับ
3: จะมาแต่อันเนี้ยกระซิบบอกในรายการนี้เลยว่าผลมันออกแล้วเบื้องต้นครับคือผมดูผลแล้วผมก็ยังโอ้โห
2: ยิ้มเลย
3: อันนี้มันไปต่อยอดได้เลยเพราะว่าสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผมเชื่อว่าจะปกติ
2: ใช่ผู้สูงอายุเยอะด้วยคนไทยแล้วตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับ
3: กินแล้วมันไม่เป็นอันตรายหรอก
2: ใช
3: ่กินแล้วช่วยนอนหลับด้วยช่วยกระป๋องอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาพูดให้ฟังครับเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอีกทีนึงแน่ๆแต่ว่าเอามาคุยฟังก่อนได้เลย
2: โชว์ก่อนได้เลยโชว์ก่อนเลยได้เลยล่วงหน้าก่อนเลยครับ
3: เพราะว่าเอาไปกีบโบแดงมีขายแล้วฮะ
2: กี
3: บโบแดงโอ้ขายตั้งนานแล้วคือมีจำหน่ายในร้านสมุนไพรอภัยภูเบศทุกสาขา
2: ใช้ชื่ออภัยบีอภัยบี
3: อภัยบี
2: มาก่อนนะตัวต้องจะบอกกีบโบแดงตำรับกีบโบแดงบอกกีบโบแดงตอนหลังทำเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บนะชื่อมันต้องให้เท่หน่อยก็เลยเป็นอภัยบี
3: อภัยบีครับผมนะลองไปสอบถามได้เลยนะฮะคนที่นอนไม่หลับนะคือรู้สึกความจำไม่ดีเนี่ยมันไม่มีปัญหารับทานได้เลยครับมันเป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายอะไรนะครับต่อมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มผมจะมาเล่าให้ฟังอีกรวมทั้งภาวะ MCI ด้วยนะฮะภาวะข้อการรู้คิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟัง
2: ครับครับครับ
3: ครับผมโอเคสัปดาห์นี้เล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเป็นโรคคันตักัสแล้วกันเพราะว่าดูจะมีประเด็นอยู่ตอนนี้พี่บุรมได้ตามข่าวไหมฮะคือที่มีนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ
2: อ๋อฮันตา
3: ฮันตา
2: ไปแล้วฮันตาครับครับตามข่าวอยู่ขึ้นฝั่งแล้วนี่ขึ้นฝั่งกันหมดแล้วครับผม
3: แล้วก็ที่มีสามลายเนาะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บก็มีเริ่มระบาดที่ฝรั่งเศสละนะครับฝรั่งเศสแต่ว่าการควบคุมยังไม่กระจายนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะครับผมควบคุมโรคยังยืนยันว่ายังมีผู้ป่วยนะครับยังแต่ว่ายังต้องติดตามอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวจากเรือสำราญมันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเยอะนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องตามนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตัวฮันตาไวรัสเนี่ยสั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไวรัสฮันตานะครับเป็นภัยพาหะที่มาจากหนูนะครับนะฮะโดยการติดเชื้อฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นโรคในกลุ่ม RNA นะฮะ RNA ไวรัสในตระกูลฮันตาไวรัสนะครับซึ่งพบได้ในสัตว์พันธุ์แพะและสามารถติดจากสู่คนนะฮะจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนในการรักษานะครับโดยโรคนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักตามภูมิภาคนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มฮันตาไวรัสฮอร์โมนารีซินโดรมอันนี้จะพบในทวีปอเมริกาซึ่งจะส่งผลต่อทางเดินหายใจนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการมีไข้ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหลังจากนั้นจะมีหอบเหนื่อยดับท่วมปอดเกิดภาวะช็อกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่าฮิมอราจิกฟีเวอร์วิธรีนอลซินโดรมนะครับจะพบในยุโรปและเอเชียนะโดยจะส่งผลต่อไตมันจะมีอาการเป็นจุดเลือดออกตามตัวและแต่อาการไตวายเฉียบพลันนะครับการติดต่อนะครับมนุษย์เนี่ยจะรับเชื้อฮันตาเนี่ยจากสัตว์ฟันแทะทางช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1หายใจเอาละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับ2สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อและนำมาแตะจมูกปากหรือดวงตา3สัมผัสเข้าทางบาดแผลครับ4ติดต่อผ่านน้ำลายโดยตรงจากหนูนะครับแล้วก็

0: ครับถ้าเป็นอย่างรุนแรงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นฮันต้าไวรัสที่เป็นอาการทางปอดเนี่ยนะครับก็จะมีอาการน้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะถ้าเป็นทางไตก็จะมีอาการปวดศีรษะมีจุดเลือดออกมีไตวายเฉียบพลันนะครับคนไข้ก็จะปัสสาวะไม่ออกตัวบวมนะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยจะเป็นการดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นความน่ากลัวอยู่นี้นะฮะเพราะว่ายาต้านไวรัสไม่มีฮะ
1: ไม่มียานะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเจอปุ๊บไตวายทำไงก้อนล้างไตยื้อไปยื้อไปนะครับถ้าภูมิต้านทานดีแข็งแรงก็รอดภูมิต้านทานไม่ดีเสียชีวิตนะครับน้ำท่วมปอดก็เหมือนกันนะก็ใช้ยานะครับขับปัสสาวะขับน้ำออกนะครับแล้วรอให้ไวรัสมันสลายตัวนะฮะวันนั้นถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเกิดการเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นปอดจะเสียชีวิต 40% นะครับนะเพราะนั้นการป้องกันทำอย่างไรครับก็ต้องกับสุขอนามัยนะครับทำบ้านให้สะอาดนะครับไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของหนูนะครับทำความสะอาดโดยถูกวิธีนะครับห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยเฉพาะที่มีมูลหนูนะฮะเพื่อทำให้เชื้อฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อาจจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์เกลือจางนะครับก่อนไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะจะมีความสัมพันธ์นะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการพักแรมในที่ที่มีร่องรอยของหนูนะครับเช่นโรงนาหรือกระท่อมในป่าที่ปิดตายมานานล้างมือบ่อยๆนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็หากต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะต้องพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางด้วยทุกครั้งก็มาฝากครับสำหรับฮันต้าไวรัสที่ตอนนี้จะได้เป็นข้อมูลในการตามข่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงแล้วสิ่งที่คนเขากลัวกันก็คือกลัวกลายพันธ
1: ุ์กลายพันธุ์นี่แหละครับ
0: กลัวมันไปผสมพันธุ์กับ
1: ไวรัสตัวอื่น
0: ตัวไวรัสตัวอื่นแล้วมันจะทำให้การกระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าอัตราการเสี่ยงสูงนะครับก็ภาวนาว่าให้มันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าหนูในประวัติศาสตร
1: ์โอ้โหตัวร้ายจริง
0: เขากลัวมากเลยเพราะว่ามันเกิดการระลอกขึ้นมาเนี่ยมันตายกันตอนนั้นในยุคศตวรรษ18 17 18เนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันไปครึ่งทวีปนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับสำหรับฮันต้าไวรัสสำหรับประเทศไทยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับไม่พบผู้ป่วยนะครับ
1: ครับผมประมาณนี้ใช่ไหมข้อมูลในวันนี
0: ้ครับผม
1: ช่วง Facebook Live มีต่อหลัง5 ทุ่มไหม
0: จะมาคุยกันเรื่องของ7 สาเหตุการนอนกรนพบบ่อยนะครับ
1: อ๋อเรื่องนอนกรน7 สาเหตุของอาการนอนกรนนะครับโอเคครับหลังอันนั้นหลังภาควิทยุนะภาค Facebook ส่วนตัวก็จะอีกช่วงหนึ่งอ่ะให้คุณหมอมกรลิ้นอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ต1 ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมาก่อนก็เตรียมตัวโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์เดิมจากช่วงที่แล้วนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1 ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ผมต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้แล

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกเอาไปผู้เป็นต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกทีเที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดในโลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆแม่ลืมปิดแก๊ส
2: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
3: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
1: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยดีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
2: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
3: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
1: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
5: ยุ่งนี่ต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
1: ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นกล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะสายนี้ค้างจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสอบถามคุณหมอวรีรัตน์เออเวลามันไม่เคลียร์จบไปก่อนนะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันนะครับผู้ฟังจากจังหวัดไหนครับ
7: เชียงรายค
6: ่
7: ะ
6: อ้าวเชียงรายเล่าให้คุณหมอมาก่อนฟังเลยครับเชิญครับ
7: อ๋อคือแรกๆเมื่ออาทิตย์กว่าก่อนนะคุณแม่เนี่ยเล่าก่อนนะครับว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจโตอันนี้คุณแม่ก็นอนอยู่จู่ๆก็ตื่นเช้ามาแล้วแขนน่ะมันบวมแดงช้ำเหมือนเราไปโดนไอ้ทุบมาค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปหาหมอเสร็จคุณหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าถ้าต้องกินยานี้อาจจะเป็นโรคเกาต์เงี้ยแต่ยังไม่ได้แต่เลือดอะเจาะไปแล้วแต่ต้องรอฟังผลมันที่สี่กันหน้าทีนี้คุณแม่ก็ปวดทีนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อยาชุดมากินค่ะยาชุดมากินเสร็จนี่คุณแม่ก็ท้องเสียกลางคืนคุณแม่บอกว่าแบบอุจจาระเป็นสีดำหมดเลยเราก็ไม่รู้เพราะเรานอนคนละห้องแล้วว่าคนหนูที่โทรไปนั่นก็คือสายตาพิการไงคะเราก็เลยเล่าให้หลานฟังนี่หลานก็บอกว่าพาไปโรงพยาบาลพาไปเมื่อวานก่อนแล้วทีนี้หมอเขาอยากดูอุจจาระนะคะพอดีคุณแม่ก็ทำยังไงก็ไม่ถ่ายเขาเลยพากลับมาบ้านพออีกวันหนึ่งคือเมื่อวานไปอีกมีโรงพยาบาลไม่สวยเขาส่งด่วนเลยว่ากระเพาะรั่วค่ะ
6: แล้วคำถามคื
7: ออยากทราบว่าถ้าเรากินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเรากินยาชุดไปเนี่ย ันอันตรายใช่ไหมคะ
8: อันตรายฮะก็ทำให้กระเพาะ
7: มันคุณแม่นะกินยาจันทร์ถึงศุกร์มันจะเป็นเม็ดเมื่อกี้ถามหลานล่ะคือหนูมองไม่เห็นนะถามหลานละหลานบอกว่าเป็นยาเม็ดสีส้มกินจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยกินครึ่งเม็ดมันจะมี200กรัมกับ100กรัมหลานว่า
6: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนะ
8: ถามว่า
7: คุณแม่น่ะกินยาผสมกันหรือว่าโรงพยาบาลเขาให้ยาให้ยาละลายลิ่มเลือดคืน
8: คือของเดิมอ่ะแม่เขาคงได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วซึ่งยาพวกเนี้ยมันก็มีอย่างที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คือ
6: ฟังก่อนฟังฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค
8: คือยากระปุ่มเนี้ยตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วทีนี้พอมันอาจจะไปผสมกับยาชุดที่คำว่ายาชุดเนี่ยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะเราก็จะรู้จักกันดียาชุดมันจะประกอบไปด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวแล้วก็มักจะมีสเตียรอยแล้วก็มีพวกยาแก้ปวดผสมกันเพราะนั้นพอมันจะผสมลงกับยาโรคประจำตัวที่คุณแม่ทานมันก็มีโอกาสครับที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุได้เลยเลือดออกในทางเดินอาหารหรือจนถ่ายเป็นสีดำครับ
6: มีโอกาสครับมีโอกาสสูงด้วยครับอ่ะยังไงต่อครับ
8: ครับ
7: แต่ตอนนี้แม่เราไปโรงพยาบาลอำเภอหมอเมื่อวานนี้หมอส่งด่วนไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาใส่เลือดใส่ยาใส่เติมเลือด36
6: ดีแล้วครับคุณหมอได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลดีแล้วครับและคำถามมีอีกไหมครับ
7: ก็เลยอยากถามว่าเพราะว่าเราฟังอภัยภูเพศทีนี้คุณแม่ก็ต้องยาอะไรก็ไม่ต้องกินใช่ไหมคะ
8: คือตอนนี้ครับแม่นะคือผมว่าคุณห่วงแม่ก่อนคือตอนนี้ภาวะที่แม่แกเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะวิกฤตนะคือถ้าใส่เลือดไป3ถุงเนี่ยแสดงเลือดหายไปติดกว่าพี่
7: แต่
8: เพราะน
7: ั้
8: น
7: แต่เมื่อคืน
6: ฟังก่อนฟังต่อนะ
8: เพราะนั้นตอนนี้คุณหมอเขาพยายามจะช่วยชีวิตแม่เขาอยู่ก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวพออาการทรงตัวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปต้องไปส่องกล้องนะครับแล้วก็
6: เดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อนะอย่าเพิ่งรีบฟังให้คุณหมอจบซะก่อนนะแล้วค่อยพูดนะคุณหมอต่อครับ
8: ก็คือเขาต้องส่องกล้องเนี่ยครับคือเขาอาจจะส่องไปแล้วนะทีนี้พอเลือดหยุดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเนี้ยเขาอาจจะต้องปรับยาใหม่ก็คืออาจจะต้องมาปรับยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาต้านแข็งตัวของเลือดอ่ะอาจจะต้องหยุดไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันกำเริบอีกแล้วก็ในหลังจากเนี้ยเราก็ต้องรู้เลยว่าเราจะไปกินยาชุดแบบนี้อีกไม่ได้แล้วแหละมันเสียชีวิตได้เลยนะครับเป็นเลือดออกเยอะๆอ่ะแก้ไขไม่ทันอ่ะช็อก
7: ก็เมื่อวานนี้คุณแม่เริ่มชักอ่ะ
6: โอเคไม่ต้องโอเคแล้วเคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเคลียร์แล้วนะจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอให้คุณแม่กลับมาแล้วก็
7: ใช่ฉันจะถามว่าแต่ตอนนี้เมื่อคืนน่ะพอคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับประจำจังหวัดหมอสองกล้องเขาบอกว่ายังมีแผลอยู่แต่เขาถอดสายเยี่ยวสายออกซิเจนออกไปหมดแล้วแต่ตอนเย็นเขาว่าจะส่งมาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ประมาณสัก6 โมงเย็นตอนนี้ค่ะหลานเขามาบอกว่าแม่ได้เจอเลือดอีกกับเพื่อนอ่ะ
8: เขาก็เดี๋ยวเขาก็ดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเลือดมันหยุดจริงยังถ้ามันถ้าเขาก็เจาะเลือดติดตาเขามันยังมีอยู่อ่ะก็อาจจะวางใจไม่ได้ว่าเลือดจะหยุดไหม ก็ต้องอาจจะต้องดูให้แน่ใจก่อนนะครับ
7: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
8: แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะ
6: อยู่ในมือหมอแล้วก็ผ่านวิกฤตน่าจะผ่านวิกฤตแล้วด้วยนะแต่ว่าก็ให้ความมั่นใจจะได้ให้กลับมาที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอได้อย่างปลอดภัยนะครับ
7: ขอบคุณมากขอบคุณหมอหนูฟังตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณหมอลูกหัวลูกแดงลุยๆนะคะ
6: ขอบคุณครับเรียบร้อยไปฮะแม่คำถามก็เยอะแล้วแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็เวลาเหลือน้อยด้วยก็เลยตอบไม่ทันเลยให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้สายต่อมาสายต่อมาจากไหนครับ
9: เชิญแก่นครับ
6: เชิญเชิญคุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยครับ
8: ครับ
9: สวัสดีครับคุณหมอ
8: สวัสดีครับ
9: ผมอายุ79นะเมื่อตอนปี64ผมเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ตัดออกไปประมาณ12เซนแล้วก็หมอเขาไปเจาะไขสันหลังปวดปรากฏว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยแล้วต้นปี65ผมให้เคมีบำบัดครบ6ครั้งแล้วนะแล้วก็มันก็ผมก็คงจะหายแต่ว่าหมอเขาก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ไอ้ที่เขาให้เคมีบำบัดอ่ะผมไม่แพ้นะแต่ว่ามันมีปัญหาเลือดจางแต่ว่ารักษาหายแล้วแต่ทีนี้สมองอ่ะที่ให้เคมีบำบัดผมรู้สึกว่าสมองผมไม่ค่อยดีขนาดผมใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าลูกผมยังไม่รู้ตัวเลยบางทีทีนี้ผมจะถามคุณหมอผมจะกินปินอภัยบีได้มั้ย
8: กินได้ครับ
9: กินได้เหรอ
8: ใช่ครับ
9: แล้วก็มียาอย่างอื่นอีกไหมที่ว่าจะผมคิดว่าสมองนี่จะมีปัญหาไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเคมีบำบัดมันไปทำลาย
8: แยกสองส่วนก่อน
9: ครับครับ
8: เอาเรื่องเคมีบำบัดไปทำลายสมองก่อน
9: ครับครับ
8: คืออันเนี้ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานทางวิจัยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่ว่าความจำแย่ลงสมาธิช้าลงอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราก็บางทีก็ต้องยอมรับมันเป็นแบบนะครับ
9: ครับ
8: ครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สมองเสื่อมอ่ะมันจะไม่ถึงขนาดว่าทำให้เราเป็นเอาหรอกครับก็ยอมรับว่ามีผลได้ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นี่ตอบลุงประเด็นแรกว่าเคมีบำบัดที่ทำให้สมองไม่ได้ยอมรับว่าจะมีผลได้นะครับส่วนอันที่สองคือจะรักษาอย่างไรกินยาอะไรปกติก็ไม่ได้มียารักษาโดยตรงครับเป็นการส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เรื่องของสมาธิบำบัดจดจ่อในสิ่งที่ทำนอนหลับให้มากขึ้นลดเครียดที่เกิดข้างบนลดออกกำลังกายพวกนี้เพราะการรักษาที่ยาจำเพาะจะไม่มีครับ
9: ฮัลโหล
8: ลงไปแก่ครับ
9: แล้วมียาตัวอื่นไหมนอกจากอะไรดี
8: นี่ไงผมก็บอกคุณลุงว่ายาไอยารักษาในกลุ่มเนี้ยมันไม่มียารักษาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกครับมันมีการปรับ
9: แต่อะไรดีกินได้นะ
8: คืออะไรดีมันเป็นสูตรที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะมันเป็นยาไพ
9: ร
8: ที่เขาไปใช้พัฒนาแล้วนะครับก็ถ้าอยากทานก็ทานได้ครับไม่ยืนหาหรอกครับผม
9: ครับผมเคยจะไปซื้อมาแล้วครับผมไปดูที่ร้านแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งใกล้เคมีบำบัดแล้วผมจะกินได้ไหม
8: กินได้กินได้นี่กินได
9: ้กินได้นะ
6: กินได้ครับลองกินสักเม็ดสองเม็ดก่อนนะดูบางทีมันจะร้อนคอหน่อยมันมีพริกไทยถ้าเรากินเม็ดสองเม็ดได้เราจะเพิ่มตามโดสที่สลากข้างขวดก็สามารถกินตามสลากข้างขวดได้ครับเชิญต่อครับถามได้เลย
9: โอเคครับผมสนใจอะไรบีผมก็จะไปซื้อมากินแล
6: ้
9: ว
6: ลองดูครับกินสักสองสามเดือนเนาะแล้วจะค่อยๆหนึ่งแล้วก็แจ้งผลด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
9: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: โอเคครับต่อครับเชิญเลยครับคุณหมอครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุ ิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
8: ครับเชิญฮะ
10: สวัสดีครับคุณหมอมังกรครับ
8: สวัสดีครับ
10: นี่ผมมีเรื่องปรึกษาแล้วครับเดี๋ยวมาแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับ
8: ครับผม
10: ช่วงนี้มันเหงื่อ 2-3 วันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีอาการร้อนๆตามร่างกายนะครับแล้วก็วันนี้ผมทดลองกินยาพาราไป3มื้อเมื่อเม็ดนะครับตอนนี้มันก็ยังร้อนรุ่งๆอยู่นิดๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกับผลจากยาบางอย่างหรือเปล่าครับ
8: แล้วตอนนี้ทานยาอะไรอยู่ล่ะครับ
10: เมื่อปี60นะครับเดี๋ยวผมจดเอาไว้แล้วผมก็เล่าให้คุณหมอมาก่อนฟังเมื่อปี60มีความดันสูงนะครับแล้วหมอก็ให้กินยาเอ็มนิโรพาราโซน20มิลลิกรัมนะครับพร้อมกับแอสไพรินนะครับ
8: คร
10: ับอันนี้ก็ยังขนาดนี้ก็ยังทานอยู่เพราะว่าเคยถามคุณหมอมาก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าทานต่อได้แอสไพรินต้องหยุดไม่ได้ยาความดันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับ
8: ต้องค่ะ
10: ถูกต้องนะครับแล้วก็บังเอิญปี60มันพอกินแอสไพรินมากๆมันเป็นแผลในกระเพาะแล้วครับ
8: ครับ
10: แล้วก็รักษาหายแล้วแล้วตอนที่รักษาแผลในกระเพาะคุณหมอให้กินยาโอมิพาราโซนก็กำลังคิดว่าจะเลิกทานได้ไหมครับเพราะว่าทานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี60
8: ถ้าแผลหายแล้วเลิกทานได้เลยครับ
10: อะไรครับ
8: ถ้าแผลหายแล้วไม่มีจุกเสียดแน่นท้องแล้วเลิกทานโอมิพาราโซนได้เลยครับ
10: ไม่จุกเสียดครับเพราะว่าไม่มีอาการของปวดไหลย้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนไปถามดร.ป้อมแล้วดร.ป้อมบอกว่ามีอาการเหมือนกดไหลย้อนหรือเปล่าบอกไม่มีครับ
8: ครับไม่มีก็ยืดหายได
10: ้แล้วก็ปี64เมื่อเอิญมีโรคใหม่ไปหกล้มนะครับแล้วว่าผ่าตัดสะโพกมาตอนนี้คุณหมอให้กินยาแคลเซียมนะครับแล้วก็โฟซ่าแม็กพลัสกับดาลาเมดผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมา 3-4 วันแล้ว
8: หมายถึงว่า
6: หมดแล้ว
10: มันไม่ร้อนร้อนตาม
6: หมดแล้วนะยาที่กินหมดแล้วนะครับ
8: ยามีแค่นี้นะ
10: ครับ
8: ยามีแค่นี้นะฮะไม่มีย
10: ามีเท่านี้ครับมียามีพาราโซมีพาเอสไพรินแคลเซียมโฟซ่าแม็กพลัสนะครับแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรอ่ะยากินก่อนนอนไออายา
6: แก้เดี๋ยวก่อนนะครับแก้ละแก้ละ
10: อ๋อยาที่ว่าขยายหลอดลมอ่ะครับ
8: อ๋อขยายหลอดลม
10: ขยายหลอดลม1เม็ดผมกำลังว่าจะงดตัวไหนดีหรือว่าปรึกษาคุณหมอมาก่อน
8: ตัว
10: ว่าผมโทรไม่ติดวันนี้ก็เลยพูดเสียงสั่นๆเพราะว่าดีใจที่โทรติดครับ
6: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงเนาะครับ
8: ไอตัวขยายหลอดลมนี่คุณลุงกินมานานเนี่ย
10: กินยามาตั้งแต่ปี
6: เป็นปีแล้วป่ะครับท่านเถอะกินมันเป็นปีแล้วนะ
10: เลยหลายปีแล้ว
6: กินมาหลายปีแล้วครับขยายแล้วลมกินมาหลายปีแล้วคุณหมอครับ
8: โอเคถ้าดูจากยาที่คุณทานอยู่ตอนเนี้ยผมว่าที่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดอาการผมคิดว่ายาที่คุณกินอยู่ทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดแสบร้อนได้นะครับไม่มีฮะ
10: ครับผมเรียนปรึกษาว่า
6: เดี๋ยวว
10: ันนี้ผมทดลองทานยาว่าตามกำหนดของไอ้การยาพาราไป3มื้อเมื่อละเม็ดนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ทานเม็ดทานเม็ดสุดท้ายเมื่อตอนทุ่มครึ่งอะครับ
6: โอเค
10: มันก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายไม่ถึงกับ
6: ร้อนนี่ร้อนผิวกายหรือว่าร้อนยังไงครับ
10: อะไรนะครับ
6: อาการที่คุณร้อนเนี่ยร้อนผิวกายหรือว่าร้อนแสบคอหรือยังไงฮะ
10: ไม่ครับไม่มีเลยครับ
6: ร้อนยังไงครับร้อนยังไง
10: มันร้อนเผาๆเหมือนกับว่าความร้อนข้างในมันจะอยากขับออกอะครับ
6: โอเคฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
8: อ
6: ่
8: ะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเริ่มต้นตรงนี้นะคือลุงกำลังตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นจากยาแบบเนี้ยแต่ผมเล่าให้คุณลุงฟังก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นอาการ ที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุมากเลยครับเพราะว่า
10: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมอายุ78แล้วครับ
6: ใช่ครับฟังให้เข้าใจก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับ
8: เพราะว่าแบบนี้สาเหตุที่เจอที่สุดก็คือมันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกครับก
10: ็คือ
8: มันจะทำให้ไปกระตุ้นเนี่ยทำให้มีอาการแบบร้อนวูบวาบใจสั่นเหงื่อออกอะไรแบบนี้นะมือเท้าเย็นแบบเนี้ยซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็คือระบบประสาทอัตโนมัติเขาเสื่อมนะครับเสื่อมตัวก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับหรืออีกกลุ่มนึงที่ทำให้มีอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้คือฮอร์โมน
6: อย่าเปิดวิทยุครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
8: ครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นว่ากลุ่มไมโทรตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มโรคอื่นก็ได้นะครับเช่นกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วทำให้ตัวเส้นประสาทปลายเนี่ยผิดปกติไปนะครับกลุ่มที่ดื่มสุราเยอะๆทำให้เส้นประสาทผิดปกติไปก็ทำให้เกิดแสบร้อนปลายมือปลายเท้าพวกนี้ได้ส่วนยาเนี่ยมักจะเป็นยาที่เป็นผลจากมันเรื่องของระบบการรับรู้อุณหภูมิเช่นยาต้านซึมเศร้าเอสเตียรอยฮอร์โมนบางชนิดอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าผมฟังดูที่คุณลุงเล่ามาให้ฟังอ่ะยาที่กินน่ะมันไม่เกี่ยวมันเป็นยาแบบทั่วๆไปอ่ะครับไม่มีผลเลยโอเคไหมฮะเข้าใจไหมฮะ
6: ฮัลโหลอ้าวคุณน้าคุณน้าสลบไปแล้วเงียบไปเลย คุณน้าครับยังอยู่ไหมสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตัดด้วยนะโอเคคุณหมออธิบายว่าน่าจะฟังวิทยุอยู่คุณหมออธิบายมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับ
8: ก่อนนะก็คือผมคิดว่ายาเนี่ยคุณทำต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันยาแบบพื้นฐานธรรมดานั่นเองเป็นยาโรคประจำตัวไม่มีผลกับอาการแสบร้อนตามตัวนะฮะแต่ว่าถ้ายังมีแสบร้อนเยอะๆอยู่นะถ้ามันยังไม่หายไปได้เองนะครับผมว่าไปตรวจสักหน่อยเช่นตัวเชื้อสักหน่อยที่ไทรอยด์เป็นยังไงเบาหวานเป็นยังไงนะครับแต่ก็จะได้ดูเพราะว่าถ้ามันเป็นจากความเสื่อมของร่างกายอ่ะบางทีเราพักผ่อนดีๆครับการนอนหลับดีๆลดความเครียดลงดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ในมีอากาศถ่ายเทมันจะดีขึ้นเองครับ
6: ครับ
8: มันก็เป็นข่าว
6: โอเคเนาะฟังคุณหมอแล้วคงพอเข้าใจนะครับน่าจะไวท้องนั่นแหละนะฮะดูอาการสักวัน2วันถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอตรวจเช็คสักนิดนึงเนาะสัญญาณก็ยังไม่รู้หายไปไหนเลยนะ เวลาเหลือน้อยถามได้เลยครับ เชิญครับเชิญครับ
11: อยากทราบว่าคุณที่เป็นสโตรกกินอภัยบีได้ไหมคะ
8: สโตรกเป็นอภัยบีได้ไหมอันนี้ต้องนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีพิษไทยพอมีพิษไทยเนี่ยเขาดูเรื่องโรคประจำตัวเขาว่าความดันสูงไหมถ้าความดันสูงมากก็เลี่ยงสักหน่อยก็ได้ครับ
11: ปกติจะกินไม่ได้หรือไงคะ
8: จะต้องคือมันไม่เชิงว่ากินไม่ได้ฮะมันต้องดูแบบภาพรวมๆอ่ะเช่นความดันสูงป่ะเพราะสโตรกเนี่ยมันจะมีโรคที่ต้นอยู่เยอะเนี่ยความดันโลหิตหรอคุณยาวาฟอลินอยู่ไหมแบบเนี้ย
11: เนี่ย
8: หัวใจเต้นผิดจังหวะที่แบบชิบจอมันเต้นเร็วมากต้องปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเป็นสโตรกอ่ะ
11: อ
8: ๋
11: อเหรอคะ
8: ใช
11: ่
8: คร
11: ับ โอเค
8: ครับ
11: เข้าใจจ้ะเข้าใจ
6: โอเคครับรอก่อนนะจะต้องกินนะโอเคครับอีกสายนึงด่วนๆเลยครับเดี๋ยวใครไม่ทันในภาคเฟซบุ๊กก็ชมทาง Facebook แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมกับคุณหมอได้นะครับหลัง5ทุ่มไปแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะออก Facebook Live ต่อนะผู้ฟังก็ไปชมทาง Facebook Live ของคุณหมอได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันนะเหมือนเดิมมีอีกสักสายหนึ่งไหมเร็วๆสั้นๆเนี่ยน่าจะทันนะครับเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาไม่เยอะประมาณ2นาทีเองมีไหม เดี๋ยวถ้าไม่มีผมไม่รับแล้วกันนะคงไม่รับแล้วไม่ทันให้คุณหมอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดนึงวันนี้ในประเด็นที่ผู้ฟังโทรศัพท์ก็มาจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเป็นโทรมาจะทันไหมเนี่ยฮัลโหลถามด่วนเลยครับ
12: ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงขยะฆ่าเชื้อที่มาทำสำหรับขี้หนูนะครับอะไรนะครับโซเดียมไฮเปอร์อะไรนะครับ
6: คุณหมอ
8: โซเดียมไฮเปอร์ครับผม
6: คุณหมอพูดใหม่อีกทีครับ
8: โซเดียมไฮเปอร์คอเลตครับ
6: โซเดียมไฮเปอร์คอเลต
8: ครับผม
6: ครับอะไรนะ
12: มีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมครับ
6: มีชื่อยักมีชื่อกันค้าไหมครับ
8: พวกสารฟอกขาวอะครับยาฆ่าคิดว่าที่เป็นสารฟอกขาวครับเดี๋ยวนะ
6: แป๊บ
8: ชื่อคุณลุงจะเอามาฆ่าเชื้อหนูพี่หนูเนี่ยนะ
12: ใช่ครับ
6: คุณลุงจะเอาไปใช้เพราะว่ากลัวอยู
8: ่โซเดียมไฮโปคอราเป็นสารฟอกขาวใช้ในน้ำยาฟอกขาวอะครับ
12: ยาฟอกขาวใช้แอลกอฮอล์แทนได้ไหมครับ
8: ไม่น่าจะแทนได้นะเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฮะเป็นอันเนี้ยมันต้องซื้อในที่ขายเฉพาะอยู่เหมือนกันฮะนะครับ
6: ทำความสะอาด
8: สั่งซื้อบริษัทอ่ะมันต้องเอามาผสมน้ำอ่ะครับผม
6: จดชื่อไว้ยังจดชื่อไว้ยัง
12: โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด
6: ์จดไว้แล้วลองไปสอหาดูนะครับโอเคครับหมดเวลาเดี๋ยวไปติดตามคุณหมอทาง Facebook Live ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
8: คร
6: ับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวของเราก็คงจะหยุดเท่านี้เพราะว่าข่าวมารอแล้วใครจะติดตามคุณหมอต่อก็ภาค Facebook Live นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: รออะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
20: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
22: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
21: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
22: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียล สุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
14: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการมารีนโปรดักต์วอลเล่ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาแนวร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
14: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
3: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็วช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
14: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยจัดชุดชรบ.ออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดนสอดแนม
4: นายนิรันดร์สุนทรศิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบ.ออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
14: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

พระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: ุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย
1: ์ว้าวโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
2: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
4: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
4: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
4: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร

ลูกๆหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่าก่อร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์คาไลปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาไลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

โคคือวัวตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปกินหญ้ากินพืชอยู่โคกดอนแห่งหนึ่งมันก็หลงหายไปกันกับวัวฝูงอื่นพลัดหลงไปเจ้าของก็เลยไปตามหามันกว่าจะเจอนี่โอ้ใช้เวลานานมากนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวคำสอนที่เป็นไปในทางให้เกิดปัญญาให้มีสาระแก่นสารให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานนี่เป็นลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุหรือสามเณรก็จะต้องกล่าวพูดบอกไปในแนวทางนี้เรื่องราวอะไรที่จะมาเสริมเพิ่มเติมประกอบกันก็ต้องให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะสนับสนุนในทางคำสอนนี้จึงมีอยู่สองส่วนท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นแล้วถ้าเป็นข้อมูลที่มาในทางตำราคัมภีร์ก็มีส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายคือเป็นอรรถกถาเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาในข้อนี้หลายที่ในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณาข้าพเจ้าก็จะยกประเด็นเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นี่ขึ้นซะก่อนแล้วก็ตามสาวหาต่อไปว่าจุดที่ท่านมากล่าวลงจบตรงนี้ได้เนี่ยมันปรารภเหตุอะไรมาเงื่อนต้นเดิมเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วทำไมท่านถึงมาบอกสอนจุดนี้จุดนี้ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่5เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปเทศโปรดให้เขาได้เป็นโสดาบันแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางการครองเรือนวัวหายไปตัวเองก็ต้องไปตามหามาคิดก่อนเนี่ยว่าฉันจะไปหาวัวหรือจะไปฟังเทศดีพระพุทธเจ้ามาวันนี้นานๆจะมาทีเอาไปหาวัวก่อนแล้วกันอันนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนนี้เขาจะต้องมีศรัทธาน้อยเป็นแน่เขาจึงเห็นสนใจพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูลำดับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนอยู่ที่เมืองอารวีก็จะมาฟังธรรมบทแปลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งภาคที่6เรื่องที่161พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอารวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าคิกขจาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความพิสดารดูรายละเอียดในเรื่องนี้มีดังนี้ว่าในวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในพระกันทกุฎีในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งในเมืองอารวีทรงทราบความถึงบรามแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอารวีชาวเมืองอารวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เห็นใจแม่นั้นได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จมา
จึงได้ตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแต่ในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขามีความคิดว่าเราจะค้นหาโคหรือจะฟังธรรมน้อแลก็มีความคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้วจึงจะไปฟังธรรมในภายหลังจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม่ชาวเมืองอารวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วนั่งคาดคือประเคนรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระทัยว่าก็เราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคก็เมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจะแสดงธรรมดังนี้ก็คนเข็นใจคนนั้นเห็นโคในกลางวันจึงต้อนฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ถ้าของอื่นไม่มีเราจะกระทำกิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาก็แม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใส่ใจจะไปเรือนรีบมาสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขนขวายในฐานว่าก็ของอะไรที่เป็นเด่นของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงดูบุคคลนี้ตอนพระศาสดายังถูกปวนดนาผู้ขนขวายในฐานนั้นจึงให้ชายคนเข็นใจนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของควรเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพผู้คนผู้นั้นเมื่อบริโภคเสร็จแล้วก็บ้วนปากก็ได้ยินว่าชื่อว่าการจัดการพัดของพระราชสาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปิฎกสามเว้นแต่ที่นี่เสียจิตของเขาที่มีความกรนกระวายก็สงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวประนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสอนุปุพพีคถาทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามทรงเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแลได้ยกโทษขึ้นว่าผู้มีอายุเท่าไหร่พวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นป่านนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้แล้วพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเดียวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อได้ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเรามาสิ้นทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวไปหาโคในป่าแต่เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะความเป็นทุกข์อันเกิดจากความหิวเราจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตส
ทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุปริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการคลองเรือเนี่ยมันมีมากท่านผู้ฟังบางทีเราถูกบีบคั้นด้วยการกระทำหน้าที่การงานทำไมบางทีมันก็ไม่ได้ไปฟังธรรมตามเวลาที่เหมาะสมสมควรก็ต้องไปหาโคหาวัวตามหาทรัพย์สินของตัวเองซะก่อนแต่ที่จะสำคัญเลยคือว่าเรื่องปากท้องนี่คนที่เขาเป็นบุรุษราชาในเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องรองเรื่องไม่สำคัญในการที่ว่าฉันจะไปกินข้าวก่อนหรือจะไปฟังเทศก่อนเอาหน้าไปฟังเทศก่อนกินข้าวไว้บนหลังนี่อันนี้คือลักษณะที่แสดงถึงความที่เขามีศรัทธามีจิตน้อมมาในทางการฟังธรรมแต่ว่าความหิวความที่ร่างกายมันยังไม่ระงับทำไมบางทีก็จะฟังธรรมไม่เข้าใจถึงเป็นจุดเดียวต้องฟังในเรื่องราวที่เขาบอกเอาไว้นี้ว่าจะไม่มีที่ไหนในพระไตรปิฎกเลยที่เราจะมาเห็นพระพุทธเจ้ามาจัดแจงเรื่องอาหารการกินมีแค่จุดนี้เท่านั้นเพื่อที่จะให้กายของเขาเนี่ยมีความระงับลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะได้ให้ฟังธรรมเข้าใจได้ซึ่งธรรมะเนื้อหาที่เขาได้ฟังก็คือเรื่องของอนุบุพีคถานั่นเองทีนี้ประเด็นที่ภิกษุยกขึ้นพูดคุยกันในที่นี้ก็คือเรื่องการจัดแจงอาหารของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละทำไมท่านพูดถึงความหิวเนี่ยเป็นโรคโรคเนี่ยคือหมายถึงเป็นความเสียแทงเป็นอุปสรรคพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวที่เคยตรัสกับพระเจ้าปสิทธิโกศลพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความหิวใช่ไหมเป็นเครื่องเสียแทงหิวนี่ก็เป็นโรคความไม่หิวไม่มีโรคนี่จึงเป็นการได้อันประเสริฐจะไม่มีโรคไม่หิวได้ก็คือไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเองจิตใจของคนเราที่น้อมไปในทางการฟังธรรมแล้วก็น้อมไปในการบรรพชาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังเวลาที่น้อมไปในทางการฟังธรรมก็จะหลีกออกจากกามมากขึ้นน้อมไปในทางบรรพชาก็จะทำให้เป็นการหลีกออกจากเรือนเป็นช่องเป็นโอกาสทีนี้ช่องโอกาสตรงนี้เราต้องระมัดระวังในการที่ว่าจะไม่ให้เสื่อมมีช่องโอกาสในการที่จะหลีกเล่นแล้วถ้าไม่ได้ทำความหลีกเล่นให้ดีก็จะเสื่อมไปได้เรื่องที่สองนี้จะได้ให้ฟังเรื่องของพ่อแม่ลูกในครอบครัว 1-3 คนที่ว่าลูกเนี่ยก็มีจิตน้อมไปในทางบรรพชาออกจากเรือนพอบวชออกไปแล้วพ่อแม่ก็บวชตามด้วยอยู่3คนแต่ว่าเป็นบรรพชิตแล้วกลับคลุกคลีกันตรงนี้จึงเป็นจุดให้เสื่อมได้เรื่องที่2นี้เป็นเรื่องของบรรพชิตที่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมาบวชได้ตรัสไว้ถึงการที่จะต้องมาสมาคมการที่จะต้องมามีการสื่อสารมีการที่จะประกอบไว้กับในเรื่องใดๆต้องมีความระมัดระวังให้ดีธรรมบทแปลเรื่องบรรพชิต3รูปภาคที่6เรื่องที่165พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบรรพชิต3รูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเคยุญชะมัตตานังโยคัสมินจะอโยชนังเป็นต้นได้ยินว่ามารดาบิดาในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่งบุตรน้อยนั้น
ได้ฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทำการอนุโมทนาอยู่กุลบุตรนั้นอยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาไม่อนุญาตเพราะนั้นเขาจึงได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแลเราจะออกไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาไว้ว่าหล่อนพึงรักษาบุตรน้อยคนนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นนั้นเหมือนกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจะรักษาบุตรจึงพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปันได้อยู่กุลบุตรนั้นมีความคิดว่าเราจะลวงมารดานี้แล้วหนีไปแต่นี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นว่าแม่จ๋าหลีกทางฉันหน่อยก่อนเถิดฉันจะถ่ายอุจจาระครั้นมารดานั้นหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วได้บรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมารดาว่าลูกของเราไปไหนมารดาโอ้นายเมื่อตะกี้ยังอยู่ที่นี่เลยบิดานั้นก็ค้นหาโดยรอบดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอไม่เห็นเขาแล้วมีความคิดว่าลูกของเราคงจะไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นบุตรชายของตนบวชก็กร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำให้เราพินาศเมื่อนี้แล้วก็มีความคิดว่าก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทำอะไรในเรือนเมื่อนี้แล้วตนเองก็บวชในสำนักของภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมารดาของเขามีความคิดว่าทำไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่จะไปวิหารบวชเสียแล้วกระมังก็พยายามค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบก็พลางไปวิหารเห็นชนทั้งสองนั้นบวชแล้วตนเองจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้งสองนี้บวชแล้วแม้ตัวเธอเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วเหมือนกันชนทั้งสามนั้นแม้บวชแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนาร่วมกันทีเดียวปล่อยวันให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทำของชนทั้งสามนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกชนทั้งสามนั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทำอย่างนั้นจริงหรือก็นั้นจริงพระเจ้าข้าทำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้ก็ชื่อว่าการทำอย่างนั้นจำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควรเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักย่อมไม่ควรดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ
และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบและเสียแล้วซึ่งประโยชน์หรือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนๆเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเหล่านี้เป็นทุกข์ประเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำสามกิเลสเรื่องร้ายรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เราบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักบาลีว่าอโยเกยุนชะมัตตานังโยคัสมินจะอโยชนังอัตถังหิตวาปิยกาหีปิเหตัตตานุโยคีนังมาปิเยหิสมาคันชิอปิเยหิกุทาชนังปิยานังอาทัสสะนังผู้ขังอปิยานันจะทัสสะนังตัสมาปิยังนะกะยิราทะปิยาปาโยอิปาปะโกคันธาเตสังนะวิจันติเยสังนัตติปิยาปิยังในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ดังนี้แล้วจึงได้สึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แหละเรื่องบรรพชิตสามรูปจบในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภบรรพชิตทั้งสามรูปที่ในสุดท้ายแล้วก็สึกไปกรองเรือนเหมือนเดิมนี่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราจะมาสมาคมติดต่อสื่อสารหรือว่าทำการปรุงแต่งอะไรถ้าเราหลีกออกจากเรือนมีความสงัดหลีกเร้นอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังในการที่จะกลับไปหาสิ่งนั้นอีกซึ่งนี้แสดงถึงความที่เจ้าราคะตัณหามันเหนียวความยึดถือเนี่ยมันยืดโยงรัดรึงไปหมดขณะคิดว่าหลุดออกมาแล้วก็ยังกลับไปหาอยู่ได้อย่างไรก็ตามทุกฝั่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แน่นอนละว่าเราพูดถึงมีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ไหมล่ะแต่ว่าในระหว่างทางมันก็ยังมีจุดอีกหลายจุดที่เราทำความดีได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้นิพพานในฉันยังไม่หวังไม่ได้หรอกทำไมเป็นไรก็มีจุดที่เราสามารถทำได้หวังได้แล้วจุดที่เราทำได้หวังได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินทองมากมายต้องทุ่มเทแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้ออันนั้นก็คือแบบว่าถ้าเราจะเอาถึงที่สุดอ่ะมันก็ได้ถึงที่สุดแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงที่สุดทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังได้ผลนะบ้างเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะที่ได้ขึ้นไปบนเทวโลกบนสวรรค์แล้วก็สอบถามถึงความที่เทพธิดาเทพบุตรเหล่านั้นเหล่านี้ทำไมถึงมีวิมานมีสมบัติที่เป็นทิพย์ต่างๆมากมายปรารภกรรมเพียงนิดหน่อยที่ได้ทำดีไว้ในคราวเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้ผลถึงความไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้นี่คือเบื้องต้นนิดหน่อยทำดีก็ยังได้ต่อไปดีมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เรื่องที่สามนี้คือเรื่องคำถามของท่านพระมหาโมกขลานะธรรมบทแปลเรื่องปัญหาของพระโมกขลานะเทระภาคที่6เรื่องที่177พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมกขลานะเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัจจังปะเนนะกุจเชยะทัชชาอัปปสมิยาจิโตเอเตหิตีหิกาเนหิกัจเชเทวานะสันติเกก็ในรายละเอียดเรื่องนี้มีดังนี้ว่าสมัยหนึ่งพระเถระไปจาริกในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากตนหนึ่งเทพธิดาตนนั้นจึงได้ออกมาไหว้ท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้พูดอย่างนี้กับเทพธิดาตนนั้นว่าเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายท่านได้เพราะทำกรรมอะไรท่านอย่าถามที่ฉันเลยเจ้าข้าคนหนึ่งว่าเทพธิดาละอายอยู่ด้วยคำอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนี้ก็ท่านจงบอกเถิดเทพธิดาท่านผู้เจริญทานดิฉันก็ไม่ได้ถวายการบูชาดิฉันก็ไม่ได้ทำพระธรรมดิฉันก็ไม่ได้ฟังเพียงรักษาคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระก็ได้ไปยังประตูวิมานแม้อื่นถามเทพธิดาองค์อื่นผู้มาแล้วมาแล้วถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะกลบเกลื่อนปกปิดพระเถระได้อย่างนั้นนั่นแหละเทพธิดาองค์หนึ่งจึงพูดก่อนว่าท่านผู้เจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมมันดิฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะดิฉันเป็นทาสีของคนอื่นนายของดิฉันดุร้ายหยาบคายเหลือเกินย่อมเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ตัวเองพลันช่วยได้ตีที่ศีรษะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี่เป็นใหญ่เพื่อทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโกรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นดิฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นต่างก็บอกทานอันเล็กน้อยอันตนทำแล้วโดยนิยมตนว่าท่านผู้เจริญดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันถวายมะพร้าวผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายฟักทองผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายเง่ามันกำมือหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายสะเดากำมือหนึ่งดังนี้แล้วก็บอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้ตอนกล่าวคำสัตย์เท่านั้นก็ไปสวรรค์ได้พระเถระฟังคำที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้วจึงลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลอาจหรือไม่หนอแลเพื่อจะได้ทิพยสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกินพระศาสดาโมกขลานะเพราะเหตุไรเธอจึงถามเราก็พวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าบุคคลเห็นจะได้ทิพยสมบัติด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้นโมกขลานะบุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีและเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเที่ยวโลกได้แท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้
บุคคลพึงไปในสำนักของเทวดาทั้งหลายด้วยฐานะสามนั่นแหละบาลีว่าสัจจังพระเนนะกุจเจยะทัชชาอัปปัสมิยาจิโนเอเตหิติหิตาเนนิอัจเจเทวานะสันติเก

จบได้แต่ถ้าเราทำได้เพียงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังมีสวรรค์มีสุคติมีมนุษย์คติเป็นที่ไปได้ดังที่แสดงมาในเรื่องนั้นและพี่อีกผู้ฟังในเรื่องที่สี่วันนี้เป็นเรื่องของนางปุณณธาสีคือนางทาสที่ชื่อว่าปุณณะที่เธอนั้นต้องมาตรากตรำทำงานดึกดื่นโดยการตำข้าวที่เจ้านายให้สั่งการเอาไว้เลยคิดว่าโอ้ฉันต้องมาทำงานดึกดื่นเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตกเป็นทาสดึกดื่นนี่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเห็นภิกษุอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคิดว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ก็ถูกภัยถูกอันตรายใดๆเบียดเบียนพระบรมเจ้าปรารภนางปุณณธาสีนี้แล้วก็จึงเทศน์ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตื่นหรือความหลับเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของนางปุณณธาสีธรรมบทแปลเรื่องนางปุณณธาสีภาคที่6เรื่องที่179พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขากิจกูฏทรงปรารภทาสีของเศรษฐีกรุงราชคฤห์เธอชื่อว่านางปุณณาตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัทธาชากระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอัตถังขัดฉันติอาสวะก็ดังได้สดับมาในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณณาเพื่อประโยชน์แก่การซ้อมนางตามประทีปในกลางคืนช้ำข้าวเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจึงได้ไปยืนตากลมอยู่หน้าภายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนก็ในสมัยนั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังธรรมะแล้วไปสู่เสนาสนะของตนของตนดนุษย์ภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางนางปุณณะเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนก็เพราะเหตุไรท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่หลับแต่นี้แล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปตวัตอันตรายนั้นเป็นเหตุเพราะงูจะมีในที่นั้นเป็นแน่ในเวลาเช้าเธอจึงหยิบรำชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทำขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงเอาไว้ในชายพกคิดว่าเราจะกินขนมตามทางที่ไปสู่ท่าน้ำจึงถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปยังท่าน้ำแม้พระศาสดาก็เสด็จดำเนินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านนางเห็นพระศาสดาแล้วมีความคิดว่าในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระศาสดาทายาธรรมของเราก็ไม่มีหรือเมื่อเรามีทายาธรรมเราก็ไม่ได้พบพระศาสดาก็แต่ในบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเศร้าหมองหรือประณีตแล้วพึงรับใช้เราจะพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วเธอจึงวางหม้อน้ำไว้ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอนุเทระแล้ว

ทรงน้อมบาทพันเท้ามหาราชถวายไว้อันพระอนนทเถระนำออกถวายพระองค์ได้รับขนมแม้นางปุณณธาสีวางขนมนั้นลงในบาทของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าขอธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสำเร็จแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นตอนพระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณาแม่นางปุณณาก็มีความคิดว่าพระศาสดาทรงทำการสงเคราะห์แก่เรารับขนมก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็คงไม่ได้เสวยขนมนั้นคงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้าแล้วเสด็จไปยังพระราชมณฑลของพระราชาหรือเรือนของมหาอมาตย์แล้วจะเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้แม้พระศาสดาก็ได้ทรงดำริว่านางปุณณานั่นคิดอย่างไรเนาะได้ทรงทราบบาราจิตของนางแล้วจึงทอดประณีตดูพระอนุนแล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งพระอนุนได้ปูลาดจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งทำภัตตกิจณภายนอกพระนครนั่นเองก็เทพยดาในท้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นบีบโอชารสนั้นสมควรแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนรวงพึ่งแล้วใส่ลงในขนมนั้นส่วนนางปุณณาได้ยืนแลดูอยู่ในเวลาเสร็จภารกิจพระเถระได้ถวายน้ำพระศาสดาทรงทำภารกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณณามาแล้วถามว่าปุณณาเพราะเหตุไรเธอจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าค่ะปุณณาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดเท่านี้ว่าเราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปัทวะอันตรายคือทุกข์นี้ก่อนส่วนท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปทวะอันตรายพร่องมูจะมีเป็นแน่พระเจ้าข้าตอนสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นอยู่เสมอพระศาสดาทรงสดับคำของนางปุณณานั้นแล้วจึงตรัสว่าปุณณาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำอันเป็นเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้บาลีว่าสัทธาชาการะมานานังอะโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอัตถังคัจฉันติอาสวะคนในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอะโหรัตตานุสิกินังแปลว่ามีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนได้แก่ศึกษาไตรสิกขาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคำว่านิพพานังอธิมุตตานังแปลว่าน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานได้แก่ผู้มีอัตยาศัยในพระนิพพานคำว่าอัตถังคัจฉันติแปลว่าย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้หมายความว่าอาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นบาปนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้
คือความสิ้นสูญได้แก่ความไม่มีในการจบเทศนานางปุณณายืนอยู่ตามเดิมนั่นแลดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอนภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดาพระศาสดาครั้นทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งที่เตาถ่านซึ่งทำด้วยรำแล้วก็ได้เสด็จกลับวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งซึ่งทำด้วยรำอันนางปุณณาถวายทรงทำกรรมที่ทำได้แล้วโดยยากพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรเนาะแลดูเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณณานี้ให้แล้วเหมือนกันเราได้ทรงนำอดีตนิทานตรัสอุณฑกสินทะวัปโปตกะชาดกในรายละเอียดดังนี้ว่าพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองถามลูกมาสินทบนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งขึ้นว่าเจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวตังและรำจนโตมาถึงในบัดนี้นี้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าจึงไม่กินลูกมาสินทบฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถาว่าในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติหรือโดยวินัยท่านมหาพราหมณ์ก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำเป็นอันมากส่วนท่านแลย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้ารู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำของท่านนั่นนี่แหละเรื่องนางปุณณทาสีจบจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่าบางคนนี่คิดว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบปลูกหวยก่อนขายที่ก่อนหรือว่าขายบ้านให้ได้ก่อนหรือได้โครงการนี้ก่อนแล้วฉันจะทำบุญได้นี่ทำบุญด้วยกันให้ตาเนี่ยนะคือเรามีน้อยเราก็ทำน้อยได้ท่านผู้ฟังคือพูดถึงกรณีนางบุญนาเนี่ยบางทีคนเข็นใจเนี่ยจนจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรที่ว่าถ้าเจอเนื้อนาแล้วจะให้เนี่ยโอ้ยบางทีไม่มีอะไรจะให้เอายกมือขึ้นพนมได้แค่นี้แต่วันนั้นเนี่ยนางยังมีรำข้าวที่เป็นขนมที่ตัวเองทำเอาไว้กินตอนกลางวันคือเขาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมต้องฟังว่าขนมเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หยาบแล้วก็ด้วยความที่ปิ้งบนเตาเนี่ยมันก็ควบคุมไฟควบคุมเนื้อภูมิได้ไม่ดีเต็มที่บางจุดก็จะยังไม่สุกพอดีบางจุดก็จะไหม้เกินไปนี่คือทำไปกินเองแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงถวายขนมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้ละเอียดประณีตแต่พระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่มีความอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามท่านก็จึงรับไว้รู้อัธยาศัยของนางแล้วท่านก็จึงฉันให้ดูแล้วก็จึงได้กล่าวธรรมะบทนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความตื่นหรือความหลับในเรื่องการทำความเพียรระหว่างสองอย่างที่มันทำได้ยากอย่างแรกก็คือการคลองเรือนเราจะต้องทำมาหากินอยู่ดึกดื่นหาปัจจัยสี่นั่นนี่อันนี้ก็ทำได้ยากบางทีก็ต้องนอนดึกดื่นทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกรณีของนางปุณณทาสีหรือความเพียรอย่างที่สองคือความเพียรที่กระทำเพื่อที่จะละความยึดถือกระทำเพื่อที่จะคลายความกำหนัดยินดีละกิเลสออกไปให้หมดความเพียรอย่างที่สองนั้นเป็นความเพียรที่ทำได้ยากเหมือนกันแล้วก็ดีกว่าความเพียรอย่างแรกด้วย
ความเพียรอย่างแรกก็ทำได้ยากแต่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่ความเพียรอย่างที่สองก็ทำได้ยากยินดีได้ยากแล้วมีผลดีต่อไปให้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เรื่องที่ห้านี่ก็ปรารภภิกษุที่มาทำความเพียรอย่างที่สองนี่แหละต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่านางปุณณะทำความเพียรอย่างแรกภิกษุชาวเมืองวัชรีนี้ทำความเพียรอย่างที่สองพระพุทธเจ้าแสดงทุกห้าอย่างเอาไว้เรื่องของภิกษุวัชรีบุตรรูปหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องภิกษุวัชรีบุตรภาคที่7เรื่องที่219พระศาสดาเมื่อประทับอาศัยกรุงไผ่สาลีประทับอยู่ณป่ามหาวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชรีรูปหนึ่งที่พระธรรมสังฆากาจารย์กล่าวถึงว่าภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชรีรูปหนึ่งอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองไผ่สาลีได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าภุพปัพพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาคาราทุขาทุกโขสะมานะสังวาโสทุกขานุปัติตัทธคูตัสมานะจันทคูสิยานะจะทุกขานุปัติโตสิยาก็ในสมัยนั้นแลในกรุงไผ่สาลีมีการเล่นมหรสพตลอดคืนยันรุ่งกันนั้นแลภิกษุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องเป็นดนตรีที่เขาตีและประโคมร่ำครวญอยู่กล่าวคาถานี้ขึ้นในเวลานั้นว่าเราผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าในราตรีเช่นนี้บัดนี้ใครเล่าเหลือกว่าพวกเราได้ยินว่าภิกษุนั้นเป็นราชโอรสในแคว้นวัชชีตละราชสมบัติที่ตกทอดมาถึงตามลำดับออกบวชก็เมื่อทั่วเมืองไผ่สาลีถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีธงชัยและธงผืนผ้าเป็นต้นต่อเนื่องกันจนถึงชั้นชาตุมหาราชครั้นวันเล่นมหรสพกำลังดำเนินไปตลอดคืนยันรุ่งในวันเพ็ญเป็นที่ดอกโกมุตบานท่านได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีกลองเป็นต้นที่เขาตีและเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้นที่เขาประโคมเมื่อพระราชา 7,707 พระองค์พร้อมข้าราชบริพารมีอุปราชและเสนาบดีเป็นจำนวนเท่ากันซึ่งอยู่ในกรุงไผ่สาลีประดับประดาแล้วออกไปสู่ถนนเพื่อเล่นมหรสพภิกษุนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ทางจงกรมใหญ่ยาวประมาณ60ศอกและเห็นดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าจึงหยุดยืนพิงแผ่นกระดานณปลายที่จงกรมมองเห็นตัวเองเป็นเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าเพราะปราศจากผ้าโพกเสียรและเครื่องประดับรำพึงว่าคนอื่นที่เลวกว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอดังนี้แล้วก็ตามปกติท่านประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่ในขณะนั้นถูกความไม่ยินดีอย่างยิ่งบีบคั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ท่านได้ยินคาถานี้ซึ่งเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสนนั้นกล่าวด้วยความประสงค์ว่าเราจะให้ภิกษุนี้สังเวชคาถาของเทวดานั้นว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าชนเป็นมากกระยิมต่อท่านอยู่ราวกับพวกสัตว์นรกกระยิมต่อผู้คนผู้ไปสวรรค์ฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่
ตอนพระศาสดาแสดงทุกห้าอย่างพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วพระสงฆ์จะตรัสบอกว่าคารวะเป็นทุกข์จึงตรัสพระคาถานี้สรุปทุกข์ไว้ห้าอย่างดังนี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในธรรมะปฏิบัติก็เป็นของยากเรือนที่ปกครองไม่ดีก็ให้เกิดทุกข์การอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันไม่เกรงใจกันก็เป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามบาลีว่าทุปปัปปัจจังทุราภิรมังทุราวาสาทราทุกขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปฏิทัตถกูตัสมานะจัตถกูสิยานะจะทุกขานุปฏิโตสิยาในเวลาจบเทศนาภิกษุนั้นเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะห้านี้แล้วทำลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าอันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแลเรื่องภิกษุพัชชีบุตรจบในการประพฤติพรหมจรรย์ดูฟังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ว่าถ้าทำได้แล้วผลออกมานี่โอ้จะเป็นชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีทุกข์ที่จะติดตามมาภายหลังถ้าคลองเรือนบางทีจัดแจงการงานอย่างดีอย่างไรก็ตามจนกระทั่งชาตินี้ไม่มีปัญหาอะไรชาติต่อไปได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ก็ยังมีโทษที่ติดตามมาของความที่ต้องอยู่ในภพในความเปลี่ยนประเภทที่สองที่ว่าทำได้ยากนั้นจึงเลิศจึงประเสริฐกว่าฝากไว้ต้องฟังในห้าเรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพรรณนาไม่ได้ฟังกันแล้วถ้าผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องราวที่เป็นชาดกหรือธรรมบทในจุดใดจุดหนึ่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังช่วงของนิทานพรรณนาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในทุกวันศุกร์หรือว่าติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลบาล

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุด20%จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
7: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
8: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
9: นายทัศเทพวังวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังกับข่าวยามเช้าอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลนะจะเข้ามาในรายการข่าวยามเช้าแล้วก็นำเสนอข่าวที่น่าสนใจให้กับท่านฟังได้รับฟังกันสำหรับในเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ได้มีการเรื่องของการประกาศเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนในปี2569ทางด้านของดร.สุกัญญานียะวิชาตนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงกันในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569และมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้หลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของทางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกโดยฤดูฝนของทางประเทศไทยตอนบนนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนทาง

จากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและปริมาณฝนจะกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้ในหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกที่ทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกอย่างหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในทางด้านของฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่แม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีค่ะจะมีแนวโน้มที่น้อย

หลายเรื่องราวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะฮะก็ได้มีการนำเสนอค่ะในเรื่องของการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่148/2569ในเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่รัฐบาลค่ะ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาศัยอำนาจตามมาตรา21วรรค6วงเล็บ6และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะ

ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการไป

ชายแดนภาคใต้นะครับและถ้าพูดถึงในข่าวแรกที่นำเสนอไปว่าวันนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ฝนในช่วงเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตกกันชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เลยครับและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของหัวหน้าคณะในการพูดคุยชายแดนใต้ครับมีข่าวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าสถานการณ์ชายแดนนำเสนอกันในเช้านี้หนึ่งเรื่องนะครับโดยครับสำหรับเมื่อวานครับวันที่14พฤษภาคมนะครับมีแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ครับเปิดเผยว่ามีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชานั้นได้ยิง F-19 จำนวน2นัดในพื้นที่ของห้วยตามารีอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษว่าเบื้องต้นครับเสียงดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2นั้นมีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ครับภายหลังเกิดเหตุนั้นได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับโดยข้อมูลล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางกองทัพภาคที่2ครับมีการชี้แจงนะครับว่าที่ฐานอมาเรียน1นั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกลางป่าผู้บังคับบัญชา

0: มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นการยิงปะทะกันก็ขอให้ประชาชนนั้นยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับจากเรื่องของที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ชายแดนครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวละกันที่เมื่อวานแชร์กันเยอะมากแต่จะบอกว่าเป็นข่าวปลอมก่อนนะครับโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าครม.เนี่ยกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานเนี่ยในไลน์ผมมีการส่งมาประมาณ3ครั้งนะฮะผมก็เลยไปเช็คกับทางทีมงานแล้วก็เช็คกับทางเพจด้วยนะครับก็มีการบอกว่าครม.มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับส่งผลให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีวันหยุดยาวและเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวครับที่มีการแชร์กันเมื่อวานนั่นคือว่าจะมีการประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่2มิถุนายนจะทำให้เป็นวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม31วันที่1เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3นะครับวันที่2หยุดเพิ่มเป็น5วันสรุปนะครับข่าวนี้เป็นเฟกนิวนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับซึ่งทางท่านโฆษกสำนักนายกระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาหรือมติของครม.ในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้นนะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนั่นเองครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสคบหน่อยนะฮะเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านก็เรื่องมีการผิดนัดที่จะไปชี้แจงต่อสคบ
0: ครับ
1: นะครับล่าสุดตอนนี้มาถึงในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานกันบ้างอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันนางสาวสุภาพอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย

ผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์นั้นละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงต่อไฟไหม้ค่าไฟเนี่ยก็คือไม่ลดลงนะฮะอันนี้โดยรวมแล้วเรื่องของไฟฟ้าน่ากลัวมากนะสำหรับบ้านนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคมากกว่า 500,000 บาทโดยท่านก็ได้สั่งการให้ทางด้านของนายณรงค์

ร์และแบตเตอรี่ค่ะที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวถึงฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะคะที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรง

ไฟก็คือเป็นอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายค่ะอันนี้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้แน่นอนปัจจุบันผู้เสียหายค่ะได้แจ้งความตามคดีอาญาแล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะก็สรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

0: ที่สคบอันนี้คือสายด่วนสคบ1166หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect มีเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมนี่คืออยู่บริเวณที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
1: ครับผมนี่คือการร้องเรียนนะฮะสำหรับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดตั้งโซล่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของเคสปากกระป๋อง
0: ครับ
1: ที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะครับ
0: มาถึงผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน
1: อัน
0: นี้ก็คือผู้รับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ต่
1: อ
0: นะคะติดตามกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องนี้นะฮะไปดูกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกันบ้างนะครับซึ่งทางรองนายกเอกนิตินิติธรรมประภาสครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าการออกพระราชกำหนดนะครับกู้เงิน400,000 ล้านบาทออกไปครับ400,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาครับและนะครับเป็นวิกฤตที่ยังไม่จบนะครับเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกครับส่วนผลกระทบต่อค่าครองชีพต่อประชาชนดังนั้นครับในการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนครับสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นทางรองนายกเอกนิตินะครับก็บอกว่าอย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดครับทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานครับวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้ครับควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตนั้นประเทศสามารถจะฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมครับลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นออกแบบมาอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะหากรองบประมาณปี70นั้นอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ครับส่วนครับในฝั่งที่ฝ่ายค้านมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นการช่วยนายทุนครับรองนายกเอกนิตินะครับยืนยันว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนและไม่ใช่การตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างและหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตรงเป้าตรงจุดจะต้องช่วยให้เปลี่ยนผ่านได้ต้องช่วยให้ปฏิรูปหลังวิกฤตสามารถฟื้นกลับมาได้เช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ครับนอกจากนี้ครับช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วยังสอนสกิลต่างๆและช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหากโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐถือเป็นการช่วยลดการกู้นอกระบบให้เอกชนนั้นมาร่วมนำเสนอได้ด้วยดังนั้นจึงใช้ความโปร่งใสและทำงานร่วมกับเอกชนหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาหรือไม่ทางรองนายกครับก็ต้องบอกว่าต้องรอการพิจารณาของศาลต้องยึดตามหลักกฎหมายครับซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว

0: และเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะครับคุณพฤท
0: ธิ์
1: อีกหนึ่งกรณีคือเมื่อวานนี้ก็มีสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตของรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: ใช่ท่านก็คือมีในเรื่องการผลักดันโครงการไทยช่วยไทย

ูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ขับขี่และผู้ใช้ถนนให้มีเป้าหมายสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทชีวิตของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ

แห่งชาติครับเปิดเผยภายหลังมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับอนุโลมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกประเภทสามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้รวมไปถึงนะครับครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการทำกิจกรรมในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภทครับสำหรับการในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสืออยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ในปีนี้ปี69นะครับซึ่งทางท่านปลัดนะครับชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแต่งเครื่องแบบเต็มยศนั้นจะใช้เฉพาะในงานพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสุสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดให้เฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนครับซึ่งมีประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยเช่นลองเทียบ

0: อท่านผู้ฟังอยู่นะครับหลังจากนั้นกลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงที่2ต่อค่ะ
1: ครับ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็งให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ลองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโหลดจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยว

รือที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์

0: ้าถึงประชาชน
1: 6:52 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากรับฟังตีข้อร้องข่าวไปนะครับมาดูกันต่อสำหรับประเด็นต่างๆในข่าวยามเช้านะครับผมมีหนึ่งประเด็นนะฮะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นข่าวนะครับผมจากในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการและดูหมิ่นเจ้าพนักงานภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีการเข้าแจ้งความต่อทางพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับระบุว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินั้นมีชายชาวจีนนะครับชื่อว่าหลี่เว่ยก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับสองเครื่องนะครับ

ือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นครับการที่เขาทำลายเครื่องตรวจอัตโนมัติไป2เครื่องนั้นความเสียหายอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านครับ 481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการ

0: ปิยรัตน์จงเทพสสพรรคประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเป็นผู้ตั้งกระทู้ในการถามโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหารวมถึงมีการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงแต่ไม่พบประวัติก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายนะคะพร้อมยอมรับค่ะว่าอาจมีช่องว่างในการที่จะบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นความล้มเหลวพร้อมระบุค่ะว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับค่ะว่าให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้ค่ะกระทรวงที่ทำก็เตรียมที่จะดำเนินคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการที่จะสอบสวนอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายปกครองเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินการกระทำที่เกี่ยวข้องและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบความเชื่อมโยงยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ดิ้งนอนใจและทุกหน่วยงานความมั่นคงทั้งกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งตรวจสอบและกวาดล้างเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมยังอยู่ที่เรื่องของหมิงเฉินซันนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยนะฮะว่าคดีนี้นะฮะผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกัมพูชาเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับยืนยันนะครับว่ามิงเฉินซันไม่ได้เป็นเพียงบัญชีม้าหรือว่าเป็นระดับล่างแต่มีบทบาทในระดับของบอสหรือผู้บริหารในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้ครับตำรวจไซเบอร์นั้นอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดหาเครือข่ายบุคคลครับพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ครับยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่มีการตั้งคณะทำงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลนะครับแม้ว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนอยู่และไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่บอสเลยนะ
0: บอสนะ
1: ต้องบอกว่าเทพยดาโดนใจให้ไปจับได้จากเรื่องอื่นแล้วก็สืบสารมาถึงเรื่องนี
0: ้จากเหตุรถเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
1: ใช่
0: นะ
1: ถ้าไม่มีเดินใจให้เกิดอุบัติเหตุเราคงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามีอาวุธเท่าไหร่และเขาเป็นระดับบอส
0: ค่ะแน่นอนนะมาถึงเรื่องของสำนักงานกกต.เมื่อวานนี้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระอย่างเช่นการลาออกก็ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าอยู่ครบวาระนะไม่ลาออกนะฮะ
1: ก็ใกล้แล้วนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็ใกล้แล้วไม่ถึงเดือนแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนครับพี่แอลชยานันท์ผมพีพฤฒแล้วก็พี่ป๋องสุภฤทธิ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วคุณบุญมาเขามารอแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคล